0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันประมวลชนะจรัสทวดพัฒน์วันนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะโดยศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครนายกรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ชุดจากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นการบรรเทาความทุกข์ยากของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสาธารณสงเคราะห์ค่ะเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายโดยดำริของหลวงพ่อธรรมชโยมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครนายกที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมได้ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเร่งด่วนจำนวน300ชุดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดนครนายกโดยมีพระครูสุธรรมมังคโลภาสเจ้าอาวาสวัดทวีพุนรังสรรค์ประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครนายกเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของผู้ประสบภัยเป็นสาธารณสงเคราะห์ค่ะทั้งนี้เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายได้ให้คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายเร่งจัดเตรียมและบรรจุถุงยังชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และสามารถส่งต่อความช่วยเหลือถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกต่อเนื่องและน้ำท่วมขังได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงค่ะหากท่านใดมีความประสงค์จะขอร่วมบริจาคสามารถบริจาคได้ที่ศาลามหาทานบารมีวัดพระธรรมกายอาคารครัว71ปีเลขที่23ทับ2หมู่7ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12120หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ค่ะ
1: อาตมาภาพพระครูสุธรรมมังคโลภาสประธานส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดนครนายกเจ้าวาดวัดทวีปูนรังสรรค์รองเจ้าคณะตำบลบางลูกเสือวันนี้อาตมาภาพได้เดินทางจากจังหวัดนครนายกมารับถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคณวัดพระธรรมกายจากประธานมูลนิธิธรรมกายวัดพระธรรมกายอาตมาภาพอยู่ในพื้นที่ก็ต้องถือว่าทั้งพระทั้งโยมเป็นผู้ประสบภัยซึ่งจังหวัดนครนายกประกอบไปด้วย4อำเภออำเภอเมืองอำเภอปากพีอำเภอบ้านนาและอำเภอองคลักษ์ทั้ง4อำเภอนี้ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำมหาศาลในครั้งนี้ดังนั้นอาตมาภาพเห็นว่าทางหลวงพ่อธรรมชโยวัดพระธรรมกายได้ให้ความเมตตานะช่วยเหลือประชาชนทั้งที่เป็นพระทั้งที่เป็นโยมทั่วประเทศเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้คำว่าถุงแดงวันนี้อาตมาภาพได้เดินทางมาที่วัดพระธรรมกายแล้วและประธานมูลนิธิธรรมกายคณะสงฆ์พร้อมช่วยเจ้าหน้าที่ได้มอบถุงยังชีพจำนวน300ถุงเพื่อนำไปให้กับประชาชนผู้ประสบภัยในจังหวัดนครนายกกระผมก็ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่ได้มอบถุงยังชีพในครั้งนี้ก็จะนำไปปลอบอกปลอบใจผู้ประสบภัยให้ได้มีกำลังใจสู้ต่อก็กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยมาณโอกาสนี้กราบขอบพระคุณครับ
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะ

ยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีบูชาสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายครบรอบ109ปีณวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและเปี่ยมล้นด้วยความปลื้มปิติโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญรวมกว่า20ท่านค่ะสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุขอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์นำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมประกอบพิธีสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและปฏิบัติธรรมร่วมกันผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดทางสถานี GBN ก่อนที่พระสมุอาทรธรรมจันโทจะได้เปิดกรวยสักการะหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพร้อมทั้งได้นำสาธุชนน้อมถวายความเคารพบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระมนชัยคุตตมันโตได้แสดงพระธรรมเทศนาเล่าถึงประวัติและปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ในการสละชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อปฏิบัติธรรมกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายตลอดจนการเผยแผ่วิชาธรรมกายเพื่อยังประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยสนับสนุนกองทุนเพื่องานพระพุทธศาสนาด้านต่างๆของวัดด้วยจิตที่เลื่อมใสค่ะเข้าสู่ภาคค่ำเวลา 18:30 นาทีคณะสงฆ์และสาธุชนทั้งที่มาร่วมงานที่วัดและผู้ร่วมบุญผ่านระบบออนไลน์ก็ได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติธรรมจากนั้นในช่วงเวลา 21:00 นถึง 24:00 นทางวัดได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมรอบพิเศษข้ามคืนเพื่อบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีการจับสลากมอบพระของขวัญให้แก่สาธุชนผู้อยู่ร่วมปฏิบัติธรรมจนถึงเวลาเที่ยงคืนสร้างความสุขเบิกบานใจและความทรงจำอันเป็นมงคลแก่ผู้มาร่วมสั่งสมบุญในวาระสำคัญครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.frobitonworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv

ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ดิฉันประมวลชนะจรัสชดพัฒน์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ได้ก็มีเพียงทางเดียวคือทางสายกลางภายในเข้ากลางของกลางไปเรื่อยๆไม่มีถอนถอยกันเลยทำกันอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเดินตามรอยของพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วเราก็จะรู้ว่าชีวิตเกิดมาทำไมมีอะไรน่ะเป็นเป้าหมายที่แท้จริงแล้วก็จะได้มุ่งไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งธรรม

ได้ถวายผ้าครึ่งท่อนแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวติสะครั้นถวายผ้าครึ่งท่อนนั้นแล้วได้บันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกับหนึ่งและเราได้ทำกุศลในกับทั้งหลายที่เหลือในกับที่92แต่กับนี้เนี่ยเราได้ถวายผ้าใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายผ้าเพียงครึ่งท่อนเท่านั้นพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายต่างก็ตระหนักและทราบซึ้งกันอย่างดีพระองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดาที่สมบูรณ์พร้อมในทุกๆเรื่องทรงเป็นเนื้อนาบุญที่ยอดเยี่ยมที่สุดในสากลโลกทรงมีพระเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดบุคคลใดที่ได้เกิดมาพบพระพุทธองค์นับว่าเป็นความโชคดีอย่างมหาศาล

จนกระทั่งมาถึงสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าติสสะซึ่งช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่คนอายุยืนถึง 100,000 ปีทีเดียวท่านก็ได้บังเกิดในเรือนของคนเข็นใจมีฐานะที่ยากจนนี้ก็เพราะสืบเนื่องมาจากบาปอกุศลที่เป็นผลของความตระหนี่ในอดีตชาติได้ตามมาให้ผลในชาตินั้นพอดีทำให้มีชีวิตที่ค่อนข้างลำบากยากแค้นหาเช้ากินค่ำหาค่ำกินกลางคืนแม้ถึงกระนั้นก็ตามมารดาบิดาก็ได้ฟูมฟักเลี้ยงดูท่านจนเติบใหญ่ถึงแม้ฐานะทางบ้านจะยากจนเกินจะเข็นแต่หัวใจน่ะไม่ได้อยากเข็นตามความจนเลยนะจ๊ะเป็นดวงใจที่มีศรัทธาเป็นสัมมาทิฏฐิเลี้ยงดูลูกน้อยจนเติบใหญ่มีอยู่วันหนึ่งบุตรชายได้เดินตามมหาชนไปยังวิหารทำให้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาในวันนั้นพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับอานิสงส์ของการให้ทานการรักษาศีลพรรณนาถึงสวรรค์โทษของกามและอานิสงส์ของเนกขัมมะกุลบุตรนั้นได้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าการที่เราเกิดมายากจนเข็นใจเช่นนี้เนี่ยก็เพราะความประมาทและความตระหนี่ไม่ได้ทำทานเอาไว้ทำให้ต้องอยู่อย่างยากลำบากเราจะขอลำบากเพียงแค่ชาตินี้เท่านั้นชาติต่อไปเราจะไม่ยอมลำบากอีกแล้วเพียงแค่คิดใจก็เต็มตื้นด้วยมหาปิติและความเลื่อมใสได้ตัดใจนำผ้าของตนเองที่มีเพียงครึ่งท่อนเท่านั้นน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทำจีวรเหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลให้ท่านเกิดมหาปิติและความสมนัตไปจนตลอดชีวิตทีเดียวเมื่อนึกถึงทีไรก็มีปีติแผ่ซ่านไปทั่วสารพางกายพอละจากโลกบุญก็ส่งให้ไปบังเกิดในสวรรค์สมบูรณ์ไปด้วยทิพยสมบัติที่ละเอียดประณีตเวียนวนอยู่บนสวรรค์ทั้ง6ชั้นพอจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็ลงมาเสวยจักรพรรดิสมบัติอันเป็นสุดยอดแห่งมนุษยสมบัติในมนุษยโลกหลายชาติทีเดียวจนมาถึงสมัยพุทธกาลของเราท่านก็ได้ลงมาเกิดอีกครั้งหนึ่งท่านมาบังเกิดในสกุลมั่งคั่งสกุลหนึ่งได้เสวยสมบัติจนเติบใหญ่ขึ้นก็มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาทำให้เกิดความเลื่อมใสจึงออกบวชบำเพ็ญเพียรไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ต่อมาท่านก็ระลึกถึงบุพกรรมของตนทำให้เกิดความปีติสมนัสจึงกล่าวว่าเราน่ะเป็นคนจนเข็นใจได้รับความการุณอย่างยิ่งจากพระบรมศาสดาผู้เป็นเนื้อนาบุญได้ถวายผ้าครึ่งท่อนแด่พระองค์ด้วยอานิสงส์นั้นทำให้เราบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับและทำให้ได้มหาสมบัติใหญ่ไปทุกชาติเราได้ถวายผ้าใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่ได้รู้จักทุกขติเลยตลอด92กับ

ในกัปที่51แต่กัปนี้เนี่ยได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่หลายครั้งแล้วก็มีพระนามว่าสมันตาโอธนะภพชาตินี้ก็สมบูรณ์ไปด้วยคุณวิเศษทั้งหลายนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายทานเพียงเล็กน้อยนี่ก็เป็นเรื่องราวประวัติของพระอัฏฐเจลกะเถระเจ้าที่ท่านเกิดความสมนัสถึงผลแห่งการถวายทานถูกเนื้อนาบุญแล้วก็ได้สมบัติใหญ่ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระวันนี้หลวงพ่อยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะจ๊ะที่อยากจะเล่าให้ลูกๆฟังถึงอานิสงส์พิเศษที่นักสร้างบารมีได้รับจากผลแห่งการทำความดีเป็นเรื่องราวคล้ายๆเรื่องก่อนๆที่หลวงพ่อเคยนำมาเล่าแต่เป็นคนละบุคคลกันแล้วก็เกิดคนละยุคสมัยแต่ได้บุญที่ทำคล้ายคลึงกันจึงทำให้ท่านได้รับผลบุญที่คล้ายคลึงกันพระเถระนี้มีชื่อว่าพระสูจิทายกเถระย้อนไปในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีท่านได้เกิดในตระกูลของช่างทองเมื่อเจริญวัยขึ้นก็ได้ศึกษาเล่าเรียนความรู้ทั้งหลายที่เกี่ยวกับอาชีพของตระกูลจนมีฝีมือในเรื่องการทำทองเป็นรูปแบบต่างๆท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระศาสนามากแม้ว่าจะมีงานมากมายแค่ไหนก็ตามแต่ก็จะหาโอกาสปลีกตัวไปฟังธรรมอยู่เสมอๆวันหนึ่งได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาเกิดความปีติมีใจเลื่อมใสอย่างยิ่งปรารถนาอยากจะถวายทานแต่ตอนนั้นยังนึกไม่ออกว่าจะถวายอะไรในที่สุดก็ได้มองไปข้างหน้าเห็นพระบรมศาสดาซึ่งประทับนั่งมีพระรัศมีแผ่ออกจากพระวรกายที่ห่อหุ้มด้วยผ้ากาสายะก็คิดว่าจีวรของพระบรมศาสดานี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้ห่อหุ้มร่างกายเพื่อป้องกันอากาศหนาวและร้อนเกิดอันตรายต่างๆเราเนี่ยอยากจะมีส่วนบุญตรงนี้จึงถวายเข็มสำหรับเย็บจีวรแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยบุญกรรมนั้นทำให้ท่านเสวยที่ประจักษ์สมบัติอย่างยาวนานครั้นมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เสวยสมบัติจักรพรรดิมีสมบัติตักไม่พร่องและทุกครั้งที่เกิดมานะจ๊ะจะเป็นผู้ที่มีปัญญาหลักแหลมมีรู้ญาณที่แม่นยำในภพที่ตนเกิดอย่างน่าอัศจรรย์ใจทั้งหมดนี้ที่ท่านได้รับก็โดยอานิสงส์จากการถวายเข็มเย็บจีวรกับพระบรมศาสดานี่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งในผลแห่งบุญแม้จะทำเพียงเล็กน้อยจนมาถึงภพชาติสุดท้ายในพุทธกาลนี้ท่านได้กลับมาเกิดในตระกูลที่มีทรัพย์มากมีความศรัทธาในพระศาสนาอย่างยิ่งแล้วก็มีปัญญาหลักแหลมเกินกว่าคนทั่วไปมีอยู่วันหนึ่งท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาได้ทรงใจไปตามกระแสธรรมด้วยอำนาจบุญเก่าประกอบกับใจที่หยุดนิ่งอย่างสมบูร
ทำให้สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์บนอาสนะที่ตนนั่งนั่นเองหลังจากบรรลุธรรมแล้วท่านก็ได้ระลึกชาติกลับไปดูบุพกรรมของตนเองก็พบว่าเมื่อพบชาติก่อนท่านเด็กเคยถวายเข็มแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าทำให้มีญาณดั่งแก้ววิเชียรสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันได้อย่างไม่มีอะไรมาปิดบังญาณทัศนะของท่านและในกัปที่91แต่กัปนี้ก็ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ7ครั้งทรงพระนามว่าวชิราสมะพบชาติสุดท้ายก็สมบูรณ์ไปด้วยคุณวิเศษทั้งหลายเห็นไหมจ๊ะว่าการได้สร้างบุญกับเนื้อนาบุญแม้เพียงเล็กน้อยช่างน่าอัศจรรย์ใจเหลือเกินในผลแห่งบุญที่จะบังเกิดขึ้นแม้เราจะทำน้อยในสายตาของคนทั่วไปแต่หากใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็จะได้ผลที่เกินควรเกินคาดเป็นอจินไตยทีเดียวนี้ก็เป็นหลักในการทำบุญที่ลูกๆทุกคนควรตระหนักและจดจำเอาไว้ว่าเราจะต้องทำด้วยใจที่เลื่อมใสมีมหาปิติที่เต็มเปี่ยมมันระลึกนึกถึงบุญที่ทำไปแล้วนั้นจนตลอดอายุไขให้มีมหาปิติในการประกอบเหตุแห่งบุญกุศลอย่างนี้กันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ทศชาติชาดกเรื่องปุริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่3จากตอนที่แล้วพระศาสดาได้ตรัสถามเหล่าอุบาสกว่าพวกเธอน่ะมาวัดเพื่อรักษาอุโบสถศีลหรือพวกอุบาสกได้กราบทูลเรื่องราวที่พวกตนได้รักษาอุโบสถศีลอย่างเคร่งครัดพระพุทธองค์จึงตรัสชื่นชมว่าดีแล้วอุบาสกการที่พวกเธอได้พระพุทธเจ้าเช่นเราเป็นผู้ให้โอวาทแล้วจึงพากันรักษาอุโบสถศีลนั้นนับว่าพวกเธอได้กระทำกรรมอันดีงามแต่ก็ยังไม่น่าอัศจรรย์นักเพราะโบราณบัณฑิตในการก่อนแม้จะไม่มีใครคอยชี้แนะพร่ำสอนเป็นกัลยาณมิตรให้แต่กลับยอมสละชีวิตละจากยศอันยิ่งใหญ่มารักษาอุโบสถศีลได้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงนำภูริทัตตชาดกมาตรัสเล่าให้ฟังย้อนไปในครั้งอดีตการมีพระราชาพระนามว่าพระเจ้าพรหมทัตพระองค์ทรงมีพระราชโอรสอยู่พระองค์หนึ่งเมื่อพระราชโอรสทรงเจริญพระชันษาจึงพระราชทานตำแหน่งอุปราชให้พระกิตติศัพท์อันงามของพระราชโอรสนั้นได้เลื่องลือมาถึงพระกันของพระราชบิดาอยู่เสมอพระองค์ทรงดีพระทัยยิ่งนักตรัสชื่นชมพระโอรสด้วยพระหฤทัยอันชื่นบานแต่แล้วความชื่นชมในตัวพระราชโอรสก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความริษยาน้อยๆเพราะได้ทอดพระเนตรเห็นเหล่าข้าราชบริพารและกำลังไพร่พลของพระราชโอรสมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันความหวาดระแวงที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจของพระราชาพระองค์นี้ก็เริ่มก่อตัวขึ้นกระทั่งวันหนึ่งพระราชาทรงประทับอยู่บนปราสาทเพียงลำพังพระองค์เดียวขณะนั้นเองเสียงโห่ร้องป้องปากด้วยความยินดีของมหาชนก็ดังกระหึ่มขึ้นที่พระลานหลวงซึ่งเป็นสถานที่ตัดสินคดีความทรงพระเจริญทรงพระเจริญเป็นบุญยิ่งแล้วที่พวกเรานะมีพระอุปราชที่ทรงพระปรีชาสามารถเช่นนี้เป็นบุญของพวกเราโดยแท้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเถิดพระเจ้าค่ะเสียงอันเปรมปรีของประสบนิกรเหล่านั้นพระหนึ่งเปลวไฟที่เผาลนพระหฤทัยของพระราชาทรงดำริว่าหากปล่อยไว้อย่างนี้นะไม่วันใดก็วันหนึ่งลูกของเราเนี่ยคงทิ้งความจงรักภักดีที่มีต่อเราแล้วแหวงกลับมาชิงราชบัลลังก์จากเราเป็นแน่ถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะทำอย่างไรดีเราต้องรีบตัดไฟแต่ต้นลมก่อนที่ไฟจะลาไหม้ทุ่งเมื่ออำนาจฝ่ายต่ำได้หุ้มจิตใจจนหมดสิ้นในที่สุดพระราชาจึงมีรับสั่งให้พระราชโอรสมาเข้าเฝ้าอย่างรีบด่วนฝ่ายพระราชโอรสทรงสังเกตเห็นความผิดปกติในช่วงที่ผ่านมาก็ทรงรู้ว่าบัดนี้พระราชบิดาทรงหวาดระแวงในพระองค์แต่ไม่ทรงคิดว่าความหวาดระแวงนั้นจะทวีความรุนแรงขึ้นมากจนสุดจะเยียวยาได้ครั้นพระโอรสเสด็จมาเข้าเฝ้า
อยู่ณเบื้องพระพักของพระราชบิดาเพียงสบสายพระเนตรของพระราชบิดาเท่านั้นก็ทรงสัมผัสได้ว่าสายพระเนตรที่เคยเปี่ยมด้วยพระเมตตามาบัดนี้น่ะมีแต่ความหวั่นระแวงเคลือบแฝงอยู่ฝ่ายพระราชาไม่ปล่อยให้พระราชโอรสทรงรอนานจึงรีบตรัสขึ้นทันทีว่าลูกเอ๋ยนับแต่วันที่เจ้าได้เป็นอุปราชช่วยงานปกครองบ้านเมืองมาเจ้าทำให้พ่อเห็นแล้วว่าเจ้าน่ะเก่งกล้ามีความสามารถที่จะปกครองบ้านเมืองได้แม้แต่กำลังไพร่พลของเจ้านี่ก็นับวันจะแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นทุกวันแต่ลูกเอ๋ยกำลังพลของเจ้าทำให้พ่อนอนหลับไม่เป็นสุขพ่อไม่อาจวางใจได้เลยว่าเจ้าและพรรคพวกน่ะจะไม่คิดการใหญ่ยึดเอาราชสมบัติจากพ่อเจ้าจงเห็นแก่พ่อเถอะอย่าอยู่ในเมืองนี้อีกต่อไปเลยจงไปอยู่ซะที่อื่นก่อนเมื่อสิ้นพ่อแล้วเนี่ยถึงค่อยกลับมาปกครองเมืองนี้สืบราชวงศ์ของพวกเราต่อไปกระแสพระดำรัสทั้งขอร้องแกมบังคับของพระราชบิดาทำให้พระโอรสไม่อาจปฏิเสธได้ประกอบกับความจงรักภักดีต่อพระราชบิดาแม้พระองค์จะมีกองกำลังทหารที่แข็งกล้าสามารถยึดเอาราชสมบัติได้อย่างง่ายดายแต่พระองค์ไม่ทรงกระทำทรงดำริว่าหากจะทรงยืนกรานประทับอยู่ต่อไปก็รังแต่จะสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นแม้แต่ชีวิตของพระองค์ก็จะไม่ปลอดภัยเพราะเป็นธรรมดาของกษัตริย์ผู้หลงติดในอำนาจย่อมกำจัดทุกคนที่อาจเป็นภัยต่อพระราชบัลลังก์ให้สูญสิ้นแม้คนผู้นั้นจะเป็นถึงบุตรในอุทธรก็ตามเมื่อไม่เห็นหนทางอื่นใดและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดพระราชโอรสจึงให้ปฏิญญากับพระบิดาแล้วถวายบังคมกราบลาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจึงเสด็จออกจากพระนครไปด้วยพระหฤทัยที่เศร้าสลดพระราชโอรสเสด็จออกจากพระนครระเหเร่ร่อนไปเพียงลำพังพระองค์เดียวไม่มีผู้ติดตามเลยแม้แต่น้อยทรงเดินทางร้อนแรมผ่านป่าดงกระทั่งมาถึงริมฝั่งแม่น้ำยมุนาอันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ทอดยาวผ่านภูเขาไหลเรื่อยลงสู่ท้องทะเลมหาสมุทรพระราชโอรสทรงเดินเลียบเลาะไปตามริมฝั่งแม่น้ำยมุนากระทั่งมาถึงภูมิภาคที่สวยงามแห่งหนึ่งเป็นสถานที่น่ารื่นรมย์ยิ่งนักด้านหนึ่งเป็นภูเขาสูงตระหง่านอีกด้านหนึ่งติดกับริมฝั่งแม่น้ำยมุนาซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำกำลังไหลลงสู่ทะเลเมื่อเห็นเป็นที่เหมาะสมและห่างไกลเพียงพอที่จะไม่มีทหารติดตามพระองค์ได้พระโอรสจึงทรงสร้างบรรณศาลาขึ้นอย่างง่ายๆมุงหลังคาด้วยใบไม้ที่หาได้จากบริเวณแห่งนั้นทรงเปลื้องเครื่องอาภรณ์แล้วนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้ผูกมณฑลชดาทรงเพศเป็นดาบสอาศัยอยู่ในบรรณศาลานั้นเรื่อยมาแต่ละวันก็จะท่องเที่ยวไปหารากไม้และผลไม้บนภูเขาบ้างในป่าบ้างเพ
พื่อนำมาเป็นภิกษาหารใกล้กับบรรณศาลาของพระราชโอรสนั่นเองลึกลงไปใต้บาดาลในห้วงมหาสมุทรใหญ่เป็นภพภูมิของเหล่าพญานาคมีนาคตระกูลต่างๆอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากครั้งนั้นมีนางนาคมารวิกาตนหนึ่งเป็นนางนาคบริวารที่อาศัยอยู่ใต้เมืองบาดาลเมืองหนึ่งในจำนวนหลายเมืองที่อยู่แถบมหาสมุทร

เป็นหญิงม่ายเพราะสามีนาคได้ตายจากไปนานแล้วนางต้องอยู่ยังโดดเดี่ยวเปลี่ยวเอกาเพียงลำพังเรื่อยมายามที่นางออกจากวิมานไปในท่ามกลางสมาคมของนาคมองไปทิศทางใดก็ไม่แคล้วที่จะเห็นนาคหนุ่มและมาริกาสาวเคียงคู่เคล้าคลอกันบ้างก็ฉอเลาะหยอกเย้าตามประสาพัญญาสามีที่มีความรักหวานชื่นครั้นเมื่อนางกลายร่างคืนสู่ร่างของนาคแล้วออกจากมือบาดาลท่องไปในห้วงมหาสมุทรก็ไม่พ้นที่จะเห็นนาคหนุ่มสาวเกี้ยวพาราสีแสดงความรักกันอย่างดูดดื่มนางเห็นภาพเหล่านั้นก็ปรารถนาอยากจะมีสามีไว้เคียงกายเช่นนั้นบ้างจึงตัดสินใจเที่ยวแสวงหานาคหนุ่มมาเป็นสามีส่วนว่าความปรารถนาของนางนาคจะประสบความสำเร็จหรือไม่แล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตาม

สัปปะริวาลังกาทินะทุตสังปฏิคันหาตุปฏิฆะเหตวาจะอิวินาพุทเสนะกะทินังอัฏฐะละตุอัมหากังทีฆรตังหิตตายะสุขายะนิพพานายะจักข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

0: ัมมาอรหัง
1: ธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ผมเข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อปี2529อายุ14ปีโดยคุณน้าข้างบ้านชวนโยมแม่มาวัดเป็นเคสของพระเนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้มาวัดอีกเลยจนกระทั่งมาปี2533จึงมาวัดอีกครั้งหนึ่งโดยรุ่นพี่ที่ชมรมพุทธชวนมาช่วยรับบุญงานกฐินยายกฐินยายฝ่ายบุญยสถานหลังจากนั้นผมก็ได้บวชพระธรรมทายาทรุ่นที่19แล้วก็ไปเรียนต่อจนจบปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างเรียนก็ช่วยงานชมรมพุทธจุฬามาตลอดเรียนจบก็ทำงานอีกปีกว่าจึงได้มาบวชเป็นพระในรุ่น52ปีพระราชภาวนาวิสุทธิ์แล้วก็ได้มีโอกาสไปจำพรรษาช่วยงานพระศาสนาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อปี2544และที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอเรวาประเทศนิวซีแลนด์เมื่อปี2548ปัจจุบันรับบุญจากที่กองอินเทอร์เน็ตแผนกเว็บไซต์ DMCตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมผมจะชอบใส่บาตรพระหน้าบ้านกับทั้งชอบอ่านและฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมนรกสวรรค์บุญบาปความดีความชั่วและอนุภาพของการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากทุกครั้งที่ได้อ่านหรือได้ฟังก็จะรู้สึกสุขใจจนกระทั่งลืมเรื่องราวต่างๆในโลกนี้ไปชั่วขณะและบ่อยครั้งที่จะมีปีติจนน้ำตาซึมไม่ว่าจะได้อ่านหรือฟังเรื่องราวเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ตามโดยเฉพาะเรื่องราวการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์

วกแล้วก็รู้สึกว่าท่านเหล่านี้คือฮีโร่ของผมยังใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะต้องไปเป็นอย่างท่านให้ได้ในอนาคตตอนที่ผมเรียนอยู่ชั้นม.2ช่วงปิดเทอมหลังจากช่วยงานที่บ้านกวาดบ้านถูบ้านเสร็จแล้วผมก็จะฝึกนั่งสมาธิเองบนห้องนอนชั้น2ของบ้านซึ่งในตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้จักพระธรรมกายจึงยังไม่ทราบวิธีการบังใจดังนั้นแรกผมก็นึกคิดไปเรื่อยๆแต่ภายหลังทำใจนิ่งๆไม่คิดอะไรทั้งนั้นแล้วก็กำหนดใจหยุดภายในตัวของเรานั่งอยู่ประมาณเกือบเดือนก็ได้พบกับประสบการณ์ภายในจากสมาธิคือใจตกศูนย์แล้วก็เห็นแสงสว่างภายในมีปิติและความสุขมากเย็นซาบซ่านไปทั่วทุกขุมขนในร่างกายสุขดีที่หนึ่งเลยจากวันนั้นไม่นานผมก็ได้นอนหลับฝันไปว่าเห็นตัวผมเองนั่งสมาธิอยู่ในห้องนอนจู่ๆก็เหมือนตัวเองไปลอยอยู่ในอวกาศแล้วก็มีสิ่งหนึ่งมาลอยปรากฏอยู่เบื้องหน้าคือมนุษย์ที่มีแสงสว่างในตัวเองที่สว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์เป็นร้อยเท่าพันเท่าเป็นแสงเย็นที่มองได้โดยไม่แสบตามีร่างกายใสเป็นแก้วอยู่ในท่ายืนได้พูดคำว่าจงอย่ากลัวให้มันทำความเพียรต่อไปเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงที่ไพเราะดังกังวานมีอำนาจและก็มีเมตตากรุณาเกลือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฟังแล้วเราจะเกิดความรู้สึกว่าทั้งเคารพรักศรัทธาเกรงใจแล้วก็อบอุ่นใจในขณะนั้นผมกำลังนั่งคุกเข่ากราบฟังคำของท่านผู้นั้นอยู่พอท่านพูดจบแล้วก็หายแวบไปนั่นก็คือการฝันนะจ๊ะสักพักผมก็เห็นอะไรสิ่งหนึ่งที่ผมเองก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรตัวมันใหญ่เท่ากับก้อนเมฆขนาดมหึมามีสีดำที่ดำยิ่งกว่าท้องฟ้าที่มืดดำมีในตาสีดำดุดันแข็งกร้าวอาฆาตจองเวรไร้ความปราณีภาพนั้นลอยเข้ามาหาวุดวุดเป็นช่วงๆเพียงไม่กี่วินาทีก็ถึงตัวผมในท่านนั้นเองผมเองก็ได้สงสัยว่ามันคืออะไรแล้วก็นึกกลัวขึ้นมาแต่พอกลัวก็นึกถึงคำสอนของมนุษย์ผู้มีกายเป็นแก้วสายสว่างท่านนั้นได้ว่าอย่ากลัวผมยังหลับตาลงแล้วก็แผ่เมตตาไปยังสิ่งนั้นปรากฏว่าเจ้าสิ่งนั้นก็ดับสลายไปในทันทีที่พุ่งมาถึงตัวผมเหลือแต่แรงลมปะพัดปะทะที่ใบหน้าและขนตาของผมจากนั้นตัวผมในความฝันก็ลืมตาขึ้นมาดูเห็นตัวเองกำลังมานั่งสมาธิอยู่ในห้องนอนเหมือนเดิมแต่ผมจริงๆยังคงนอนหลับอยู่แล้วรุ่งเช้าวันต่อมาผมก็มานึกทบทวนว่าไอ้สิ่งที่ผมฝันเห็นนั้นมันคืออะไรเป็นเรื่องจริงหรือไม่และทำไมมันชัดเจนมากแล้วก็จดจำได้จนถึงทุกวันนี้จากนั้นไม่นานผมก็ได้มาที่วัดพระธรรมกายจนกระทั่งมาบวชเป็นพระลูกชายของครูไม่ใหญ่ปีนี้เป็นพรรษาที่11แล้วครับผมต้องใช้เวลาอยู่นานเป็น10ปีจึงสามารถทำให้โยมแม่เข้าใจวัดแล้วก็ยินดีในการบวชของกระผมแบบหมดใจส่วนโยมพ่อยินดีในการบวชของผมตั้งแต่วันออกบวชปฏิบัติก็ติดตั้งจานดาธรรมมาได้1ปีเสร็จแล้วเจ้าช่วงที่บวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่ปี2539เป็นต้นมาในพรรษาแรกนั้นเนื่องจากผมมีความศรัทธาในวิชาธรรมกายอย่างมากล้นจะลืมเอาดวงปัญญานำหน้าจึงหลงไหลในเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาธรรมกายที่รายละเอียดซึ่งเพื่อนสาธมิกเป็นผู้นำมาให้อ่านหรือเล่าให้ฟังและโดยความรู้เท่าไม่ถึงการผมก็ถูกลวงให้ไปอยู่นอกวัดโดยสามเณรรูปหนึ่งซึ่งบัดนี้ได้ลาสิกขาไปจากวัดแล้วซึ่งอ้างตัวไปเห็นธรรมละเอียดมักจะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิชาธรรมกายที่ละเอียดมาเล่าให้หมู่คณะฟังเป็นตุเป็นตะแต่ผมก็หลงเชื่อเพราะตอนนั้นผมไม่เคยนึกคิดมาก่อนว่าปฏิบัติแล้วจะสามารถพูดโกหกได้อีกอย่างนะครับไม่รู้ไม่เห็นจริงแล้วเขาจะเอาเรื่องราวต่างมาเล่าเราฟังได้อย่างไรแต่คงเป็นเพราะกรรมมาบังตาผ
ผมก็เลยต้องเสียค่าโง่ไปในครั้งนั้นแหละครับต่อมาภายหลังผมจึงทราบว่าสำเนินรูปนั้นได้จดจำเรื่องราวดังกล่าวมาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าปราบมารบกกะผลการปฏิบัติธรรมที่ผิดเพี้ยนไม่ตรงไปตามความเป็นจริงตนมาประกอบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะที่ผมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพราะอยากให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจกับพระเนรุ่นน้องๆที่บวชมาใหม่จะได้หลงไปเป็นเหยื่อติดกับดักจากผู้ที่ชอบอ้างตัวเวรนำมาละเอียดและชอบอ้างว่าหลวงปู่บอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้สั่งให้ทำอย่างนี้โดยไม่ได้ตรวจสอบจากท่านผู้รู้จริงโดยตรงเสียก่อนตั้งแต่แรกจนโตผมประสบอุบัติเหตุหลายหนต้องไปศีรษะแตกคางแตกตาตุ่มแตกขาหักกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทและเฉียดตายหลายครั้งผมขอแซมเปิ้ลทั้ง 2-3 เหตุการณ์นะครับครั้งแรกตอนอยู่ในครรภ์โยมแม่ได้9เดือนใกล้จะคลอดแล้วอยู่ในครรภ์มารดานะมีวัยรุ่นติดยาดมกาว2คนคนหนึ่งถือปืนอีกคนหนึ่งถือมีดหั่นสับปะรดได้กระชากสร้อยคอทองคำหนัก1บาทจากโยมแม่ไปโยมแม่ก็กระชากกลับคืนแล้วก็วิ่งหนีโมมันถือมีดวิ่งไล่มาทันเอามือข้างหนึ่งแตะที่ไหล่ของโยมแม่โยมแม่ก็บอกเอาไปเถอะโดยท่านพูดว่าอยากได้ก็เอาไปเลยเห็นไหมจ๊ะโมมันได้สร้อยไปแล้วมันก็บายบายจากไปเลยเหตุการณ์ต่อมาเมื่อผมอายุ12ปีได้ขึ้นไปเล่นที่ชั้นเก็บของปรากฏว่าพลาดหัวทิ่มลงมาเลยดิ่งลงมาตรงที่ขั้นบันไดแต่โชคช่วยเราได้มีแรงอะไรไม่ทราบผลักหัวผมให้หันขึ้นแล้วก็ลงแทน บังเอิญแผงไม้กวาดบนชั้นเก็บของตกลงมารองรับตัวผมไว้ตอนที่ผมนั่งทับไม้กวาดอ่อนทั้งแผงอย่างมีความสุข สไลด์ลื่นเหมือนได้เล่นในสวนสนุกหรือขี่ไม้กวาดแบบเทพนิยายไปโน่เลยถ้าไม่มีไม้กวาดอันนี้แล้วก็กระดูกหักกระดูกพิการหรือตายได้ตอนนั้นผมน่ะรู้สึกสองอย่างปนกันตกใจกับสนุกตื่นเต้นไปพร้อมๆเลยต่อมาก็ได้ประสบอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถชนอีกหลายครั้งก็รอดมาอย่างบุดบิดจนกระทั่งได้มาบวชเป็นพระแล้วอุบัติเหตุเหล่านี้จึงค่อยๆลดน้อยลงไปในที่สุดไม่ค่อยได้ไปไหนมันก็เลยลดลง คำถามเรื่องราวความฝันที่ผมเห็นมนุษย์ที่มีกายเป็นแก้วสายสว่างและสิ่งมีชีวิตสีดำที่ดำยิ่งกว่าท้องฟ้าที่มืดดำดังที่เล่ามาทั้งหมดในความฝันเป็นเพราะเหตุใดผมยังฝันเรื่องดังกล่าวนี้เป็นความจริงหรือไม่อย่างไรและหมายถึงอะไรจัดเข้าในความฝันประเภทใดใน4อย่างครับวิบากกรรมใดผมจึงถูกรวงจากผู้มีความเห็นผิดจนได้ไปอยู่นอกวัดอยู่ช่วงหนึ่งเราจะรู้ได้หยาบๆที่เห็นได้ติดตามมนุษย์อย่างไรว่าคนที่อ้างตัวเห็นธรรมละเอียดนั้นเขารู้เห็นตรงไปตามความเป็นจริงหรือไม่อ๋อคนเห็นจริงก็ไม่ค่อยจะพูดเท่าไหร่กรรมใดทำให้สามเณรรูปนั้นแม้มีโอกาสได้มาบวชแต่ทำไมจึงสำคัญตอนผิดไปทำเช่นนั้นได้เราควรจะอธิษฐานจิตตั้งผังชีวิตอย่างไรเมื่อรู้เห็นธรรมะหรือได้มีโอกาสศึกษาธรรมะแล้วไม่เอาธรรมะที่ได้ไปทำให้เสียหายหรือผิดเพี้ยนไหมครับบุคคลประเภทที่ไม่รู้จริงแต่ชอบเอาธรรมะละเอียดมาอวดรู้นี้จะได้รับผลกรรมอย่างไรเราจะเขียนหนังสือปราบมารจะเป็นสายเหตุให้สามเณรนำไปใช้กล่าวอ้างให้คนลงเชื่อนี้จะได้รับผลกรรมอย่างไรครับบุพกรรมใดผมยังมีโยมแม่จะเข้าใจในการบวชของผมได้ช้าส่วนโยมพ่อเข้าใจและอนุโมทนาการในการบวชเร็วเวลาบุญจากการอนุโมทนาการเบิกลูกชายส่งผลจะส่งผลให้โยมพ่อกับโยมแม่ต่างกันอย่างไรก็น่าศึกษาวิบากบาปบุญวิบากบาปบุญในท้ายผมต้องเฉียดตายหลายครั้งแต่ล่าตายมาทุกครั้งตอนโยมแม่ท้องผมได้9เดือนและถูกกระชากสร้อยเป็นกรรมของแม่หรือกรรมของผมครับเพราะถ้าแม่ล้มหรือจนทำร้ายแม่ผมก็อาจจะแท้งตายไปก็ได้อาการหน้าถามเหมือนกันโยมพ่อและโยมแม่ผมก็สร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรและผมก็ทั้งสองสร้างบุญกันมาอย่างไรจึงได้มาเป็นพ่อแม่ลูกกัน
ผมและทีมงานทำเว็บไซต์

เรียนสี่รวม7คนและอาสาสมัครช่วยงานอีกกว่า10คนจะได้รับอานิสงส์จากการทุ่มเททำงานทำเว็บไซต์อย่างไรบ้างครับโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มก่อตั้งทำเว็บไซต์เรียนสี่นี้จะได้บุญพิเศษอย่างไรบ้างเครื่องประดับและประติมากรรมบนสวรรค์ของชาวไอทีอย่างเราจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างและพวกเราเคยมาสร้างบารมีในยุคที่มีความทันสมัยไฮเทคไฮเทคโนโลยีอย่างนี้หรือมากกว่านี้หรือไม่ครับในพุทธนันทิพานมาผมได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรบ้างและในปัจจุบันในชาตินี้ผมมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมผมก่อนอธิษฐานจิตกับตนเองอย่างไรไปสอดคล้องและส่งเสริมกับหน้าที่อัธยาศัยและบุญบารมีของตนที่ได้สั่งสมมากับหมู่คณะหลับตาฝันมันตุ่มเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าความฝันของลูกเกี่ยวกับการที่ได้เห็นมนุษย์ที่มีกายแก้วสายสว่างและสิ่งมีชีวิตที่มีสีดำกับท้องฟ้าที่มืดนั้นหมายถึงบุญบาปหรือกุศลกับอกุศลภายในตัวความขยันและขี้เกียจทำความเพียรในการบำเพ็ญสมณธรรมเป็นต้นจ้าที่ฝันดังนี้เป็นการเป็นพระกรรมบันดาลคือจิตนิวรณ์ร่วมกับกุศลและกุศลในตัวบรรดาในฝันไปจ้ะจิตนิวรณ์ผูกพันเรื่องนี้ด้วยกับกุศลและกุศลในตัวบรรดาในฝันโลกถูกลวงจากผู้มีความเห็นผิดจนไปอยู่นอกวัดอยู่ช่วงหนึ่งเพราะไม่ได้สั่งสมเรื่องปัญญาแต่สั่งสมความศรัทธามาในอดีตเพราะขาดการคบบัณฑิตก็เคยถูกลวงคล้ายๆดังนี้เกิดขึ้นมาในอดีตเรื่องมีอยู่ว่ากับที่ผ่านมาในชาตินั้นอดีตสมณเณรรูปนี้ก็เคยบวชอยู่กับหมู่คณะพร้อมกับตัวลูกและเพื่อนสหธรรมิกรูปอื่นแต่สมณเณรรูปนี้นะมีนิสัยอยากเด่นอยากดังอยากเป็นใหญ่จึงได้กุเรื่องหลอกตัวลูกและพระเพื่อนแบบชาติเนี้ยก็แยกออกไปอยู่กับตัวเขาผังนี้เนี่ยติดตัวมาจ้ะการที่เราจะสังเกตหยาบๆว่าคนที่อ้างตัวรู้เห็นธรรมะละเอียดนั้นก็ดูที่เขามักจะชอบอดอ้างว่าตัวเองเห็นนั่นเห็นนี่เป็นนั่นเป็นนี่ตลอดเวลาพร่ำเพรื่อแตกต่างจากคนอื่นเพื่อให้คนอื่นหันมาชื่นชมยกย่องทั้งนั้นในสิ่งที่พูดนั้นไม่ตรงกับความจริงเนื้อหาผิดเพี้ยนโดยไม่เลือกกาลเทศะเหมือนแท้งน้ำเปล่าที่ตีดังเลยจ้ะอันที่สามในรูปนั้นที่สำคัญตนผิดเพราะมีเชื้อเพี้ยนแล้วก็อยากเด่นอยากดังให้ผู้อื่นยอมรับดังนี้น่ะมาหลายชาติแล้วผังนี้ก็ติดตัวมาจ้ะเพราะฉะนั้นลูกจะต้องอธิษฐานว่าให้ได้คบบัณฑิตนักปราชญ์ให้ได้เข้าถึงธรรมะรู้เห็นธรรมะไปตามความเป็นจริงอย่าได้ผิดเพี้ยนแล้วก็อย่าเป็นคนอยากเด่นอยากดังให้มุ่งแต่ปฏิบัติธรรมเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะและสลัดตนพ้นจากกองทุกข์อย่างนี้บ่อยๆนะจ๊ะบุคคลประเภทที่ไม่รู้จริงและเอาธรรมะละเอียดมาอวดอ้างเช่นผู้ที่เขียนหนังสือปราบมารจนทำอดีตสามเณรผู้อ่านหลงผิดนั้นจะทำให้มีวิบากกรรมคือจะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าจิตจะวิปลาสแปรปรวนถึงขั้นเป็นจิตประสาทเมื่อตายแล้วก็จะไปทันทีไปอยู่ในภพภูมิพิเศษที่ทุกข์ทรมานมากกว่าโลกันตนรกจ้ายอมแม่เข้าใจเรื่องการบวชของตัวลูกชายแต่ยอมพ่อเข้าใจได้เร็วกว่าเพราะยอมแม่มี

ความหวงลูกชายในปัจจุบันมากจึงตัดใจสนับสนุนเรื่องการบวชพระลูกชายได้ช้ากว่าจ้าเมื่อบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญบวชลูกชายส่งผลนั้นก็จะทำให้โยมแม่ได้อานิสงส์ช้ากว่าโยมพ่อเช่นถ้าบุญบวชพระลูกชายส่งผลตอนตายแล้วก็จะทำให้โยมแม่มีศักยศอธิปไตยเป็นต้นน้อยกว่าโยมพ่อจ้ะน้อยกว่าแล้วถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์โยมแม่ก็อยู่ในตระกูลที่สนับสนุนให้อยู่ในทางพุทธศาสนาน้อยกว่าตระกูลโยมพ่อคือจะถูกห้ามค้านก่อนที่อนุญาตให้มาทำบุญไม่ว่าจะบวชหรือไม่บวชก็ตามจ้ะโยมแม่ก็จะไปเจอครอบครัวอย่างเนี้ยจะห้ามก่อนค้านก่อนที่จะอนุญาตให้มาทำบุญในภายหลังซึ่งเสียเวลาสร้างบารมีไปช่วงหนึ่งลูกเชียร์ตายมาหลายครั้งแต่รอดได้ทุกครั้งเพราะกำเนิดเคยเป็นทหารออกรบได้รอดทำร้ายข้าศึกมาส่งผลทำให้เชียร์ตายหลายครั้งแต่รอดตายได้เพราะบุญบวชและช่วยชีวิตสัตว์เป็นทานจ้ะตอนโยมแม่ตั้งท้องลูก9เดือนโยมแม่ได้ถูกโจรกระชากสร้อยนั้นก็เป็นกรรมของแม่ในอดีตแต่เป็นบุญของลูกโดยในอดีตบุญแม่โยมแม่ชอบไปขโมยพืชผักผลไม้ของเพื่อนบ้านกินในตอนเป็นเด็กอิบากกรรมนี้มาส่งผลไม่ได้คิดว่าอินโนเซนต์แต่ไม่ล้มเพราะบุญที่ลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะน่ะบันดาลเอาไว้ปกป้องไว้อุ้มชูไว้บุญที่เคยบวชกับหมู่คณะแล้วจะต้องบวชเป็นกำลังเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายในชาติเนี้ยมาช่วยไว้จ้ะบุญที่เคยบวชกับบุญที่จะต้องมาบวชเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายมาช่วยไว้โยมพ่อโยมแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองสิบเอ็ดทั้งคู่ประเภทตามอารมณ์นำไปสม่ำเสมอนักแต่นั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไปเจอกันมาเป็นพ่อแม่ลูกกันเพราะเคยเป็นพ่อแม่ลูกกันได้สร้างบุญร่วมกันเมื่อละมาเมื่อหลายกลับแล้วมาเจอกันชาตินี้บุญที่เคยทำร่วมกันก็เลยทำให้มาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันอีกจ้าลูกและทีมงานทำเว็บไซต์ DMC รวม7คนและสาสมัครช่วยงานอีกกว่า10คนอานิสงส์เยอะแยะมากแต่เอาโดยย่อก็แล้วกันนะจ๊ะคือจะเป็นผู้มีปัญญามีพรรคพวกบริวารมากจะได้ไปเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะมีคนคอยช่วยเหลือจะมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติและมีส่วนแห่งบุญกับทุกคนที่มาดู DMCและก็เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นทางที่ดีขึ้นจ้าเครื่องประดับของชาวไอทีจะมีรูปหลากหลายทำด้วยรัตนชาติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีรูปเป็นไอทีเสมอจ้าเคยเรามาสร้างบารมีในยุคไฮเทคแบบนี้ก็มียิ่งกว่านี้ก็มีจ้าพุทธนอนที่ผ่านมาตัวลูกเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาโดยมีหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงดวงใสๆองค์พระใสๆตัวรักกลับดุสิตบุรีวงมันพิเศษได้ได้ลงมาสร้างบารมีสองรอบจ้ะนี่ขนาดถูกลวงนะนี่ส่วนเรื่องอธิษฐานตั้งผังชีวิตก็ต้องตั้งกรอบใหญ่ๆไว้ก่อนเช่นเวลาจะอธิษฐานเนี่ยนะจ๊ะไปทำบุญแล้วเนี่ยอย่าได้หลุดจากโมคณะเลยให้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทบวชแล้วขอให้เราจงตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมให้เราได้บรรลุธรรมอย่างถูกต้องล่องรอยตรงไปตามความจริงดังนี้เป็นต้นจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ในภาวะที่ยังที่เป็นอยู่กันทั้งโลกขณะนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกแม้เมื่อสมัยพุทธกาลขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็เรื่องโรคระบาดอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นในประมาณสักเมื่อพระองค์หลังจากตรัสรู้ได้ประมาณพรรษาที่3ที่4ประมาณนั้นเราก็เลยเป็นที่มาของการพรมน้ำมนต์ที่มันเกิดขึ้นในวงการพระพุทธศาสนาของเราจนกระทั่งทุกวันนี้บางท่านก็เคยถามหลวงพ่อว่าเอ๊ะพรมน้ำมนต์ในครั้งพุทธกาลมีไหมมีเกิดได้ยังไงก็เกิดจากการที่โรคระบาดในครั้งพุทธกาลนั่นเองในครั้งพุทธกาลนั่นแหละประมาณพรรษาที่3ไม่เกินที่4อยู่ประมาณนี้ได้มีโรคระบาดเกิดขึ้นในแคว้นวัดชีระบาดจนกระทั่งว่าเผาศพกันไม่ทันก็แล้วกันต้องปล่อยกันกองท่วมกันอยู่สองข้างถนนไม่มีฟืนจะเผาก็ประชุมกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยว่าจะทำยังไงกันดีเนี่ยเพราะคนตายกันอย่างหนักเลยความรู้การแพทย์ในยุคโน้นมีอยู่เท่าไหร่ก็เอามาใช้จนหมดรับมือโรคระบาดครั้งนั้นไม่อยู่ที่ประชุมถึงกับต้องมาประชุมกันแล้วบอกว่าถ้าอาศัยแต่กำลังแพทย์อยู่ซึ่งก็เหลือที่จะรับมืออยู่แล้วเนี่ยถึงแม้จะไปตามแพทย์จากแว่นแคว้นอื่นๆมาช่วยเห็นจะรับมือกันไม่ไหวหรอกที่แน่ๆแพทย์ที่วัดอื่นที่แคว้นอื่นเขาคงไม่อยากมาด้วยเดี๋ยวจะติดเชื้อพอพลอยตายตามกับแคว้นของเราไปด้วยในที่สุดก็ยังดีที่คนยุคนั้นเขารู้จักบุญก็เมื่อได้ทราบข่าวการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยซักถามกันก็ได้ความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนี้ก็เสด็จมาที่แคว้นมคธซึ่งอยู่คนละฝั่งน้ำคนละฝั่งน้ำก็แคว้นลิชวีนั่นแหละกับแคว้นวิชีวัชีนั่นแหละก็เลยส่งทูตไปหาแคว้นมคธซึ่งอยู่ตรงข้ามกับแคว้นวัชีซึ่งขณะนั้นแคว้นมคธอยู่ในความดูแลของพระเจ้าพิมพิสารที่เราเคยได้ยินชื่อกันมา ขออนุญาตพระเจ้าพิมพิสารก่อนเพราะว่าขณะนี้ถึงแม้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ
จะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าของแคว้นใดแคว้นหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าของชาวโลกทั้งโลกแต่ว่าเมื่อขณะนี้กำลังโปรดชาวมคธอยู่เพราะฉะนั้นด้วยมารยาทงามๆก็ส่งทูตไปขอไปขออนุญาต พระเจ้าพิมพิสารก่อนว่าจะขออาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปโปรดด้วยทีเถอะเพราะมันเกินกำลังของแพทย์เกินกำลังของ

พระเจ้าพิมพิสารก็ดีแต่ว่าพระองค์ก็ทำตามที่พระองค์จะพึงทำได้คือแทนที่จะไปอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เสด็จไปโปรดแคว้นตรงข้ามที่ว่านี้เนี่ยพระเจ้าพิมพิสารดีบอกเอาอย่างนี้

ไปขออาราธนาให้หรอกเพราะขึ้นอยู่ว่าพระองค์จะเสด็จหรือไม่เมื่อทูตไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยินดีเสด็จนะในการเสด็จนี่เองก็เลยมีสิ่งหนึ่งพวกที่พวกเราใช้มาอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ด้วยคือระยะทางที่เสด็จจากแคว้นมคธไปถึงฝั่งแม่น้ำคงคาระยะทางประมาณ5โยชน์ระยะทางประมาณ5โยชน์ห้าโยชน์เจ็ดโยชน์ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นขอเวลาสักนิดหนึ่งเถอะ ทำไมตรงนี้เอง

พระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ของแคว้นมคธชาวบ้านชาวเมืองเขาก็อยากให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในแคว้นนานๆเขาก็จะได้ทำบุญกันเต็มที่เขาก็จะได้ฟังเทศฟังธรรมเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆพระเจ้าพิมพิสารอนุญาตเนี่ยให้ทูตประเทศอื่นมาอาราธนาพระพุทธเจ้าออกไปจากแคว้นตัวเองนี่พระองค์ก็อันตรายเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปนอกจากอันตรายอันที่สองก็ยังไงพระองค์ถ้าลึกพระองค์ก็ไม่อยากให้ไปมันก็แหละอยากให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เป็นเนื้อนาบุญ

ท่านเคยฟังเทศของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อนจนกระทั่งเป็นพระโสดาบันแล้วตรงนี้ฝากนิดเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศแต่ว่าไม่ว่างานจะยุ่งขนาดไหนท่านมีแบ่งเวลามาประพฤติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเป็นพระโสดาบันได้สิ่งที่อยากฝากพวกเราก็คือพวกเราเนี่ยนะใครจะมีอาชีพอะไรก็ตามมียศมีตำแหน่งทางโลกทางธรรมยังไงก็ตามเถอะภาระที่แบกอยู่คงไม่เกินกษัตริย์อย่างพระเจ้าพิมพิสารหรอกนะกษัตริย์เขายังมีเวลาฝึกเวลาปฏิบัติธรรมจนกระทั่งได้เป็นพระโสดาบันพวกเราในยุคนี้ภาระที่ใครมีอยู่งานคงไม่หนักเกินกว่ากษัตริย์ในยุคนั้นที่จะต้องนำทัพออกรบเองหรอกกษัตริย์ยังมีเวลาที่จะแบ่งเวลา

ก่อนที่พระเจ้าพิมพิสารจะเป็นพระโสดาบันแขวนนี้ก็เคยรบกับพระเจ้าพิมพิสารมาก่อนเหมือนกันเอาขนาดนั้นก็แล้วว่าก็ว่าก่อนที่จะมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะแขวนนี้ศัตรูเก่านะแต่ว่าเมื่อเป็นพระโสดาบันหรือมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหรือว่าก็บอกว่าก็มาเป็นลูกพ่อเดียวกันแล้วอ่ะใจกว้างให้เขามาอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปโปรดแบนแคว้นนั้นซึ่งอดีตก็คือศัตรูเก่าแต่ว่าพระองค์ก็ระวังพระเจ้าพิมพิสารระวังตัวมากเลยเพื่อไม่ให้ใครตำหนิได้ว่าทำอะไรต้องให้สมพระเกียรติก็ตัวเองด้วยที่เป็นกษัตริย์สมเกียรติสมพระเกียรติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยแล้วก็สมเกียรติของประชาชนด้วยว่าฉันไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของพระคุณนะฉันไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของพวกคุณเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องเอาบุญของฉันก่อนพระเจ้าพิมพิสารก็ปฏิบัติตัวสมเป็นกษัตริย์ชาวพุทธบอกขอเวลาหน่อยระยะทางจากเมืองหลวงของแคว้นมคตไปถึงฝั่งแม่น้ำห่างกันอยู่ห้าโยชน์ไม่เกินเจ็ดโยชน์ท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้ ท่านขอทำพิธีขอทำพิธีส่งนะส่งเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สมเกียรติแล้วให้ชาวบ้านชาวเมืองก็ได้สร้างบุญด้วยจะได้เอาบุญนี่แหละเอาไว้ต่อต้านนะกันต่อต้านอะไรก็เผื่อโรคเนาะมันก็อยู่คนละฝั่งน้ำก็ไม่รู้เหมือนกันนะโรคมันจะระบาดข้ามน้ำมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นฉันก็ต้องให้ประชาชนของฉันก็ได้บุญเต็มที่ด้วยก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จไปโปรดทางฝั่งโน้นก็คนมีบุญรู้คุณค่าของบุญเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจสร้างบุญให้เต็มที่เอาบุญเป็นภูมิคุ้มกันครับเอาตรงนี้ฝากไว้ยุคนี้หาวัคซีนว่าป้องกันก็ดียุคโน้นเชื่อว่าเขาก็คงหายุกหายาไว้เตรียมป้องกันเหมือนกันละแต่ว่ายิ่งกว่านั้นสร้างภูมิคุ้มกันในระดับที่ยิ่งกว่าขึ้นไปก็คือเอาบุญเป็นภูมิคุ้มกันก่อนที่จะส่งเสด็จเพราะฉะนั้นสั่งเลยสั่งให้ทำทางตัดทางพิเศษเลยที่ต้องใช้คำว่าตัดทางพิเศษก็เพราะว่าต้องรับรู้ว่าในสมัยโน้นเขาไม่มีซูเปอร์ไฮเวย์ไว้ให้รถวิ่งนะสั่งกองทหารรีบเลยตัดทางส่งเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยให้มีที่พักห่างกันช่วงละ1โยชน์1โยชน์เท่ากับ16กิโลเมตรเพราะฉะนั้นถ้า5โยชน์ก็โยชน์เลยโยชน์หนึ่งก็

0: พักทีนึงก็เสด็จไปวันละ16กิโล16กิโลไม่ให้พระองค์ต้องเหนื่อยจนเกินไปพระภิกษุที่ตามไปด้วยก็เดินวันละเดินทางวันละ16กิโลก็พอสมควรทีเดียวนั่นนี่อีกเหมือนกันที่เวลาพระของเราเวลาเดินธุดงค์กันน่ะเราก็กำหนดอย่างนี้แหละว่าวันหนึ่งก็กำหนดประมาณหนึ่งโยชน์อันนี้ก็เป็นที่มายังไม่พอเพื่อให้ประชาชนสองข้างทางได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เต็มที่หรือสร้างบุญสองข้างทางได้เต็มอิ่มใครได้ตำหนิพระองค์ไม่ได้ประชาชนก็ได้บุญเต็มที่ไว้เป็นภูมิป้องกันโรคด้วยทรงให้ตกแต่งทางสองข้างแล้วก็ประกาศให้ประชาชนในแว่นแคว้นของพระองค์ทราบมาส่งเสด็จกันตลอดระยะทางที่ส่งเสด็จแล้วเราก็เลยเอาตรงนี้แหละมาเป็นต้นแบบตลอดระยะทางที่ส่งเสด็จนั่นเองให้ประชาชนเตรียมดอกไม้มาเต็มที่เลยดอกไม้มาโปรยตลอดทางให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระภิกษุจำนวนมากจำนวนพระภิกษุไม่ได้บอกเอาไว้ว่ามากเท่าไหร่บอกแต่ว่าจำนวนมากศัพท์โบราณถ้าจำนวนมากก็คือ
1: 500
0: 500
1: นะครับ
0: ก็พระภิกษุประมาณ500ตามเสด็จไปด้วยเพราะฉะนั้นสองข้างทางก็โรยด้วยดอกไม้ให้ประชาชนก็ปุ๊บปั๊บนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาไปแคว้นไหนก็จะอยู่ตั้งหลายวันบางทีก็อยู่เป็นเดือนๆก่อนจะเสด็จผ่านไปเพราะเมื่อปุบปับจะไปนี่อ้าวแล้วไงล่ะประชาชนในแคว้นอีกตั้งหลายจังหวัดนั่นน่ะแล้วจะจำยังไงล่ะพุทธรอรับเสด็จอยู่ท่านปุบปับพระองค์ไม่เสด็จบ้านแล้วฉันซะละโอ้ยประชาชนไม่ยอมหรอกเพราะฉะนั้นก็ต้องหาทางให้ประชาชนได้ทำบุญให้เต็มอิ่มด้วยตรงนี้ต้องระวังนะทำอะไรต่อไปกันข้างหน้าต้องฟังพูดง่ายๆฟังเสียงชาวบ้านด้วย ประชาชนก็นั่นแหละแต่ว่าไปก็อุ้มลูกจูงหลานอีกเหมือนกันที่เตรียมข้าวปลาอาหารไว้โน่นโน่นนี่นี่พระองค์เสด็จมาหมู่บ้านเขาตำบลเขาเมื่อไรแล้วก็จะทำบุญให้เต็มที่งวดนี้ไม่ได้ทำแล้วจะเอาอะไรไม่รู้จะเอาอะไรยังไงก็งั้นข้าวปลาอาหารก็เตรียมมาด้วยสำหรับที่เลี้ยงพระในช่วงที่เดินทางในวันนั้นถึงไม่ได้เลี้ยงหลายวันก็เอาละช่วงที่ผ่านช่วงตรงนั้นละเลี้ยงได้เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นบุญเท่านั้นซึ่งตามธรรมดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระในยุคนั้นเวลาเดินธุดงค์เดินไปค่ำไหนพักที่นั่นก็จะเทศถ้าหมู่บ้านใหญ่ก็อาจจะอยู่เทศหลายวันหน่อยเทศให้ประชาชนฟังแล้วก็อยู่ให้ประชาชนได้ทำบุญจะบังวดนี้เอาละเดินทางวันละหนึ่งโยชน์เพราะฉะนั้นตลอดข้างทางก็พักได้คืนเดียวแล้ววันต่อคืนต่อวันต่อไปก็เดินทางเลยเพราะฉะนั้นประชาชนมากันเต็มที่เลยมาเต็มที่ต่างคนต่างก็เอาดอกไม้มาด้วยเพราะจะขนข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงทั้งหมดนี่คงไม่ใช่ฉันไม่ไหวแน่แล้วจะทำยังไงล่ะดอกไม้ธูปเทียนก็มีอยู่โน่นโน่นนี่นี่เครื่องบูชามีอยู่ขน

กันมาเลยมาบูชาพระองค์ในการเดินทางส่งเสด็จครั้งนี้ท่านบันทึกเอาไว้กันนะว่าดอกไม้ที่โปรยสองข้างทางให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปเนี่ยดอกไม้ไม่มากนะสูงกองสูงท่วมหัวเข่าโอ้โหของเราเนี่ยยังไม่ท่วมเข่านะเวลาพระของเราเดินทุดงแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้ท่วมเข่าหรอกข้อเท้ายังท่วมไม่ค่อยจะถึงเลยก็นึกถึงว่าความศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของคนยุคโน้นเป็นยังไงและความที่เขาตั้งใจทำบุญกันก็สะท้อนให้เห็นว่าความอุดมสมบูรณ์ของยุคโน้นเป็นยังไงกันจึงได้มีดอกไม้ดอกไร่เอามาโปรยให้เดินกันสูงท่วมขนาดหัวเข่านะก็ตรงนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดด้วยแล้วใครที่ไม่เข้าใจว่าทำไมเวลาวัดพระธรรมกายจัดเดินทุดงเดินเข้าเมืองด้วยทำไมไม่ต้องไม่ไปเดินในป่ามีธรรมเนียมที่ไหนอ๋อเดินในเมืองพุทธองค์ก็เสด็จในป่าก็เสด็จเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าป่าผ่านเมืองรีบโปรยดอกไม้กันเต็มที่แต่งวดนี้ตัดถนนผ่านป่าครับก็ยังไปช่วยกันโปรยดอกไม้กันเต็มที่ท่วมถึงหัวเข่าอันนี้ก็ข้อเท็จจริงอย่างไรก็ไปอ่านได้ในพระไตรปิฎกเอาเองก็แล้วกันมีอย่างเงี้ยทีนี้ที่จารึกเอาไว้อีกว่าด้วยความรักด้วยความเคารพแล้วความที่อยากจะได้บุญจริงๆเลยพระเจ้าพิมพิสารก็เดินทางไปทรงจากวังตัวเองเนี่ยไปจนกระทั่งถึงฝั่งแม่น้ำเหมือนกันเดินทางวันละโยชน์ละโยชน์เช่นเดียวกับพระวันละ16กิโลเช่นเดียวกับพระแล้วยังไงตรงนี้เองที่ฝากเอาไว้พระเจ้าพิมพิสารส่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งเสด็จขึ้นถึงบนเรือก็น่าจะจบแค่นั้นไม่เดินตามไปส่งต่อไปอีกจนกระทั่งน้ำท่วมถึงคอน้ำท่วมถึงคอแล้วก็ยืนรอที่ตรงนั้นแหละบอกว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จกลับเมื่อไหร่ก็จะมารับอีตรงนี้แหละนะนี่คือความเคารพและความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประการที่หนึ่งสองอยากได้บุญอยากให้พระองค์อยู่นานๆให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอยู่ในแคว้นตัวเองนานๆจะได้บุญเยอะๆแต่ว่าเมื่อจะต้องไปก็ไม่รู้ละจะทำไงให้ได้บุญเยอะๆทำทั้งนั้นทางเตรียมอย่างเต็มที่ให้ประชาชนก็มาส่งเสด็จเต็มที่ยังไม่พอยังไม่อิ่มบุญยังไม่อิ่มใจเพราะบุญยิ่งมากยิ่งดีเพื่อตัวเองด้วยเพื่อเอาบุญนั่นแหละคุ้มครองแว่นแคว้นประชาชนตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นส่งเสด็จจนกระทั่งถึงน้ำนะท่วมถึงคอแล้วจึงขึ้นฝั่งแล้วก็รอประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำทั้งหลายครับเมื่อไรพระองค์มาอาจจะเสด็จกลับดูนะครั้งพุทธกาลก็ทำอย่างนี้ทั้งฝ่ายโน้นล่ะฝ่าย

ผู้อาราธนาล่ะทำนองเดียวกันเลยพอทูตกลับไปบอกปั๊บว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับแล้วว่าจะเสด็จมาโปรดชาวแว่นแคว้นเขาก็เตรียมอีกเช่นกันเตรียมหนักกว่านั้นอีกคือระยะทางก็ยาวกว่าด้วยนะระยะทางก็ยาวกว่าแล้วก็เตรียมประชาชนเต็มที่เหมือนกันทั้งที่ป่วยๆอย่างนั้นแหละมาต้อนรับแล้วดอกไม้บอกว่าสูงประเภทท่วมเอวไม่รู้นะครับว่าท่วมเอวตรงเนี้ยท่วมเอวตรงปากทางที่จะเสด็จแล้วก็ระยะทางที่เดินก็ธรรมดาหรือจะยังไงไม่รู้เพราะก็บันทึกเอาไว้อย่างเงี้ยก็เอาล่ะเอาว่าทางฝ่ายผู้ป่วยนะเมืองของผู้ป่วยที่โรคระบาดก็เตรียมดอกไม้ดอกไร้เตรียมการต้อนรับอย่างเต็มที่เลยแล้วพอเห็นพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงนั่นน่ะกษัตริย์ทั้งฝ่ายนี้แคว้นวัชชีก็เสด็จลงไปรอรับอยู่น้ำแค่คอเหมือนกันอันนี้ไปดูบันทึกเอาไว้ก็แล้วกันนะมีหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็บันทึกเอาไว้อีกตรงนี้เองบันทึกเอาไว้ว่าพอพระองค์ไปถึงแคว้นวัชชีเนี่ยไปถึงยังไม่ทันถึงฝั่งน้ำดีฝนตกใหญ่นะฝนตกใหญ่ตกใหญ่เอาว่าท่วมในเมืองอีกเหมือนกันศพของผู้ป่วยที่ไม่มีปัญญาจะเผาแล้วเน่ากันอยู่ในเมืองนั่นแหละซึ่งกลิ่นตลบอยู่นั่นแหละน้ำในแม่น้ำน้ำฝนที่ตกลงมาได้ซัดเอาซากศพทั้งหมดเมืองนั้นไหลลงแม่น้ำคงคาไปเลยอันนี้ก็เป็นบันทึกที่ปรากฏเอาไว้อยู่ในพระไตรปิฎกไปอ่านกันดูได้อ๋อท่านใช้คำว่าเทวดาก็มาช่วยกันด้วยก็อยากจะให้เมืองนี้เนี่ยปลอดจากโรคน้ำก็ฝนก็เลยตกซัดเอาซากศพทั้งหลายหรือถ้าพูดอีกสิ่งสมัยนี้เชิงเชื้ออะไรต่างๆกวาดลงแม่น้ำไปซะให้หมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเสด็จขึ้นไปของแคว้นวัชชีแล้วก็ประกอบพิธีอะไรก็ให้พระอานนท์นะก็ทำน้ำมนต์ไปประพรมให้ทั่วเมืองบทที่ใช้ทำน้ำมนต์นั่นน่ะคือบทที่พวกเราสวดกันอยู่ทุกคืนนั่นแหละนะตั้งแต่มีโรคเกิดโรคระบาดมาพวกเราที่วัดก็สวดกันอยู่ที่วัดทุกธรรมวัดเย็นทุกคืนนั่นแหละยานีทัพภูตานิสมาคตานิเอาละบทนี้ยาวหน่อยบททำน้ำมนต์แล้วก็ไปประพรมเอาให้ทั่วแว่นแคว้นได้บันทึกน้ำมนต์ที่ประพรมไปนี้นอกจากปราบโรคภัยไข้เจ็บแล้วพวกพูดผีปีศาจต่างๆที่มากินซากศพด้วยที่เป็นต้นเหตุ
ของโรคภัยไข้เจ็บทั้งนี้ด้วยก็พอถูกน้ำมนต์เข้าเท่านั้นก็เพ่นหนีกันตามๆกันแล้วก็วันนั้นก็เลยกลายเป็นพอไปถึงปั๊บก็เป็นวันสุดท้ายที่โรคภัยไข้เจ็บหมดไปจากแคว้นวัดฉีอันนี้ก็เป็นบันทึกเอาไว้ส่วนมนต์บทนี้มีเนื้อความอย่างไรลองไปอ่านกันดูเอาดูคำเปลงคำแปลให้เรียบร้อยด้วยกดคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้มีพร้อมอยู่แล้วนะชื่อว่ารัตนสูตรไปเปิดอ่านดูทีนี้

บาตรเขาก็ต้องหาทางเพิ่มบุญให้กับตัวเองก่อนเพื่อว่าถ้าโรคจะระบาดมาบุญเยอะๆนี่ไม่มาหรือถ้ามาก็ทำอะไรเขาไม่ได้นั่นก็เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองถ้ามองว่าฝนฟ้ามาช่วยด้วยพัดซากศพไปแล้วตั้งแต่วันนั้นมาโรคภัยไข้เจ็บก็หายแล้วก็บรรยากาศก็ดีซากศพก็ถูกเคลียร์ลงแม่น้ำคงคาหมดถ้ามองอีกอย่างหนึ่งยังไงยังไงตั้งแต่โบราณมาการแก้ไขป้องกันโรคระบาดก็ยังอยู่ที่ความการรักษาความสะอาดอยู่ดีแต่ว่าที่ต้องพิเศษขึ้นมาหลวงพ่อไม่ใช่ประเภทเอาขลังที่พิเศษขึ้นมาคือช่วยไปดูนะช่วยไปอ่านกันดูในมนต์ที่ใช้ทำบทสวดที่ใช้ทำน้ำมนต์นั้นเป็นเรื่องของการกล่าวเป็นคำกล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยทั้งสิ้นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณความดีต่อพระองค์เองและชาวโลกอย่างไรเนี่ยเอาอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระคุณนะอย่างไรทั้งพระคุณส่วนที่เป็นของพระองค์คือพระปัญญาที่คุณกับพระบริสุทธิ์ที่คุณที่ทำให้พระองค์ไปตรัสรู้ธรรมมาได้แล้วก็พระกรุณาที่คุณความกรุณาของพระองค์ที่เสด็จมาโปรดทั้งที่โรคกำลังระบาดศพท่วมเมืองกันอย่างนั้นน่ะมาให้มาโปรดให้ทำไมกล้ามาโปรดให้ถ้าพูดกันแบบสำนวนปัจจุบันทั้งโรคระบาดขนาดนั้นใครก็ไม่อยากไปหรอกไอ้เมืองอย่างนั้นน่ะอ๋อพระองค์ก็มั่นในบุญของพระองค์นั่นแหละมันก็เหม็นกลิ่นตลบเหม็นก็เหม็นเมื่อจะมองเห็นแล้วว่าพระองค์ก็ทรงเห็นแล้วว่าถ้าจะไปช่วยแก้ไขก็ต้องเพิ่มบุญให้กับเขาแล้วก็สอนวิธีทั้งด้านการแพทย์อะไรก็ว่ากันไปแต่ก่อนอื่นเองต้องมีบุญแล้วอย่างอื่นเดี๋ยวแก้กันไปมีบุญแล้วอย่างอื่นแก้ง่ายถ้ามีแต่บาปแล้วก็ยาอะไรก็ไม่ได้เรื่องหรอกยาอะไรก็ไม่เกินบุญหรอก ยารักษาได้แค่โรคทางกายแต่บุญรักษาได้ทั้งโรคกายด้วยโรคใจด้วยแม้กระทั่งโรคเศรษฐกิจด้วยได้หมดแหละเพราะฉะนั้นในบทธรรมน้ำมนต์นี้จึงมีกล่าวเป็นเรื่องของการกล่าวสรรเสริญพุทธคุณในส่วนที่เป็นพระคุณความดีส่วนพระองค์เองคือพระปัญญาของพระองค์ที่ทุ่มชีวิตมาชาติแล้วชาติเล่า จากบุคคลธรรมดาปราบกิเลสจนหมดสิ้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ใช้เวลาเป็นอสงไขยอสงไขยกับอย่างที่พวกเราได้เรียนมาในบทธรรมน้ำมนต์นี้สรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์มีวิริยะอุตสาหะขนาดไหนกว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แล้วก็ตั้งแต่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้ทรงที่จะทอดทิ้งชาวโลกแหละตั้งใจไปโปรดชาวโลกให้อย่างโดยเฉพาะครั้งนั้นก็โปรดชาวโลกให้พ้นโรคระบาดนี่ก็

เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่กล่าวสรรเสริญอยู่ในบทนี้เพราะเมื่อกล่าวถึงนะกล่าวสรรเสริญพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดอะไรขึ้นเมื่อนึกถึงพระคุณนึกถึงความดีนึกถึงการสร้างบารมีใช่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทำให้ผู้ที่ฟังนั่นแหละเกิดใจบุญใจกุศลขึ้นมาแล้วก็จะได้เป็นแนวทางให้เขาได้สร้างบุญสร้างบารมีตามพระองค์ต่อไปด้วยเมื่อหายโรคภัยไข้เจ็บแล้วตกลงบทสวดมนต์ท่อนแรกเนี่ยออกมาในลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องขลังโน่นโน่นนี่เปล่าเลยเรื่องเหตุเรื่องผลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นฝากพวกเราชาวพุทธนะช่วยไปอ่านคำแปลของมนต์บทนี้หน่อยยังไม่พอสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยังสรรเสริญคุณของพระธรรมอีกด้วยอย่างเดียวไม่พอเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าเอาธรรมะนั่นแหละเอาธรรมะนั่นแหละมากลั่นกายกลั่นใจของพระองค์ท่านจนกระทั่งกายใจของพระองค์บริสุทธิ์เป็นพระพุทธเจ้าได้ในบทนี้ในบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมครั้งนี้ช่วยไปอ่านกันดูในบทนี้มีสรรเสริญคุณของการทำสมาธิเอาไว้เยอะเลยไปอ่านดูแล้วอ่านไม่อ่านเปล่านะช่วยสวดให้ได้ด้วยแล้วต่อไปข้างหน้าสวดพระธรรมจักเสร็จก็ได้สวดบทนี้ตามไปด้วยเนอะเอาบุญนี้กลั่นกายกลั่นใจเช่นเดียวกับความชาววัดชีครั้งนั้นนั่นแหละจะได้ใครมีทุกโศกโรคภัยอะไรอยู่ทุกโศกโรคภัยนั้นก็จะได้หายไปด้วยอำนาจบุญที่มาตามระลึกถึงคุณของพระธรรมทีนี้นอกจากสรรเสริญคุณพระธรรมแล้วก็ยังสรรเสริญคุณของพระสงฆ์อีกด้วยละเอียดละออดีมากเลยสรรเสริญไว้ในแง่มุมต่างๆเพราะฉะนั้นนะขนาดนี้ที่ชาวพุทธ

ในแต่ประเทศไทยที่มีโควิดระบาดมีโรคระบาดอยู่ทั้งโลกเขาก็ระบาดกันแล้วก็เรื่องโรคระบาดนี้มิใช่เพิ่งมีในยุคนี้มันมีมาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วก็อย่างได้ขวัญเสียขวัญหนีดีฟอกันเกินเหตุแล้วก็อย่าเพิ่งไปโทษใครแล้วส่วนว่าหยุกยาอะไรจะได้วัคซีนจะได้เมื่อไหร่ยังไงก็แล้วแต่ละแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก่อนต้องเร่งทำอย่านิ่งนอนใจก็คือการรักษาความสะอาดทั้งตัวเองทั้งครอบครัวแล้วทั้งแม้ถนนหนทางบ้านช่องห้องหอด้วยเพราะครั้งนั้นบอกว่าพุทธองค์เสด็จครั้งนั้นนั่นแหละฝนตกถ้าจำไม่ผิดนะเขาบอกว่าฝนตกชนิดแทบท่วมเมืองเลยคือน้ำเพียงเอวถ้าไม่น้ำเพียงเอวคงกวาดซากศพลงแม่น้ำคงคาไม่หมดหรอกจะพูดอีกทีล้างเมืองกันเลยเพราะฉะนั้นนะถ้าจะมีกิจกรรมล้างเมืองแต่ละจังหวัดก็ลองมาคิดดูก่อนแล้วกันถ้าล้างไม่ได้ทั้งเมืองก็บ้านใครก็บ้านมันแล้วก็ถนนหนทางในจังหวัดของตัวเองไปดูทำความสะอาดกันให้ดีทำให้มันทุกวันนอกจากมีนั่นแหละหน้ากากป้องกันเป็นส่วนตัวแล้วก็ถนนหนทางบ้านช่องทำให้สะอาดตามไปด้วยถ้ามองในเชิงของการแพทย์เวลาอ่านพระไตรปิฎกมองในเชิงของการแพทย์อย่างนี้แล้วก็เราก็จะได้ประโยชน์เต็มที่ว่าอ๋อโบราณเขาทำมาก่อนแล้ว แต่ทำยิ่งกว่าเราตรงนี้ยิ่งกว่าเราไงนั่นแหละเชิญพระสัมมาอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประทับด้วยไปสวดมนต์จริงๆสวดมนต์เนื่องจากเป็นการไม่ใช่สวดหรอกถ้าว่าไปแล้วไม่ใช่เพียงสวดเท่านั้นเพราะเป็นภาษามนต์นั้นน่ะเป็นภาษาพูดของชาวอินเดียในยุคนั้นก็เท่ากับไปเทศให้ฟังนั่นเองเทศให้ชาวเมืองฟังด้วยว่านี้ยังไงต้องอยู่ในบุญสุดยอดของการอยู่ในบุญเป็นไงรู้จักคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียรู้แล้วยังไงใจจะได้เป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่ไปโทษอะไรลมๆแรงๆไม่ต้องไปโทษอย่างอื่นโทษแต่คุณนั่นแหละดูแลตัวเองยังไงจึงจะทำให้กายวาจาใจน่ะใสสะอาดจนกระทั่งโรคภัยไข้เจ็บมันเข้ามารบกวนไม่ได้พร้อมกับทำใจให้บริสุทธิ์หมดกิเลสตามพระองค์ไปด้วยอย่างเงี้ยนะ 1. ทำบ้านเมืองให้สะอาด 2. ถ้าพูดอีกทีหนึ่งหันหน้ามาศึกษาธรรมะกันเถอะนะทำวัตถุภายนอกคือบ้านเมืองให้สะอาดร่างกายตัวเองให้สะอาดครอบครัวตัวเองให้สะอาดยังไม่พอปราบกิเลสในใจตัวเองด้วยการมาศึกษาธรรมะนะตั้งแต่ศึกษาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้รู้ว่าพระองค์สร้างบารมีมาอย่างไรศึกษาพระธรรมเพื่อจะได้รู้ว่าวิธีการการแก้ไขจิตใจปราบกิเลสของตัวเองทำอย่างไรแล้วก็จะได้เข้าใจอีกด้วยว่าแล้วสำหรับผู้ที่กำลังฝึกตัวเองคือพระสงฆ์น่ะยังไม่ได้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์ที่ทำทันน่ะที่กำลังปฏิบัติอยู่น่ะ
ปฏิบัติตัว

แตกต่างกับชาวบ้านทั่วไปก็มีเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นพระก็มีอยู่สองพวกพวกที่หนึ่งคือผู้ที่หมดกิเลสแล้วหรือเป็นพระครูบาอาจารย์ประชาชนก็ได้ไปจะมีอะไรก็ไปซักถามธรรมะจากท่านส่วนพระประเภทที่สองพระอะไรพระบวชใหม่ถึงแม้ว่าท่านยังไม่ได้แตกฉานธรรมะอะไรแต่ว่าท่านก็บวชเพราะท่านเป็นผู้บวชใหม่แต่ในขณะที่เป็นผู้บวชใหม่นี้กายวาจาใจของท่านก็บริสุทธิ์ไปตามลำดับตามการปฏิบัติตัวของผู้บวชใหม่นั่นแหละก็จะให้บริสุทธิ์ผุดพองแตกฉานธรรมะเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์มันก็ยังไม่ได้แต่ว่าท่านก็บริสุทธิ์ขึ้นมาตามลำดับเพราะฉะนั้นก็ช่วยทนุบำรุงดูแลท่านด้วยแม้ท่านจะทำข้อผิดพลาดอะไรบ้างบางอย่างก็ฝึกใหม่อ่ะนะนึกว่าเป็นพระนักเรียนก็แล้วกันก็กว่าจะเป็นพระอรหันต์ได้ก็ต้องเป็นพระนักเรียนมาก่อนตอนนี้เป็นพระนักเรียนอยู่ก็ช่วยกันดูแลกันให้ดีถ้ามองกันอย่างนี้เราจะพบว่าที่ชอบด่าพระกันนะพระอย่างงนพระอย่างนี้ก็เฮ้อก็พระนักเรียนจะเอาอะไรอีกแล้วคิดซะอย่างนี้นะถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็เวลาตักบาตรให้พระสงฆ์องค์เจ้าตักบาตรให้เนนก็จะได้ตักบาตรได้เต็มที่อย่าเสียเวลาไปนั่งจะไปติอยู่เลยว่าองค์นั้นน่าตักองค์นี้ไม่น่าตักที่ยังไม่น่าตักอยู่คิดซะว่าพระนักเรียนน่ะนะจบเงินไป

สัปปะริวาลังกาทิยะทุตสังปาติคันหาตุปาติคะเหตวาจะอิวินาพุทเสนะกาทินังอัฏฐะละตุอัมหากังทีฆะละตังหิตตายะสุขายะนิพพานายะจักข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอด

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะชีวิตคนเราในแต่ละวันนั้นมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่ต้องทำทั้งหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนดูแลครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายและบริวารชนทั้งหลายบางครั้งภารกิจของเราก็มีมากมากจนหลายคนเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรื่องนั้นก็สำคัญเรื่องนี้ก็สำคัญและจะเริ่มทำอะไรก่อนและหลังดีจะจัดลำดับความสำคัญอย่างไรจึงจะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงเรื่องสำคัญของชีวิตที่มนุษย์พึงกระทำไม่ทำไม่ได้เพราะมีภัยในอบายและภัยในสังสารวัฏรอเราอยู่ทุกเมื่อซึ่งเรื่องสำคัญที่ว่านี้ก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: เวลาชีวิตในโลกมนุษย์แค่ประเดี๋ยวเดียวเราต้องแยกให้ออกว่าเรื่องอะไรด่วนควรจะเร่งรีบทำเรื่องอะไรสำคัญสำหรับชีวิตบุญเป็นเรื่องด่วนต้องรีบทำการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องสำคัญต้องทำให้ได้ทุกวันอย่าให้ความเกียจคร้านประมาทชะล่าใจหรือการทำมาหากินความเจ็บไข้ได้ป่วยความเหนื่อยความเพลียเรื่องอะไรเหล่านี้มาเป็นข้อขัดขวางหนทางการแสวงหาความใสคือปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเราสามารถเลื่อนเวลาของการปฏิบัติธรรมออกไปได้แต่เราไม่สามารถผัดผ่อนเวลากับพญามัจจุราชซึ่งเขามีกำลังมากใครๆก็ไม่อาจไปสู้รบปรบมือกับเขาได้
0: คุณผู้ชมคะเพราะเวลาของชีวิตนั้นมีจำกัดหากเรามัวเพลิดเพลินกับเรื่องราวต่างๆภายนอกทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงก็จะเป็นเหตุให้เรานั้นเสียประโยชน์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเกิดมาเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีในภพชาตินี้ดังนั้นเราพึงใช้วันเวลาที่ผ่านไปให้เป็นไปเพื่อการสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันจะเป็นทางมาแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่และจะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติและที่สำคัญก็คือนิพพานสมบัตินะคะดังที่องค์ทูลไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบาย

ตั้งสบายตั้งผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็ม

เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะเจ้าที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปชัญญะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดแด่พระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากถ้าเดินขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่อง

ัดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ท่านได้ของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายหรือทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่ลัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายตั้งสบายสบายตั้งใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆ
หรือเพชรใสๆได้ชัดเจน

นะจ๊ะเลยเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาละหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนี่

เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้นี่จะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต
่างคนต่าง

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

0: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
1: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้

ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยเทธรรมเป็นสังฆทานโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีหน้าหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกให้ได้ติดตามรับชมเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะโดยตลอดพิธีกรรมงานบุญนี้คุณสุคนทิพย์ศรีวงศ์และดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะกิจกรรมงานบุญที่คุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกกำลังจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีอยู่ในขณะนี้นะคะตลอดพิธีกรรมค่ะก็ขอให้ทุกท่านได้รักษากายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้มีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวแล้วก็อารมณ์สบายนะคะตรึกระลึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาอย่างดีแล้วโดยตลอดค่ะแล้วก็กราบอาราธนาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารให้ท่านได้ช่วยคุมบุญให้เรารวยรอดปลอดภัยแล้วก็มีชัยนะในอุปสรรคทั้งปวงด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมงานบุญนี้ได้นะคะผ่านทาง GBN by DMC ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มค่ะเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถที่จะเลือกรับชมได้ตามความต้องการค่ะโดยคุณผู้ชมก็จะคลิกไปที่ไอคอนนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Zoom ค่ะหรือว่า Facebook นะคะระบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติและที่สำคัญค่ะเมื่อรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์รวมถึงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใกล้กำลังใจกันนะคะแล้วก็แคปเจอร์ภาพหน้าจอนี้ค่ะเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักของเราให้ได้มาสั่งสมบุญจะได้ไม่พลาดในทุกกิจกรรมงานบุญกันเลยค่ะ
0: ค่ะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่ผู้มีบุญทั่วโลกค่ะจะได้สร้างมหาทานบารมีด้วยการน้อมถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะคะทางรายการขอน้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องของผู้รักในการทำความดีซึ่งเป็นเรื่องของพราหมณ์ท่านหนึ่งค่ะที่หมั่นสั่งสมบุญทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถสร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่ได้ไปตามลำดับสมกับความปรารถนาของตนเองค่ะ
1: โดยเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งพราหมณ์ได้ออกจากบ้านแต่เช้าตรู่เห็นเหล่าพระภิกษุกำลังยืนห่มจีวรอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยหญ้าและมีน้ำค้างเกาะอยู่ทำให้ชายจีวรของท่านนั้นเปียกน้ำค้างเนื่องจากพราหมณ์ท่านนี้ท่านเป็นคนที่รักในการทำความดีเป็นชีวิตจิตใจและมีใจที่ใฝ่ในการสร้างบุญกุศลไม่ได้เห็นเหตุการณ์นี้แล้วค่ะจึงได้คิดที่จะแสวงหาบุญให้กับตนเองว่าเราควรถางหญ้าในสถานที่นี้ให้เตียนไม่ให้มีเพื่อพระภิกษุได้ห่มจีวรสะดวกและจีวรไม่เปียกน้ำค้างด้วยว่าแล้วในวันรุ่งขึ้นค่ะพราหมณ์ก็ได้ถือจอบออกจากบ้านถากหญ้าในสถานที่นั้นจนสะอาดแล้วก็ยังถากหญ้านั้นขยายออกไปเป็นลานกว้างยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ
0: พอวันรุ่งขึ้นถัดมานะคะพราหมณ์เห็นพระภิกษุมายังสถานที่แห่งนั้นอีกค่ะเขาสังเกตว่าชายจีวรของพระภิกษุรูปหนึ่งตกลงไปบนพื้นดินเกลือกกั้วกับฝุ่นค่ะจึงทำให้เกิดความคิดว่าเราน่าจะเกลี่ยทรายบนพื้นที่นี้ดังนั้นเขาจึงขนทรายมาเกลี่ยบนสถานที่แห่งนั้นแล้ววันต่อมาแสงแดดก็แผดกล้าค่ะพราหมณ์ก็สังเกตเห็นเหงื่อที่ไหลออกมาจากร่างกายของพระภิกษุที่ห่มจีวรอยู่ทำให้เกิดความคิดอีกว่าเราควรให้คนมาช่วยกันสร้างมนต์ดบในที่นี้คิดอย่างนั้นแล้วเขาก็บอกให้คนมาช่วยสร้างมนต์ดบค่ะพอวันต่อมาอีกนะคะเห็นฝนตกลงมาแต่เช้าตรู่ขณะที่พระภิกษุยืนห่มจีวรท่ามกลางสายฝนนั้นนะคะเขาก็คิดว่าเราน่าจะให้คนมาช่วยกันสร้างศาลาขึ้นในสถานที่แห่งนี้ค่ะ
1: เมื่อคิดได้อย่างนี้อีกแล้วนะคะก็ได้รีบชักชวนชาวบ้านให้ได้มาสร้างศาลาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ค่ะเมื่อสร้างศาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เกิดความคิดอีกนะคะที่จะสั่งสมบุญใหญ่อีกค่ะฉลองศาลานะคะจึงได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ให้มาเป็นเนื้อนาบุญโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานทั้งได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดที่ตนเองนั้นได้บำเพ็ญมาพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายทำกุศลคราวละน้อยคราวละน้อยย่อมสามารถขจัดมลทินคือกิเลสของตนได้โดยลำดับเหมือนช่างทองปัดเป่ามลทินทองให้หมดไปฉะนั้นเมื่อตรัสพระธรรมเทศนาจบลงพราหมณ์ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลในทันทีค่ะ
0: ค่ะจากเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่าพราหมณ์ท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็รักในการสั่งสมบุญไม่ปล่อยผ่านแม้เพียงบุญเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าท่านก็จะรีบขวนขวายแล้วก็คิดในใจอยู่เสมอเลยนะคะว่าจะต้องเอาบุญละเอียดติดตามตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าให้ได้ใจของท่านก็เกาะเกี่ยวอยู่ในบุญกุศลพอได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะก็สามารถทำใจให้หยุดนิ่งดิ่งเข้ากลางจนมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลในบวรพระพุทธศาสนาค่ะ
1: ใช่ค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับเหล่าผู้มีบุญที่ได้ติดตามรับชมอยู่ทางสถานีจีเบนบายดีเอ็มซีทุกท่านนะคะเราก็ทำแบบอย่างของบัณฑิตในการก่อนค่ะในการที่จะได้มาสั่งสมบุญในทุกๆวันนะคะสำหรับที่วัดพระธรรมกายค่ะเราก็จะ

0: อยู่ไกลค่ะเรียนเชิญที่หอฉันคุณยายอาจารย์ได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าอยู่ไกลค่ะก็ติดตามรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะของทางสถานี GMN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะเราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะให้เลือกรับชมไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ค่ะที่ GMN by DMC นะคะหรือว่า YouTube ที่ GMN US Live นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมและที่สำคัญค่ะเมื่อรับชมแล้วนะคะเราก็ร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการอนุโมทนาบุญค่ะหรือว่าจะเป็นข้อความดีๆนะคะในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการสั่งสมบุญสร้างบารมีก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก็จะได้เป็นการเผยแผ่ธรรมะแล้วก็เผยแผ่ภาพดีๆภาพของการสั่งสมบุญเนี่ยไปในโลกโซเชียลด้วยแล้วก็ที่สำ

0: ็จะได้รับอานิสงส์การเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุยืนยาวด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะเราก็จะได้ไปสั่งสมบุญใหญ่โดยการน้อมถวายพัตตาหารและปัจจัยธรรมอันประณีตเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุหมู่ใหญ่ค่ะดังนั้นนะคะขอให้ทุกท่านนั้นยังกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ท่านนั้นคุมบุญนะคะแล้วก็ร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันค่ะ
0: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านทานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านทานบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านทานบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณเณนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณเณนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณเณนสหะปัญจศีลานิยาจามะนะ

0: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: สังฆังสระนังคัจฉามิ
1: อุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: อุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: อุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมัง

เรียนท่านทานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรนัญจนาและกัลยาณมิตรช่อราตรียนนาวาอุทิศให้คุณพ่อประยงยนนาวาหันธรรมยังพุทธสาภควาโตอุปภาคณมการังกะโรมาเซ

0: นิมยังพันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆารตัง
1: ทิตายะ
0: ทิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตา
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: สาธุเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อันตมยังบินดาปาตาธาตุปฏิกูลปฏิ

0: ตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคียนพระ

การเจริญสมาธิภาวนาทำใจหยุดใจนิ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะนั่นคือการเดินเข้าไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานทางที่จะเดินเข้าไปถึงได้ก็มีเพียงทางเดียวคือทางสายกลางภายในเข้ากลางของกลางไปเรื่อยๆไม่มีถอนถอยกันเลยทำกันอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเดินตามรอยของพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วเราก็จะรู้ว่าชีวิตเกิดมาทำไมมีอะไรน่ะเป็นเป้าหมายที่แท้จริงแล้วก็จะได้มุ่งไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งธรรมสามารถปลดเปลื้องพันธนาการของชีวิตเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเยี่ยงพระอริยเจ้าทั้งหลายมีวาระแห่งภาษิตที่ปรากฏอยู่ในอัตถเจลกะเถราประทานความว่าเรานับเป็นคนเข็นใจสมควรจะได้รับความการุณอย่างยิ่งได้ถวายผ้าครึ่งท่อนแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามติสสะครั้นถวายผ้าครึ่งท่อนนั้นแล้วได้บันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกับหนึ่งและเราได้ทำกุศลในกับทั้งหลายที่เหลือในกับที่92แต่กับนี้เนี่ยเราได้ถวายผ้าใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายผ้าเพียงครึ่งท่อนเท่านั้นพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายต่างก็ตระหนักและทราบซึ้งกันอย่างดีพระองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดาที่สมบูรณ์พร้อมในทุกๆเรื่องทรงมีเนื้อนาบุญที่ยอดเยี่ยมที่สุดในสากลโลกทรงมีพระเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดบุคคลใดที่ได้เกิดมาพบพระพุทธองค์นับว่าเป็นความโชคดีอย่างมหาศาลไม่มีสิ่งใดจะเปรียบปานดังความโชคดีของพระอรหันต์องค์นี้ซึ่งท่านมีนามว่าพระอัตถเจลกเถระในอดีตท่านได้บำเพ็ญบุญกุศลในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาพอสมควรแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ในภพชาตินั้นๆถึงกระนั้นก็ตามท่านก็ยังมีหัวใจที่มุ่งตรง

ต่อพระนิพพานบุญที่ท่านได้สั่งสมเอาไว้ได้ตามส่งผลมาทุกภพทุกชาติคอยประคับประคองให้ชีวิตเข้าถึงความสุขพอสมควรในระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดในภพชาตินั้นๆจนกระทั่งมาถึงสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าติสสะซึ่งช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่คนอายุยืนถึง 100,000 ปีทีเดียวท่านก็ได้บังเกิดในเรือนของคนเข็นใจมีฐานะที่ยากจนนี้ก็เพราะสืบเนื่องมาจากบาปอกุศลที่เป็นผลของความตระหนี่ในอดีตชาติได้ตามมาให้ผลในชาตินั้นพอดีทำให้มีชีวิตที่ค่อนข้างลำบากยากแค้นหาเช้ากินค่ำหาค่ำกินกลางคืนแม้ถึงกระนั้นก็ตามมารดาบิดาก็ได้ฟูมฟักเลี้ยงดูท่านจนเติบใหญ่ถึงแม้ฐานะทางบ้านจะยากจนเกินจะเข็นแต่หัวใจน่ะไม่ได้อยากเข็นตามความจนเลยนะจ๊ะเป็นดวงใจที่มีศรัทธาเป็นสัมมาทิฏฐิเลี้ยงดูลูกน้อยจนเติบใหญ่มีอยู่วันหนึ่งบุตรชายได้เดินตามมหาชนไปยังวิหารทำให้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาในวันนั้นพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับอานิสงส์ของการให้ทานการรักษาศีลพรรณนาถึงสวรรค์โทษของกามและอานิสงส์ของเนกขัมมะกุลบุตรนั้นได้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าการที่เราเกิดมายากจนเข็นใจเช่นนี้น่ะก็เพราะความประมาทและความตระหนี่ไม่ได้ทำทานเอาไว้ทำให้ต้องอยู่อย่างยากลำบากเราจะขอลำบากเพียงแค่ชาตินี้เท่านั้นชาติต่อไปเราจะไม่ยอมลำบากอีกแล้วเพียงแค่คิดใจก็เต็มตื้นด้วยมหาปิติและความเลื่อมใสได้ตัดใจนำผ้าของตนเองที่มีเพียงครึ่งท่อนเท่านั้นน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทำจีวรเหตุการณ์ครั้งนั้นทรงผลให้ท่านเกิดมหาปิติและความสมนัสไปจนตลอดชีวิตทีเดียวเมื่อนึกถึงทีไรก็มีปีติแผ่ซ่านไปทั่วสารพางกายพอละจากโลกบุญก็ส่งให้ไปบังเกิดในสวรรค์สมบูรณ์ไปด้วยทิพยสมบัติที่ละเอียดประณีตเวียนวนอยู่บนสวรรค์ทั้ง6ชั้นพอจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็ลงมาเสวยจักรพรรดิสมบัติอันเป็นสุดยอดแห่งมนุษยสมบัติในมนุษยโลกหลายชาติทีเดียวจนมาถึงสมัยพุทธกาลของเราท่านก็ได้ลงมาเกิดอีกครั้งหนึ่งท่านมาบังเกิดในสกุลมั่งคั่งสกุลหนึ่งได้เสวยสมบัติจนเติบใหญ่ขึ้นก็มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาทำให้เกิดความเลื่อมใสจึงออกบวชบำเพ็ญเพียรไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ต่อมาท่านก็ระลึกถึงบุพกรรมของตนทำให้เกิดความปีติสมนัสจึงกล่าวว่าเรานับเป็นคนจนเข็นใจได้รับความการุณอย่างยิ่งจากพระบรมศาสดาผู้เป็นเนื้อนาบุญได้ถวายผ้าครึ่งท่อนแด่พระองค์
ด้วยอานิสงส์นั้นทำให้เราบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับและทำให้ได้มหาสมบัติใหญ่ไปทุกชาติเราได้ถวายผ้าใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่ได้รู้จักทุกขติเลยตลอด92กับในกับที่51แต่กับนี้เนี่ยได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่หลายครั้งแล้วก็มีพระนามว่าสมันตาโอธนะภพชาตินี้ก็สมบูรณ์ไปด้วยคุณวิเศษทั้งหลายนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายทานเพียงเล็กน้อยนี่ก็เป็นเรื่องราวประวัติของพระอัตถเจลกะเถระเจ้าที่ท่านเกิดความสมนัสถึงผลแห่งการถวายทานถูกเนื้อนาบุญและก็ได้สมบัติใหญ่ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระวันนี้หลวงพ่อยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะจ๊ะที่อยากจะเล่าให้ลูกๆฟังถึงอานิสงส์พิเศษที่นักสร้างบารมีได้รับจากผลแห่งการทำความดีเป็นเรื่องราวคล้ายๆเรื่องก่อนๆที่หลวงพ่อเคยนำมาเล่าแต่เป็นคนละบุคคลกันแล้วก็เกิดคนละยุคสมัยแต่ได้บุญที่ทำคล้ายคลึงกันจึงทำให้ท่านได้รับผลบุญที่คล้ายคลึงกันพระเถระนี้มีชื่อว่าพระสูจิทายกเถระย้อนไปในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีท่านได้เกิดในตระกูลของช่างทองเมื่อเจริญวัยขึ้นก็ได้ศึกษาเล่าเรียนความรู้ทั้งหลายที่เกี่ยวกับอาชีพของตระกูลจนมีฝีมือในเรื่องการทำทองเป็นรูปแบบต่างๆท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระศาสนามากแม้ว่าจะมีงานมากมายแค่ไหนก็ตามแต่ก็จะหาโอกาสปลีกตัวไปฟังธรรมอยู่เสมอๆวันหนึ่งได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาเกิดความปีติมีใจเลื่อมใสอย่างยิ่งปรารถนาอยากจะถวายทานแต่ตอนนั้นยังนึกไม่ออกว่าจะถวายอะไรในที่สุดก็ได้มองไปข้างหน้าเห็นพระบรมศาสดาซึ่งประทับนั่งมีพระรัศมีแผ่ออกจากพระวรกายที่ห่อหุ้มด้วยผ้ากาสายะก็คิดว่าจีวรของพระบรมศาสดานี้เป็นสิ่งที่ใช้ห่อหุ้มร่างกายเพื่อป้องกันอากาศหนาวและร้อนเกิดอันตรายต่างๆเราน่ะอยากจะมีส่วนบุญตรงนี้จึงถวายเข็มสำหรับเย็บจีวรแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยบุญกรรมนั้นทำให้ท่านเสวยทิพยสมบัติอย่างยาวนานครั้นมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เสวยสมบัติจักรพรรดิมีสมบัติตักไม่พร่องและทุกครั้งที่เกิดมานะจ๊ะจะเป็นผู้ที่มีปัญญาหลักแหลมมีรู้ญาณที่แม่นยำในภพที่ตนเกิดอย่างน่าอัศจรรย์ใจทั้งหมดนี้ที่ท่านได้รับก็โดยอานิสงส์จากการถวายเข็มเย็บจีวรกับพระบรมศาสดานี่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งในผลแห่งบุญแม้จะทำเพียงเล็กน้อยจนมาถึงภพชาติสุดท้ายในพุทธกาลนี้ท่านได้กลับมาเกิดในตระกูลที่มีทรัพย์มากมีความศรัทธาในพระศาสนาอย่างยิ่ง
แล้วก็มีปัญญาหลักแหลมเกินกว่าคนทั่วไปมีอยู่วันหนึ่งท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาได้ทรงใจไปตามกระแสธรรมด้วยอำนาจบุญเก่าประกอบกับใจที่หยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์ทำให้สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์บนอาสนะที่ตนนั่งนั่นเองหลังจากบรรลุธรรมแล้วท่านก็ได้ระลึกชาติกลับไปดูบุพกรรมของตนเองก็พบว่าเมื่อพบชาติก่อนท่านเด็กเคยถวายเข็มแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าทำให้มีญาณดั่งแก้ววิเชียรสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันได้อย่างไม่มีอะไรมาปิดบังญาณทัศนะของท่านและในกัปที่91แต่กัปนี้เนี่ยก็ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ7ครั้งทรงพระ

ก็สมบูรณ์ไปด้วยคุณวิเศษทั้งหลายเห็นไหมจ๊ะว่าการได้สร้างบุญกับเนื้อนาบุญแม้เพียงเล็กน้อยช่างน่าอัศจรรย์ใจเหลือเกินในผลแห่งบุญที่จะบังเกิดขึ้นแม้เราจะทำน้อยในสายตาของคนทั่วไปแต่หากใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็จะได้ผลที่เกินควรเกินคาดเป็นอจินไตยทีเดียวนี้ก็เป็นหลักในการทำบุญที่ลูกๆทุกคนควรตระหนักและจดจำเอาไว้ว่าเราจะต้องทำด้วยใจที่เลื่อมใสมีมหาปิติที่เต็มเปี่ยมมันระลึกนึกถึงบุญที่ทำไปแล้วนั้นจนตลอดอายุไขให้มีมหาปิติในการประกอบเหตุแห่งบุญกุศลอย่างนี้กันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

มเข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อปี2529อายุ14ปีโดยคุณน้าข้างบ้านชวนโยมแม่มาวัดเป็นเคสของพระเนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้มาวัดอีกเลยจนกระทั่งมาปี2533จึงมาวัดอีกครั้งหนึ่งโดยรุ่นพี่ที่ชมรมพุทธชวนมาช่วยรับบุญงานกฐินยายกฐินยายฝ่ายบุญยสถานหลังจากนั้นผมก็ได้บวชพระธรรมทายาทรุ่นที่19แล้วก็ไปเรียนต่อจนจบปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างเรียนก็ช่วยงานชมรมพุทธจุฬามาตลอดบริเวณจบก็ทำงานอีกปีกว่าจึงได้มาบวชเป็นพระในรุ่น52ปีพระราชภาวนาวิสุทธิ์แล้วก็ได้มีโอกาสไปจำพรรษาช่วยงานพระศาสนาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียมาปี2544และที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอเรวาประเทศนิวซีแลนด์มาปี2548ปัจจุบันรับบุญจากที่กออินเทอร์เน็ตแผนกเว็บไซต์ DMCตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมผมจะชอบใส่บาตรพระหน้าบ้านกับทั้งชอบอ่านและฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมนรกสวรรค์บุญบาปความดีความชั่วและอนุภาพของการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากทุกครั้งที่ได้อ่านหรือได้ฟังจะรู้สึกสุขใจจนกระทั่งลืมเรื่องราวต่างๆในโลกนี้ไปชั่วขณะและบ่อยครั้งที่จะมีปีติจนน้ำตาซึมแม้ว่าจะได้อ่านหรือฟังเรื่องราวเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ตามโดยเฉพาะเรื่องราวการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันตสาวกแล้วก็รู้สึกว่าท่านเหล่านี้คือฮีโร่ของผมยังใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะต้องไปเป็นอย่างท่านให้ได้ในอนาคตตอนที่ผมเรียนอยู่ชั้นม.2ช่วงปิดเทอมหลังจากช่วยงานที่บ้านกวาดบ้านถูบ้านเสร็จแล้วผมก็จะฝึกนั่งสมาธิเองบนห้องนอนชั้น2ของบ้านซึ่งในตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้จักพระธรรมกายจึงยังไม่ทราบวิธีการบังใจดังนั้นแรกๆผมก็นึกคิดไปเรื่อยๆแต่ภายหลังทำใจนิ่งๆไม่คิดอะไรทั้งนั้นแล้วก็กำหนดใจอยู่ภายในตัวของเรานั่งอยู่ประมาณเกือบเดือนก็ได้พบกับประสบการณ์ภายในจากสมาธิคือใจตกศูนย์แล้วก็เห็นแสงสว่างภายในมีปิติและความสุขมากเย็นซาบซ่านไปทั่วทุกขุมขนในร่างกายสุขดีที่หนึ่งเลยจากวันนั้นไม่นานผมก็ได้นอนหลับฝันไปว่าเห็นตัวผมเองนั่งสมาธิอยู่ในห้องนอนจู่ๆก็เหมือนตัวเองไปลอยอยู่ในอวกาศแล้วก็มีสิ่งหนึ่งมาลอยปรากฏอยู่เบื้องหน้าคือ

ฟังคำของท่านผู้นั้นอยู่พอท่านผู้จบแล้วก็หายแวบไปนั่นก็คือการฝันนะจ๊ะสักพักผมก็เห็นอะไรสิ่งหนึ่งที่ผมเองก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรตัวมันใหญ่เท่ากับก้อนเมฆขนาดมหึมามีสีดำที่ดำยิ่งกว่าท้องฟ้าที่มืดดำมีในตาสีดำดุดันแข็งกร้าวอาฆาตจองเวรไร้ความปราณีภาพนั้นลอยเข้ามาหาวุดวุดเป็นช่วงๆเพียงไม่กี่วินาทีก็ถึงตัวผมในท่านนั้นเองผมเองก็แต่สงสัยว่ามันคืออะไรแล้วก็นึกกลัวขึ้นมาแต่พอกลัวก็นึกถึงคำสอนของมนุษย์ผู้มีกายเป็นแก้วสายสว่างท่านนั้นได้ว่าอย่ากลัวผมจึงหลับตาลงแล้วก็แผ่เมตตาไปยังสิ่งนั้นปรากฏว่าเจ้าสิ่งนั้นก็ดับสลายไปในทันทีที่พุ่งมาถึงตัวผมเหลือแต่แรงลมปะพัดปะทะที่ใบหน้าและขนตาของผมจากนั้นตัวผมในความฝันก็ลืมตาขึ้นมาดูเห็นตัวเองกำลังมานั่งสมาธิอยู่ในห้องนอนเหมือนเดิมแต่ผมจริงๆยังคงนอนหลับอยู่แล้วรุ่งเช้าวันต่อมาผมก็มานึกทบทวนว่าไอ้สิ่งที่ผมฝันเห็นนั้นมันคืออะไรเป็นเรื่องจริงหรือไม่และทำไมมันชัดเจนมากแล้วก็จดจำได้จนถึงทุกวันนี้จากนั้นไม่นานผมก็ได้มาที่วัดพระธรรมกายจนกระทั่งมาบวชเป็นพระลูกชายของครูไม่ใหญ่ปีนี้เป็นพรรษาที่11แล้วครับผมต้องใช้เวลาอยู่นานเป็น10ปีจึงสามารถทำให้โยมแม่เข้าใจวัดแล้วก็ยินดีในการบวชของกระผมแบบหมดใจส่วนโยมพ่อยินดีในการบวชของผมตั้งแต่วันออกบวชที่บ้านก็ติดตั้งจานดาวธรรมมาได้1ปีเสร็จแล้วเจ้าช่วงที่บวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่ปี2539เป็นต้นมาในพรรษาแรกนั้นเนื่องจากผมมีความศรัทธาในวิชาธรรมกายอย่างมากล้นจะลืมเอาดวงปัญญานำหน้าจึงหลงไหลในเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาธรรมกายที่ละเอียดซึ่งเพื่อนสาธมิตรเป็นผู้นำมาให้อ่านหรือเล่าให้ฟังและโดยความรู้เท่าไม่ถึงการผมก็ถูกลวงให้ไปอยู่นอกวัดโดยสามเณรรูปหนึ่งซึ่งบัดนี้ได้ลาสิกขาไปจากวัดแล้วซึ่งอ้างตัวไปเห็นธรรมะละเอียดมักจะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิชาธรรมกายที่ละเอียดละเอียดมาเล่าให้หมู่คณะฟังเป็นตุเป็นตะแต่ผมก็หลงเชื่อเพราะตอนนั้นผมไม่เคยนึกคิดมาก่อนว่าปฏิบัติแล้วจะสามารถพูดโกหกได้อีกอย่างนะครับไม่รู้ไม่เห็นจริงแล้วเขาจะเอาเรื่องราวต่างมาเล่าเราฟังได้อย่างไรแต่คงเป็นเพราะกรรมมาบังตาผมก็เลยต้องเสียค่าโง่ไปในครั้งนั้นแหละครับต่อมาภายหลังผมจึงทราบว่าสำเนรรูปนั้นได้จดจำเรื่องราวดังกล่าวมาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าปราบมารบกกะผลการปฏิบัติธรรมที่ผิดเพี้ยนไม่ตรงไปตามความเป็นจริงตนมาประกอบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะที่ผมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพราะอยากให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจกับพระเนรรุ่นน้องๆที่บวชมาใหม่จะได้หลงไปเป็นเหยื่อติดกับดักจากผู้ที่ชอบอ้างตัวเวรนำมาละเอียดและชอบอ้างว่าหลวงปู่บอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้สั่งให้ทำอย่างนี้โดยไม่ได้ตรวจสอบจากท่านผู้รู้จริงโดยตรงเสียก่อนตั้งแต่แรกจนโตผมประสบอุบัติเหตุหลายหนต้องไปศีรษะแตกคางแตกตาตุ่มแตกขาหักกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทและเฉียดตายหลายครั้งผมขอแซมเปิลทั้ง 2-3 เหตุการณ์นะครับครั้งแรกตอนอยู่ในครรภ์โยมแม่ได้9เดือนใกล้จะคลอดแล้วอยู่ในครรภ์มารดานะมีวัยรุ่นติดยาดมกาว2คนคนหนึ่งถือปืนอีกคนหนึ่งถือมีดหั่นสับปะรดได้กระชากสร้อยคอทองคำหนัก1บาทจากโยมแม่ไปโยมแม่ก็กระชากกลับคืนแล้วก็วิ่งหนีโมมันถือมีดวิ่งไล่มาทันเอามือข้างหนึ่งแตะที่ไหล่ของโยมแม่โยมแม่ก็บอกเอ้งเอาไปเถอะโดยท่านพูดว่าอยากได้ก็เอาไปเลยเห็นไหมจ๊ะโมมันได้สร้อยไปแล้วมันก็บายบายจากไปเลยเหตุการณ์ต่อมาเมื่อผมอายุ12ปีได้ขึ้นไปเล่นที่ชั้นเก็บของปรากฏว่าพลาดหัวทิ่มลงมาเลยเด็กลงมาตรงที่ขั้นบันได

แต่โชคช่วยเราได้มีแรงอะไรไม่ทราบผลักหัวผมให้หันขึ้นแล้วก็ลงแทน บังเอิญแผงไม้กวาดบนชั้นเก็บของตกลงมารองรับตัวผมไว้ตอนผมนั่งทับไม้กวาดอ่อนทั้งแผงอย่างมีความสุข สไลด์ลื่นเหมือนได้เล่นในสวนสนุกหรือขี่ไม้กวาดแบบเทพนิยายไปโน่นเลยถ้าไม่มีไม้กวาดอันนี้แล้วก็กระดูกหักกระดูกพิการหรือตายได้ตอนนั้นผมน่ะรู้สึกสองอย่างปนกันคือตกใจกับสนุกตื่นเต้นไปพร้อมๆกันต่อมาก็ได้ประสบอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถชนอีกหลายครั้งก็รอดมาอย่างบุดหวิดจนกระทั่งได้มาบวชเป็นพระแล้วอุบัติเหตุเหล่านี้จึงค่อยๆลดน้อยลงไปในที่สุดไม่ค่อยได้ไปไหนมันก็เลยลดลงคำถามเรื่องราวความฝันที่ผมเห็นมนุษย์ที่มีกายเป็นแก้วสายสว่างและสิ่งมีชีวิตสีดำที่ดำยิ่งกว่าท้องฟ้าที่มืดดำดังที่เล่ามาทั้งหมดในความฝันเป็นเพราะเหตุใดผมยังฝันเรื่องดังกล่าวนี้เป็นความจริงหรือไม่อย่างไรและหมายถึงอะไรจัดเข้าในความฝันประเภทใดใน4อย่างครับวิบากกรรมใดผมจึงถูกลวงจากผู้มีความเห็นผิดจนได้ไปอยู่นอกวัดอยู่ช่วงหนึ่งเราจะรู้ได้หยาบๆที่เห็นได้ด้วยตามนุษย์อย่างไรว่าคนที่อ้างตัวเห็นธรรมละเอียดนั้นเขารู้เห็นตรงไปตามความเป็นจริงหรือไม่อ๋อคนเห็นจริงก็ไม่ค่อยจะพูดเท่าไหร่กรรมใดทำให้สามเณรรูปนั้นแม้มีโอกาสได้มาบวชแต่ทำไมจึงสำคัญตอนผิดไปทำเช่นนั้นได้ขอเราควรจะอธิษฐานจิตตั้งผังชีวิตอย่างไรเมื่อรู้เห็นธรรมะหรือได้มีโอกาสศึกษาธรรมะแล้วไม่เอาธรรมะที่ได้ไปทำให้เสียหายหรือผิดเพี้ยนไหมครับบุคคลประเภทที่ไม่รู้จริงแต่ชอบเอาธรรมะละเอียดมาอวดรู้นี่จะได้รับผลกรรมอย่างไรจะได้เขียนหนังสือปราบมารจะเป็นสายเหตุให้สามเณรนำไปใช้กล่าวอ้างคนลงเชื่อนี้จะได้รับผลกรรมอย่างไรครับบุพกรรมใดผมยังมีโยมแม่จะเข้าใจในการบวชของผมได้ช้าส่วนโยมพ่อเข้าใจและอนุโมทนาการในการบวชเร็วเวลาบุญจากการอนุโมทนาการบวชลูกชายส่งผลจะส่งผลให้โยมพ่อกับโยมแม่ต่างกันอย่างไรก็น่าศึกษาวิบากบาปบุญวิบากบาปบุญในท้ายผมต้องเฉียดตายหลายครั้งแต่ล่าตายมาทุกครั้งตอนโยมแม่ท้องผมได้9เดือนและถูกกระชากไส้เป็นกรรมของแม่หรือกรรมของผมครับเพราะถ้าแม่ล้มหรือจนทำร้ายแม่ผมก็อาจจะแท้งตายไปก็ได้อาการหน้าถามเหมือนกันโยมพ่อและโยมแม่ผมก็สร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรแล้วผมก็ทั้งสองสร้างบุญกันมาอย่างไรจึงได้มาเป็นพ่อแม่ลูกกันผมและทีมงานทำเว็บไซต์ DNC รวม7คนและอาสาสมัครช่วยงานอีกกว่า10คนจะได้รับอานิสงส์จากการทุ่มเททำงานทำเว็บไซต์อย่างไรบ้างครับโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มก่อตั้งทำเว็บไซต์ DNC นี้จะได้บุญพิเศษอย่างไรบ้างเครื่องประดับและประติมากรรมบนสวรรค์ของชาวไอทีอย่างเราจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างและพวกเราเคยมาสร้างบารมีในยุคที่มีความทันสมัยไฮเทคโนโลยีอย่างนี้หรือมากกว่านี้หรือไม่ครับในพุทธนันทที่ผ่านมาผมได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรบ้างและในปัจจุบันในชาตินี้ผมมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมผมก่อนอธิษฐานจิตกับตนเองอย่างไรไปสอดคล้องและส่งเสริมกับหน้าที่อัธยาศัยและบุญบารมีของตนที่ได้สั่งสมมากับหมู่คณะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากัญจาความฝันของลูกเกี่ยวกับการที่ได้เห็นมนุษย์ที่มีกายแก้วสายสว่างและสิ่งมีชีวิตที่มีสีดำกับท้องฟ้าที่มืดนั้นหมายถึงบุญบาปหรือกุศลกับอกุศลภายในตัวความขยันและขี้เกียจทำความเพียรในการบำเพ็ญสมณธรรมเป็นต้นจ้ะที่ฝันอย่างนี้เป็นก็เป็นเพราะกรรมบันดาลคือจิตนิวรณ์ร่วมกับกุศลและกุศลในตัวบันดาลในฝันไปจ้ะจิตนิวรณ์ผูกพันเรื่องนี้ด้วยกับกุศลและกุศลในตัวบันดาลในฝันโลกถูกลวงจากผู้มีความเห็นผิดจนไปอยู่นอกวัดอยู่ช่วงหนึ่งเพราะไม่ได้สั่งสมเรื่องปัญญาแต่สั่งสมความศรัทธามาในอดีตเพราะขาดการคบบัณฑิต
ับเคยถูกลวงคล้ายๆดังนี้เกิดขึ้นมาในอดีตเรื่องมีอยู่ว่ากับที่ผ่านมาในชาตินั้นอดีตสมณเณรรูปนี้ก็เคยบวชอยู่กับหมู่คณะพร้อมกับตัวลูกและเพื่อนสหธรรมิกรูปอื่นแต่สมณเณรรูปนี้นะมีนิสัยอยากเด่นอยากดังอยากเป็นใหญ่จึงได้กุเรื่องหลอกตัวลูกและพระเพื่อนแบบชาตินี้เพื่อแยกออกไปอยู่กับตัวเขาผังนี้เนี่ยติดตัวมาจ้ะการที่เราจะสังเกตหยาบๆว่าคนที่อ้างตัวรู้เห็นธรรมะละเอียดนั้นก็ดูที่เขามักจะชอบอดอ้างว่าตัวเองเห็นนั่นเห็นนี่เป็นนั่นเป็นนี่ตลอดเวลาพร่ำเพรื่อแตกต่างจากคนอื่นเพื่อให้คนอื่นหันมาชื่นชมยกย่องทั้งนั้นที่สิ่งที่พูดนั้นไม่ตรงกับความจริงเนื้อหาผิดเพี้ยนโดยไม่เลือกกาลเทศะเหมือนแท้งน้ำเปล่าที่ตีดังเลยจ้ะอันที่สามในรูปนั้นที่สำคัญตนผิดเพราะมีเชื้อเพี้ยนแล้วก็อยากเด่นอยากดังให้ผู้อื่นยอมรับดังนี้น่ะมาหลายชาติแล้วผังนี้ก็ติดตัวมาจ้ะเพราะฉะนั้นลูกจะต้องอธิษฐานว่าให้ได้คบบัณฑิตนักปราชญ์ให้ได้เข้าถึงธรรมะรู้เห็นธรรมะไปตามความเป็นจริงอย่าได้ผิดเพี้ยนแล้วก็อย่าเป็นคนอยากเด่นอยากดังให้มุ่งแต่ปฏิบัติธรรมเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอสวะและสลัดตนพ้นจากกองทุกข์อย่างนี้บ่อยๆนะจ๊ะบุคคลประเภทที่ไม่รู้จริงแล้วเอาธรรมะละเอียดมาอวดอ้างเช่นผู้ที่เขียนหนังสือปราบมารจนทำอดีตสมณเณรผู้อ่านหลงผิดนั้นจะทำให้มีวิบากกรรมคือจะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าจิตจะวิปลาสแปรปรวนถึงขั้นเป็นจิตประสาทเมื่อตายแล้วก็จะไปทันทีไปอยู่ในภพภูมิพิเศษที่ทุกข์ทรมานมากกว่าโลกันตนรกจ้ายอมแม่เข้าใจเรื่องการบวชของตัวลูกชาแต่ยอมพ่อเข้าใจได้เร็วกว่าพระยอมแม่มีบุญบวชและบุญสนับสนุนในการบวชมาน้อยกว่าโยมพ่อบวกกับความรักความหวงลูกชายในปัจจุบันมากจึงตัดใจสนับสนุนเรื่องการบวชพระลูกชายได้ช้ากว่าจ้าเมื่อบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญบวชลูกชายส่งผลนั้นก็จะทำให้ยอมแม่ได้อานิสงส์ช้ากว่าโยมพ่อเช่นถ้าบุญบวชพระลูกชายส่งผลตอนตายแล้วส่งผลตอนตายแล้วก็จะทำให้ยอมแม่มีศักยศอธิปไตยเป็นต้นน้อยกว่าโยมพ่อจ้ะน้อยกว่าแล้วถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์โยมแม่ก็อยู่ในตระกูลที่สนับสนุนให้อยู่ในทางพุทธศาสนาน้อยกว่าตระกูลโยมพ่อคือจะถูกห้ามค้านก่อนที่จะอนุญาตให้มาทำบุญไม่ว่าจะบวชหรือไม่บวชก็ตามจ้ะโยมแม่ก็จะไปเจอครอบครัวอย่างเนี้ยจะห้ามก่อนค้านก่อนที่จะอนุญาตให้มาทำบุญในภายหลังซึ่งเสียเวลาสร้างบารมีไปช่วงหนึ่งลูกเชียร์ตายมาหลายครั้งแต่รอดได้ทุกครั้งเพราะกำลังเคยเป็นทหารออกรบได้รอดทำร้ายข้าศึกมาส่งผลทำให้เชียร์ตายหลายครั้งแต่รอดตายได้เพราะบุญบวชและช่วยชีวิตสัตว์เป็นทานจ้ะตอนยมแม่ตั้งท้องลูก9เดือนยมแม่ได้ถูกโจรกระชากสร้อยนั้นก็เป็นกรรมของแม่ในอดีตแต่เป็นบุญของลูกแต่เป็นบุญของลูกโดยในอดีตบุญแม่ยมแม่ชอบไปขโมยพืชผักผลไม้ของเพื่อนบ้านกินในตอนเป็นเด็กวิบากกรรมนี้มาส่งผลไม่ได้คิดว่าอินโนเซนต์แต่ไม่ล้มเพราะบุญที่ลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะน่ะบันดาลเอาไว้ปกป้องไว้อุ้มชูไว้บุญที่เคยบวชกับหมู่คณะแล้วจะต้องบวชเป็นกำลังเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายในชาตินี้มาช่วยไว้จ้ะบุญที่เคยบวชกับบุญที่จะต้องมาบวชเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายมาช่วยไว้
โยมพ่อโยมแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองสิบเอ็ดทั้งคู่ประเภทตามอารมณ์นำไปสม่ำเสมอนักแต่นั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไปเจอกันมาเป็นพ่อแม่ลูกกันเพราะเคยเป็นพ่อแม่ลูกกันได้สร้างบุญร่วมกันเมื่อละมาเมื่อหลายกลับแล้วเมื่อมาเจอกันชาตินี้บุญที่เคยทำร่วมกันก็เลยทำให้มาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันอีกจ้าลูกและทีมงานทำเว็บไซต์ DMC รวม7คนและสาสมัครช่วยงานอีกกว่า10คนอานิสงส์เยอะแยะมากแต่เอาโดยย่อก็แล้วกันนะจ๊ะคือจะเป็นผู้มีปัญญามีพรรคพวกบริวารมากจะได้ไปเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะมีคนคอยช่วยเหลือจะมีลูกสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติและมีส่วนแห่งบุญกับทุกคนที่มาดู DMC และก็เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นทางที่ดีขึ้นจ้าเครื่องประดับของชาวไอทีจะมีรูปหลากหลายทำด้วยรัตนชาติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีรูปเป็นไอทีเสมอจ้ะใครเรามาสร้างบารมีในยุคไฮเทคแบบนี้ก็มียิ่งกว่านี้ก็มีจ้ะพุทธนอนที่ผ่านมาตัวลูกเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาโดยมีหน้าที่เผยแผ่ชนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงดวงใสๆองค์พระใสๆอัตรากลับดุสิตบุรีวงมันพิเศษได้ได้ลงมาสร้างบารมีสองรอบจ้ะนี่ขนาดถูกลวงนะนี่ส่วนเรื่องอธิษฐานตั้งผังชีวิตก็ต้องตั้งกรอบใหญ่ๆไว้ก่อนเช่นเวลาจะอธิษฐานเนี่ยนะจ๊ะไปทำบุญแล้วเนี่ยอย่าได้หลุดจากโมฆะเลยให้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทบวชแล้วขอให้เราจงตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมให้เราได้บรรลุธรรมอย่างถูกต้องล่องรอยตรงไปตามความจริงดังนี้เป็นต้นจ้ะชาติที่มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงมูลวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

กาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

ัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

าที่3ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน42แห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรเพ็ญแขศิวะนันวงศ์และกัลยาณมิตรกิติชัยสิริสุขชัยวุฒิหันธรรมยังพุทธสาภะคะวาโตปุพพาคณมการังกะโรมาเซ

พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธัสสะ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: คิลานะเภสัชฌานิ
0: คิลานะเภสัชฌานิ
1: สะปริวารานิ
0: สะปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: คิลานะเภสัชฌานิ
0: คิลานะเภสัชฌานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปาติคันหาตุ
0: ปาติคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพานายัจจะ
0: นิพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
3: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านทานบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

านบดีผู้มีบุญทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเชิญทุกท่านได้หลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทยธรรมมารักษาศีลและถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะ

นะคือมีผิวพรรณวานะที่ผ่องใสงามไปทุกวัยตั้งแต่ปฐมวัยหรือวัยเด็กกระทั่งถึงปัจฉิมวัยหรือวัยชราอายุมากแค่ไหนใครก็อยากเข้าใกล้เพราะเห็นผิวพรรณวานะที่ผุดพองน่าดูน่าเลื่อมใสฐานะที่3สุขะคือมีความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นั่งสมาธิก็นั่งได้นานมีความสบายกายและความสบายใจฐานะที่4พละคือมีกำลังใจที่เข้มแข็งย่อท้อไม่เป็นไม่ว่างานจะใหญ่โตแค่ไหนก็ตามมีกำลังความคิดที่จะทำได้ทะลุปลุกโปร่งและแก้ปัญหาต่างๆได้มีกำลังวาจาที่พูดแล้วใครก็เชื่อฟังน่าทำตามและมีกำลังกายที่แข็งแรงไม่เหน็ดไม่เหนื่อยฐานะที่5ปฏิภาณคือมีไหวพริบที่เฉลียวฉลาดคล่องแคล่วว่องไวในการตัดสินใจอย่างถูกต้องและแม่นยำรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมฐานะทั้ง5ประการนี้คืออายุวรรณะสุขะภละ

0: และปฏิภาณเราจะใช้เงินซื้อมาไม่ได้จะเอาสิ่งของอะไรไปแลกเปลี่ยนมาก็ไม่ได้จะได้มาก็เพียงเหตุประการเดียวคือการให้ทานเช่นการถวายพระทานด้วยสังฆทานแด่คณะสงฆ์นั่นเองคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลของท่านธนบดีทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่บารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งบุญบารมีของท่านธนบดีทั้งหลายที่สั่งสมบารมีแล้วในอดีตชาติจงถึงปัจจุบันและได้กระทำในวันนี้ความนาจบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะภารวะปัจจัยทรงผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยภูปัตตวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกำมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งจิตอธิษฐานและตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วรับพรพระเป็นภาษาบาลีสืบไป

0: ทีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานในวันนี้ค่ะ
1: สาธุค่ะโดยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมพิธีถวายพระทหารและปัจจัยธรรมเป็นสังฆทานแบบนี้ได้นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์นะคะจะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ค่ะผ่านทางสถานี GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันนะคะเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ก็สามารถเลือกรับชมได้ตามความต้องการค่ะโดยสามารถที่จะกดไอคอนไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะคะระบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติและอย่าลืมกดไลค์รวมถึงเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะแคปเจอร์หน้าจอนี้เพื่อที่จะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักของเราให้ได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมจะได้ไม่พลาดในทุกกิจกรรมงานบุญค่ะ
0: ส่วนการร่วมบุญทุกๆบุญกับวัดพระธรรมกายนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์ได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ค่ะชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ donate.dkcmen.org ก็ได้เช่นเดียวกันส่วนการร่วมบุญผ่านทาง LINE OA นะคะก็สามารถแอดเข้าไปได้ที่แอดดัมมักขยาค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยเทียธรรมเป็นสังฆทานก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมคุณสุคนทิพย์ศรีวงศ์ดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมงานสถานี GBN by DMC ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันประมวลชนะจรัสโชติพัฒน์วันนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะโดยศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ร่วมกับวัดพระธรรมกายจัดทำบุญตักบาตรสามเณรโครงการบรรพชาและพัฒนาศีลธรรมสำหรับนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่16ณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีค่ะโดยภายในบุญพิธีได้รับเกียรติจากนายสุชาติชาติปัญญาวุฒิอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1เป็นประธานจุดธูปเทียนพร้อมทั้งน้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่พระเดชพระคุณพระเทพวัชระมงคลพิสิทธิ์เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีท่านประธานสงฆ์ส่วนพันตำรวจโทธนสิทธิ์จิตติพัทธพงศ์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลหลัก2ก็ได้น้อมถวายพานสักการะแด่พระวชิรกิจจารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีและในโอกาสนี้พันตำรวจตรีธีทวัฒน์ธุรกิจผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงในการนี้พันตำรวจโทธนสิทธิ์จิตติพัทธพงศ์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลหลัก2ประธานคณะกรรมการจัดงานตักบาตรได้กล่าวรายงานทางด้านนายสุชาติชาติปัญญาบุตรอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ได้กล่าวเปิดงานค่ะทั้งนี้ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีตักบาตรทุกท่านได้น้อมใจปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการสร้างมหาทานบารมีตามเสียงเทพนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยผู้ดำริโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือคุณแม่ปราณีและกัลยาณมิตรดารุณีโรจนสินวิไลพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมประธานนำกล่าวคำถวายคือคุณแม่ปราณีและกัลยาณมิตรเพียรใจโรจนสินวิไลทั้งนี้กัลยาณมิตรเพียรใจโรจนสินวิไลยังได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จต่อด้วยคณะประธานบุญพิธีพร้อมทั้งผู้บังคับบัญชาข้าราชการแขกผู้มีเกียรติรวมถึงท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยความปราบปลื้มปิติใจและในการนี้พระเดชพระคุณพระเทพวัชระมงคลพิสิทธิ์เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าทุกท่านได้มาทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นเสบียงบุญในวันนี้บุญกุศลทั้งหลายที่เราได้กระทำไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือว่าการปฏิบัติเราทั้งหลายยังได้บุญได้กุศลเช่นเดียวกันการทำบุญตักบาตรเป็นสะพานบุญให้เราสั่งสมบุญเอาไว้เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสทำบุญมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเมื่อในอดีตชาติเราเคยทำบุญทำกุศลเอาไว้เราเลยมีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์มีเพศบริสุทธิ์ได้มีโอกาสทำบุญต่อเติมบุญสั่งสมบุญเพื่อชีวิตของเราจะได้ไม่ติดขัดในการทำงานในหน้าที่ธุรกิจการงานการทำมาค้าขายก็จะไม่ติดขัดเพราะบุญอำนวยความสะดวกให้แก่เราทั้งหลายเพราะฉะนั้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันตักบาตรในครั้งนี้ทั้งนี้คณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นคณะสงฆ์และสามเณร

0: กว่า200รูปได้แปลแถวรับบาตรซึ่งการจัดตักบาตรครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่16ที่ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรและพัฒนาศีลธรรมระหว่างวันที่14ถึง22กันยายนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อสร้างมหาทานบารมีและน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้ยังได้ดำรงรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธและสืบสานประเพณีการทำบุญตักบาตรและเพื่อให้นักเรียนนาย10ตำรวจได้ฝึกฝนการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมและรู้จักการทำทานเพราะนอกจากความรู้ความสามารถและระเบียบวินัยของผู้ที่จะก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แล้วการมีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานคุณธรรมย่อมเป็นรากฐานสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมและการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐเอกชนคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายสภาวัฒนธรรมจังหวัดศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีศูนย์กัลยาณมิตรสระบุรีและพุทธศาสนิกชนค่ะ
1: วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีตักบาตรบรรพชานักเรียนใน10รุ่น16ที่วัดพระพุทธบาทนะครับที่สำคัญก็คือโครงการนี้เราถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระองค์พานะครับรู้สึกปิติประทับใจประการแรกก็คือการจัดเตรียมงานที่พร้อมนะครับทีมงานการประสานงานยอดเยี่ยมแล้วพิธีการทุกขั้นตอนศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็พวกเราเดี๋ยวเตรียมใจเป็นภาชนะรองรับบุญนะครับทุกคนบุคลากรของศาลอาญาคดีพิเศษและผู้พิพากษาหรือทุกคนกล่าวเป็นเสียงเดียวนะว่าเราได้บุญเต็มเปี่ยมอิ่มอกอิ่มใจครับนะครับเป็นโครงการที่มีประสงค์สุดยอดและยอดเยี่ยมมากเมื่อกี้ก็ได้คุยกับท่านผู้การแก่นท่านก็บอกว่าท่านจะบรรจุโครงการอบรมทำบรรพชาอุปสมบทลึกอบรมธรรมะเนี่ยเข้าในหลักสูตรของนักเรียนใน10เลยทีเดียวขนาดนั้นซึ่งผมบอกว่าโอ้โหดีมากเลยท่านผู้การเมื่อกี้คุยบนโต๊ะอาหารนะบอกดีมากเลยครับท่านจะผลักดันและแนวโน้มจะเป็นไปได้ด้วยและจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะข้าราชการตำรวจเท่านั้นการอบรมหน่วยงานราชการข้าราชการทุกส่วนทุกภาคส่วนจำเป็นต้องมีธรรมะนะถ้าไม่มีธรรมะโลกนี้ก็อยู่ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีธรรมะโลกาจะวินาศนะในยุคปัจจุบันเราก็ทราบอยู่ว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยถูกซอกก่อนบ่อนทำลายจากผู้ที่ไม่หวังดีเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่เรามีโครงการแบบนี้เข้าสืบต่อเนื่องกันหลายๆโครงการเนี่ยโดยชัดเจนมีความชัดเจนแน่นอนนะไม่ใช่ว่าแบบไฟไม่ฟางนะฮะมันก็จะเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีนะครับ
2: โครงการนี้นะคะพูดแล้วก็เนี่ยยังขนลุกอยู่ก็คือด้วยความริเริ่มของท่านผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจตอนภาคหนึ่งนะคะได้ดำริให้มีโครงการนี้จุดประสงค์ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจหรือประชาชนทั่วไปที่เห็นภาพนี้ออกตามสื่อต่างๆนะคะก็จะปรับปรื้มนะคะส่วนวัตถุประสงค์จริงๆอ่ะทุกคนเอาเฉพาะตำรวจก่อนถ้ามองเลยก็คือสร้างวินัยที่ต้องมีอันดับแรกเลยก็คือความอดทนนะคะมีวินัยมีความรับผิดชอบแล้วก็มีศีลธรรมในการที่จะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่และที่สำคัญเลยก็คือระหว่างเรียนหรือเมื่อจบไปแล้วเนี่ยหน้าที่ของตำรวจเนี่ยใครๆก็ทราบดีว่ามันหนักหนาสาหัสขนาดไหนความกดดันมันมีสูงมากนักเรียนจะต้องมีสติมีสมาธินะคะในการปฏิบัติหน้าที่กับประชาชนนะคะเพราะทุกวันนี้เราเห็นอยู่ว่าสื่อโซเชียลอ่ะไม่มีความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ของเราเราจะต้องฝึกให้นักเรียนเราเนี่ยมีสติมีสมาธิแล้วก็ให้นิ่งไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆซึ่งวันที่30เนี้ยเขาจะจบการศึกษาแล้วแล้วก็จะออกไปเป็นข้าราชการตำรวจเต็มตัวไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ต้องพบเจอบริการรับใช้ประชาชนต่อไป
0: ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้น

ด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ดิฉันประมวลชนะจรัสโชติพัฒน์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คำพูดของบัณฑิตคำพูดของกัลยาณมิตรมีคุณค่าจริงๆอย่าปล่อยผ่านตรงนี้นี่เองจึงอยากจะฝากพวกเราที่ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลกอยู่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเตรียมเทศน์เนี่ยละเอียดละออลุ่มลึกเทศแต่ละครั้งคำพูดคำตรัสของพระองค์ไม่ขาดไม่เกินแม้คำเดียว
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนกับพื้นที่เล็กๆค่ะที่จะชวนทุกท่านมาหยุดคิดทบทวนใจและเติมพลังชีวิตด้วยธรรมะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์เป็นช่วงเวลาที่เรานะคะจะได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวค่ะที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติค่ะซึ่งธรรมะในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของคำพูดค่ะเพียงคำพูดไม่กี่คำนะคะสามารถสร้างกำลังใจเปลี่ยนความคิดหรือแม้แต่เปลี่ยนชีวิตของใครบางคนได้คำพูดจึงไม่ใช่สิ่งที่เปล่งออกมาค่ะแต่ยังสะท้อนถึงความรู้ความคิดและระดับปัญญาของผู้พูดอีกด้วยแล้วเราควรจะพูดอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นวันนี้หลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้มาให้หลักคิดอันทรงคุณค่าในเรื่องความสำคัญของคำพูดที่สะท้อนระดับปัญญาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ

พระองค์ถึงกับตรัสเอาไว้ว่าพระองค์นะเทศก็ได้ความเคารพธรรมคือยังไงที่ว่าเคารพธรรมแล้วกลายเป็นไม่ขาดไม่เกินแม้ครึ่งคำหรือคำเดียวเนี่ยก็พระองค์ตรัสเอาไว้แล้วว่าราชสีห์นะจะตะปบช้างมาเป็นเหยื่อมาเป็นอาหารก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ช้างนะหลุดจากกรงเล็บไปได้ถ้าหลุดจากกรงเล็บไปแล้วก็แม้เสือแม้สิงโตมันก็จะหัวเราะเยาะเย้ยว่าราชสีห์ก็แค่นั้นพวกมันตะปบช้างมากินช้างยังไม่หลุดหน่อยนะเป็นราชสีห์ตะปบช้างมากินแล้วยังหลุดไม่เท่านั้นแม้ตะปบกระต่ายตัวเล็กๆเอามากิน

้องไม่ลุกถ้าตะปบกระต่ายตัวเล็กๆเอามากินแล้วราชสีห์ปล่อยหลุดไปแล้วก็ไม่ว่าสุนัขไม่ว่าแมวก็คงจะหัวเราะเยาะราชสีห์แค่นี้เหรอพวกมันเป็นสุนัขเป็นแมวยังตะปบกระต่ายมากินได้ไม่หลุดนะแต่ราชสีห์ตะปบกระต่ายหลุดอย่างนี้จะมีน้ำยาอะไรราชสีห์เหตุนี้พระองค์จึงบอกว่าพระองค์จะเทศให้กษัตริย์เทศให้สมณะพราหมณ์ก็ระมัดระวังเหมือนราชสีห์ตะปบเหยื่อจะเทศให้เด็กให้ขอทานให้ชาวบ้านก็ระมัดระวังไม่ต่างกับราชสีห์ตะปบกระต่ายนั่นแหละผิดพลาดแม้นิดเดียวสุนัขกับแมวมันหัวเราะเยาะเย้ยเอาสิ่งเหล่านี้อ่านแล้วอย่าปล่อยผ่านใครเยาะเย้ยไม่เยาะเย้ยไม่สำคัญสำคัญมาเราต้องฝึกตัวให้รู้จริงก่อนจะพูดก่อนจะทำอะไรลงไปก็ต้องฝากพวกเราเอาไว้ด้วยหลวงพ่อเองก็พยายามทำอย่างนี้จะได้เท่าไรไม่ได้เท่าไรก็พยายามทำมันเรื่อยไปมันก็ได้มาระดับหนึ่งนั่นแหละนะแล้วก็จะให้มันดียิ่งขึ้นไปลูกเอ้ยฝากเอาไว้ด้วย

คำพูดของบัณฑิตและกัลยาณมิตรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะสะท้อนถึงความรู้ความเข้าใจและระดับปัญญาของผู้พูดก่อนพูดหรือให้คำแนะนำผู้อื่นควรศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้และระมัดระวังคำพูดให้รอบคอบเหมือนราชสีห์ที่ตะปบเหยื่อด้วยความแม่นยำไม่พลาดแม้เหยื่อตัวเล็กฉันใดผู้พูดก็ควรใส่ใจในทุกถ้อยคำไม่ขาดไม่เกินและเหมาะสมกับผู้ฟังฉันนั้นสิ่งสำคัญไม่ใช่การหลีกเลี่ยงคำวิจารณ์จากผู้อื่นแต่คือการฝึกตนให้รู้จริงทำจริงและพูดอย่างมีสติเพื่อให้คำพูดสร้างประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องความสำคัญของคำพูดที่สะท้อนระดับปัญญาที่หลวงพ่อทัตตชิโวค่ะท่านได้ให้หลักคิดว่าคำพูดที่สะท้อนระดับปัญญาของผู้พูดนะคะก่อนที่เราจะไปแนะนำใครหรือว่าให้ความคิดเห็นความรู้กับใครนะคะเราต้องศึกษาเรื่องราวนั้นให้รู้จริงค่ะก่อนที่จะไปแนะนำผู้อื่นและระมัดระวังทุกถ้อยคำนะคะให้เหมือนกับราชสีห์ตะปบเหยื่อคือไม่พลาดไม่ขาดไม่เกินเพื่อให้คำพูดของเรานะคะเกิดประโยชน์และคุณค่าแก่ผู้ฟังค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้รับฟังเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจจากคำสอนของครูบาอาจารย์ที่นำมาปฏิบัติจริงและก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองทำความดีเพื่อส่วนรวมซึ่งเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญผู้เป็นตัวแทนของวัยรุ่นยุคใหม่ที่หัวใจรักในพระพุทธศาสนาค่ะมาถ่ายทอดประสบการณ์การทำหน้าที่อาสาสมัครและก็สะท้อนให้เห็นว่าคำสอนของครูบาอาจารย์สามารถเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตและการดำเนินชีวิตของเธอได้ค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ

ับครูในฐานะต้นแบบนะคะก็จริงๆหลวงพ่อเป็นต้นแบบในทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าหลวงพ่อจะเน้นย้ำแล้วก็สอนลูกเสมอว่าก่อนที่เราจะไปสอนใครก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ใครเราต้องเป็นกระจกที่สะท้อนกลับมาตัวเองค่ะทุกคำสอนที่หลวงพ่อได้สอนลูกๆค่ะหลวงพ่อได้นำไปปฏิบัติกับตัวเองก่อนแล้วก็เห็นผลก่อนถึงจะนำมาสอนลูกๆค่ะก็ท่านมีความเมตตาแล้วก็เสียสละไม่เหนื่อยไม่ย่อท้อที่จะสอนเรื่องเดิมๆซ้ำๆเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อไม่อยากให้เราดูเบาในการบ่มเพาะนิสัยคนค่ะก็หลักธรรมคำสอนที่ได้นำของหลวงพ่อมาใช้ก็คือหลวงพ่อเรื่องที่หลวงพ่อบอกค่ะว่าสิ่งเล็กๆรอบตัวเรามันมีความสำคัญกับใจเราจริงๆค่ะเราต้องทำสิ่งเล็กๆให้สะอาดระเบียบก่อนแล้วก็เราค่อยมาขัดใจกับตัวเองถ้าเรายังทำสิ่งหยาบให้ละเอียดไม่ได้ค่ะแล้วก็ใจของเราก็คงละเอียดตามไม่ได้ค่ะก็เลยนำสิ่งนี้มาปรับใช้ตลอดทุกครั้งที่เราจะนั่งธรรมะเราจะทำอะไรเราจะต้องทำสิ่งรอบข้างให้สะอาดระเบียบเรียบร้อยก่อนค่ะก็สำหรับการส่งต่อก็คือการเป็นหน้าที่อาสาสมัครค่ะคือการทำให้เขาเห็นก่อนปฏิบัติให้เขาเห็นก่อนแล้วก็อย่างเช่นการจัดรองเท้าแล้วก็ไปทำให้เขาเห็นก่อนว่าพอจัดเสร็จแล้วมันเป็นยังไงถ้าเราไม่จัดมันต่างกันยังไงคนที่มองมาเขาจะรู้สึกยังไงพอเขาเห็นเขาได้เข้าใจเขาก็จะปฏิบัติตามค่ะก็อยากขอกราบน้อมน้อมครูบาอาจารย์ทุกท่านค่ะทั้งหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายที่ได้มีเมตตาแล้วก็เสียสละสั่งสอนลูกๆทุกคนค่ะคอยชี้แนะแล้วก็เป็นแบบอย่างในเส้นทางแห่งธรรมค่ะก็ถ้าไม่มีท่านก็เราทุกคนก็คงไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไงควรจะเดินเส้นทางไหนควรจะแก้ไขทุกยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆควรจะแก้ไขยังไงแต่ว่าพอได้ฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ทั้งทุกคนค่ะก็เราก็มีหลักธรรมในชีวิตมากขึ้นค่ะสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้สอนมาค่ะไม่ใช่แค่คำพูดแต่ว่าเป็นเหมือนแสงสว่างนำทางชีวิตให้เราได้เห็นแนวทางค่ะว่าเราควรไปในทางไหนเราควรรู้บาปบุญคุณโทษยังไงแล้วก็ท่านสอนให้เรารู้จักกับความดีรู้จักกับการรักบุญค่ะแล้วก็ให้เรามีสติในการใช้ชีวิตค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนค่ะให้ลองมาทำหน้าที่อาสาสมัครวีพีดูค่ะเราจะรู้ว่าเราควรขัดเกลาตัวเองตรงไหนพอเราได้มาทำแล้วเราก็จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นจริงๆค่ะทั้งในทักษะของการสื่อสารการทำงานเป็นทีมความเสียสละในตัวเองแล้วก็เราจะได้มองเห็นตัวเองมากขึ้นค่ะสำหรับการทำหน้าที่อาสาสมัครในวัยเรียนค่ะคือเราก็ทั้งเรียนด้วยแล้วก็มาเป็นหน้าที่อาสาสมัครด้วยช่วงแรกๆก็ยังไม่เข้าใจค่ะว่าเราจะทำไปทำไมเหมือนกันแต่ว่าพอเราได้มาลองปุ๊บพอเราได้มาทำหน้าที่อาสาสมัครหลายๆอย่างค่ะแล้วภาพบุญที่เกิดมาให้เราเห็นมันจะทำให้เรารู้สึกแบบรู้สึกปลื้มแล้วก็ศรัทธาแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะพอเราเห็นภาพที่คนเขามาศรัทธาเขามาศึกษาธรรมะแล้วก็พอเราได้รู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในนั้นมันก็รู้สึกปลื้มค่ะก็ในส่วนการทำอาสาสมัครก็คือไม่ได้มีผลกระทบกับการเรียนเลยค่ะเราอาจจะมีเรียนช่วงเช้าช่วงเย็นแต่ว่างานไหนที่เป็นงานบุญแล้วก็เราก็ลองจัดสรรเวลาได้ค่ะเพื่อมารับบุญงานไหนที่เรามาไม่ได้จริงๆแล้วก็อาจจะเป็นงานอื่นงานหน้าแต่ว่าถ้ามีเวลาว่างก็อยากให้ลองมาดูค่ะ

ในช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณณัฐนันท์ชูศักดิ์หรือน้องตุ๊กตานะคะอาสาสมัคร VPEAK นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์การทำหน้าที่อาสาสมัครและแรงบันดาลใจจากคำสอนครูบาอาจารย์น้องตุ๊กตาเล่าให้ฟังว่าค่ะคำสอนของครูบาอาจารย์เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและก็สามารถนำมาปรับใช้ได้จริงเริ่มต้นจากการสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวค่ะในเรื่องของการฝึกความเป็นระเบียบวินัยการเป็นต้นแบบที่ดีและก็การพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอฝึกการเรียนรู้การทำหน้าที่อาสาสมัครนะคะไม่ได้ทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างเดียวค่ะแต่ยังช่วยขัดเกลาจิตใจของเธอนะคะในทุกๆวันแล้วก็รู้จักการเสียสละเรียนรู้จากการเป็นผู้ให้พร้อมกันนี้นะคะยังร่วมกันสืบทอดคำสอนทางพระพุทธศาสนาและถ่ายทอดคำสอนของครูบาอาจารย์ส่งต่อความดีไปยังสังคมต่อไปค่ะในครั้งหน้านะคะเรายังมีเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจจากลูกศิษย์ท่านไหนกันต่อห้ามพลาดค่ะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีวาไรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวาไรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่ต้องทำทั้งหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนดูแลครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายและบริวารชนทั้งหลายบางครั้งภารกิจของเราก็มีมากจนหลายคนเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรื่องนั้นก็สำคัญเรื่องนี้ก็สำคัญและจะเริ่มทำอะไรก่อนและหลังดีจะจัดลำดับความสำคัญอย่างไรจึงจะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงเรื่องสำคัญของชีวิตที่มนุษย์พึงกระทำไม่ทำไม่ได้เพราะมีภัยในอบายและภัยในสังสารวัฏรอเราอยู่ทุกเมื่อซึ่งเรื่องสำคัญที่ว่านี้ก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: เวลาชีวิตในโลกมนุษย์แค่ประเดี๋ยวเดียวเราต้องแยกให้ออกว่าเรื่องอะไรด่วนควรจะเร่งรีบทำเรื่องอะไรสำคัญสำหรับชีวิตบุญเป็นเรื่องด่วนต้องรีบทำการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องสำคัญต้องทำให้ได้ทุกวันอย่าให้ความเกียจคร้านประมาทชะล่าใจหรือการทำมาหากินความเจ็บไข้ได้ป่วยความเหนื่อยความเพลียเรื่องอะไรเหล่านี้มาเป็นข้อขัดขวางหนทางการแสวงหาความใสคือปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเราสามารถเลื่อนเวลาของการปฏิบัติธรรมออกไปได้แต่เราไม่สามารถผัดผ่อนเวลากับพญามัจจุราชซึ่งเขามีกำลังมากใครๆก็ไม่อาจไปสู้รบปรบมือกับเขาได้
0: คุณผู้ชมคะเพราะเวลาของชีวิตนั้นมีจำกัดหากเรามัวเพลิดเพลินกับเรื่องราวต่างๆภายนอกทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงก็จะเป็นเหตุให้เรานั้นเสียประโยชน์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเกิดมาเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีในภพชาตินี้ดังนั้นเราพึงใช้วันเวลาที่ผ่านไปให้เป็นไปเพื่อการสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันจะเป็นทางมาแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่และจะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติและที่สำคัญก็คือนิพพานสมบัตินะคะดังที่องค์ทูตไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุก

ำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยโดยเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสใสใจเย็นเย็นใจที่ใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะต้องเย็นเย็นใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้แหละจ้ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่

แล้วก็ต้องใจเย็นเย็นมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นถ้าเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจขยันนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขนี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาวลีคตาบ่อยๆเนืองๆจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนี่ถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปจนกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอ่ะมันก็จะใสใสบริสุทธิ์ตามไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาเราฝึกซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกาย

เวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งไปกว่านี้คล้ายๆกับเอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้าไปเรื่อยๆในลูกฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆเลยจ้ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูใช้วางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานๆจนกระทั่งความนิ่งนุ่มนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานๆนิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างเงี้ยคล่องให้ยำนอนในเดียวแล้วโลกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายกันในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเรา

นอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสู่จะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วไปติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีความสันโดษมักน้อยไม่คลุกคลีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต้อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกพระลูกเนรก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายๆต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายเปิดตานิดเบาๆสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ย

บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอารูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระวัตถุส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ขุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติ
ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาเมสัพโสเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัจจาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันประมวลชนะจรัสโชติพัฒน์วันนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะโดยวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและมูลนิธิธรรมรักษาร่วมส่งมอบยาแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและโรงพยาบาลในสังกัดเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขค่ะณศูนย์การแพทย์บุญรักษาตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและมูลนิธิธรรมรักษารวมส่งมอบยาแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและโรงพยาบาลในสังกัดเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีในการนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระ

ธรรมกายเป็นผู้ส่งมอบโดยมีนายแพทย์อภิชนจีนสเวกรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยผู้แทนโรงพยาบาลในสังกัดเป็นผู้รับมอบสำหรับโรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานีที่รับมอบประกอบด้วย8แห่งได้แก่โรงพยาบาลปทุมธานีโรงพยาบาลประชาธิปัตย์โรงพยาบาลคลองหลวงโรงพยาบาลธัญบุรีโรงพยาบาลหนองเสือโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วโรงพยาบาลลำลูกกาและโรงพยาบาลสามโคกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุขและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการโอกาสนี้พระมหานพรบุญยชโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมาผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาแพทย์บุญรักษาเภสัชกรหญิงทันพมรบุญแข็งเก่งรองผู้อำนวยการบริหารศูนย์การแพทย์บุญรักษานายองอาจนศธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมในพิธีส่งมอบพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการส่งมอบยาในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์องค์กรสาธารณสุขและหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการร่วมสนับสนุนระบบบริการสุขภาพของจังหวัดปทุมธานีโดยมุ่งหวังให้ทรัพยากรทางการแพทย์ได้รับการนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและประชาชนอย่างเหมาะสมตลอดจนเป็นการสานต่อภารกิจด้านสาธารณสงเคราะห์ในการช่วยเหลือและเกื้อกูลสังคมทั้งนี้วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและมูลนิธิธรรมรักษาได้ดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสงเคราะห์และประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการสนับสนุนงานด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของประชาชนค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในช่วงเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มสีกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีและกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรใครสีอัลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญค่ะช่วงบ่ายเริ่มต้นด้วยพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในวาระเข้าพรรษาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรประภาพรคล้ายสุบรรณและกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรใครสีอัลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยพระอาจารย์ได้อธิบายว่าพระธรรมกายคือกายแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการตรัสรู้ไม่ใช่การคิดค้นหรือวิเคราะห์แต่คือการเห็นแจ้งและรู้แจ้งด้วยตนเองเมื่อเห็นแล้วจึงนำมาสอนได้หลังพุทธปรินิพานวิธีการเข้าถึงธรรมกายนี้ค่อยๆสูญหายไปจากโลกจนกระทั่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้สละชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมจนค้นพบกุญแจสำคัญคือหยุดเป็นตัวสำเร็จและนำวิชานี้กลับคืนมาสู่โลกอีกครั้งซึ่งจิตของมนุษย์มีดวงทำงาน4ดวงคือเห็นจำคิดรู้โดยปกติจะซัดสายไปตามอารมณ์โลกแต่เมื่อดวงทั้ง4นี้ถูกรวมหยุดเป็นจุดเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จิตจะดิ่งเข้าสู่ภายใน

สู่ดวงปฐมมรรคซึ่งเป็นประตูแรกสู่นิพพานจากนั้นเดินทางผ่านดวงธรรมภายในตามลำดับคือดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติและดวงวิมุตติญาณทัศนะซึ่งพระอาจารย์ยังได้อธิบายว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บุกเบิกสร้างหนทางด้วยพระองค์เองส่วนหลวงปู่ไม่ใช่ผู้คิดค้นใหม่แต่คือผู้ที่ค้นพบหนทางเก่าที่ถูกปกคลุมจนไม่มีใครเห็นแล้ววางหมุดหลักให้พวกเราเดินตามได้และสิ่งที่ทำให้วันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายมีความหมายอันลึกซึ้งคือการบูชาท่านที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่การทำพิธีแต่คือการน้อมใจกลับมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามที่ท่านสอนเพราะธรรมกายมีอยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ต้องหยุดและมองเข้าไปข้างในส่วนที่วัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรก็ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสอนสมาธิประจำสัปดาห์แก่ชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการสร้างสันติสุขภายในค่ะวัดพระธรรมกายลอนดอนได้จัดคลาสปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์สำหรับชาวท้องถิ่นโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด17ท่านแบ่งเป็นคลาสทั่วไป8ท่านและผู้เรียน My Master Level 2จำนวน9ท่านโดยคลาสทั่วไปนำโดยพระมหาสรันปิยนโรได้นำนั่งสมาธิพร้อมทั้งบรรยายธรรมในหัวข้อ The Noble Eightfold Path ชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำความเข้าใจหลักอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตที่ช่วยพัฒนาความคิดการพูดและการกระทำให้เกิดความสมดุลและความสงบจากภายในค่ะขณะที่คลาส My Master Level 2นำโดยพระครูสมุพิสิทธิ์จิตตะสุทโธบรรยายธรรมในหัวข้อ Understanding and Acceptance เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สำรวจว่าการยอมรับไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่คือการเข้าใจความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นพร้อมก้าวต่อไปด้วยสติและเมตตาโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบภายในและความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่และเปี่ยมด้วยความหมายพร้อมทั้งมีความตั้งใจจะนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วยค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ดิฉันประมวลชนะจรัสโชติพัฒน์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

อาวาริยชาดกชาดกว่าด้วยไม่ควรเปล่งวาจาที่ดีให้เกินแก่ควรการครั้งหนึ่งในพุทธกาลสมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระบรมศาสดาแห่งศาสนาพุทธพระองค์ทรงประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารในนครสาวัตถีสมัยนั้นพระพุทธศาสนา

0: ได้แผ่ขจรกระจายเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาจนมีชาวบ้านถวายตัวเป็นสาวกบวชเป็นพระภิกษุเป็นจำนวนมาก
1: เราไปถวายตัวเป็นศิษย์พระบรมศาสดากันดีกว่าค้นหาความสุขมานานแล้วแต่ไม่เจอสักที
2: ข้าก็เห็นเอาแต่กินกับนอนยังสุขไม่พออีกเหรอ
1: ข้าหมายถึงความสุขทางใจต่างหากอุ้ยข้าว่าเจ้านะอย่ามัวแต่พูดอยู่เลยรีบออกเดินทางไปพระเชตวันกันดีกว่าเดี๋ยวจะสายเอา
0: ในการนั้นยังมีพระภิกษุชาวชนบทรูปหนึ่งเดินทางด้วยความตั้งใจว่าจะทำการอุปถาพระพุทธเจ้าเมื่อมาถึงท่าน้ำชายฝั่งแม่น้ำอจิรวดีก็ได้พบกับนายติตถวานิกซึ่งเป็นคนแจวเรือข้ามฟากนายติตถวานิกผู้นี้เขาเป็นคนโง่ไม่รู้อะไรไม่รู้แม้แต่คุณของพระรัตนตรัยแห่งองค์พระศาสดาเป็นต้นไม่รู้คุณของบุคคลอื่นๆด้วยเป็นคนดุร้ายหยาบคายหุนหันพลันแล่น
3: อุบาสกอาตมาเนี่ยประสงค์จะข้ามไปฟากขนูนขอโยมช่วยพายเรือพาอาตมาไปเถิด
1: โอ้ยตอนนี้เป็นเวลาพักผ่อนของข้าแล้วข้าคงพาท่านไปไม่ได้หรอกขอให้ท่านรออยู่บนฝั่งก่อนก็แล้วกัน
3: ดูก่อนอุบาสกท่านจะให้อาตมาอยู่ณที่แห่งใดเล่าขอจงรับอาตมาไปส่งด้วยเถอะนะ
1: เอ๊ะท่านได้พูดไม่รู้เรื่องหรืออย่างไรก็มันเป็นเวลาพักผ่อนของข้าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะเนี่ยเอ้ยอยากไปก็รอก่อนสิ
3: ดูก่อนเถิดอุบาสกผู้เจริญอาตมานี้น่ะมีความประสงค์จะอุปัฏฐากพระบรมศาสดาในวันนี้ช่วยไปส่งอาตมาด้วยเถอะนะ
1: นั่นมันก็เรื่องของท่านข้าไม่สนหรอก
3: ท่านอุบาสกผู้เจริญหากท่านไม่ส่งอาตมาข้ามฟากไปไม่เช่นนั้นอาตมาคงไปรับการอุปัฏฐากพระบรมศาสดาไม่ทันแน่ๆได้โปรดเถอะนะท่าน
0: นายติตถวานิชเมื่อได้ยินคำของภิกษุร้องขอก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นในใจบันดาลความโกรธเข้าจึงคิดแกล้งหลอกภิกษุให้เสียเวลาโดยไม่เคารพยำเกรงต่อเพศสมณะของภิกษุเลยแม้แต่น้อย
1: ก็ได้ก็ได้ก็ได้อุ้ยในเมื่อท่านขอร้องข้าถึงขนาดนี้แล้วข้าจะจัดให้เดี๋ยวจะหาว่าข้าแหลงน้ำใจมาตามข้ามาเดี๋ยวข้าจะพาไปส่ง
3: อาตมาต้องขอขอบใจอุบาสกมากนะ
1: อยากข้ามนักใช่ไหมเดี๋ยวก็ได้รู้นั่งดีๆละท่านเดี๋ยวตกน้ำตกท่าไปจะหาว่าข้าไม่เตือนไม่ได้นะ
0: เมื่อภิกษุผู้นั้นลงเรือแทนที่นายติตถวานิชจะพายเรือข้ามไปส่งแต่กลับพายเรือไปข้างล่างทันใดนั้นเองเขาก็แกล้งทำให้เรือสายทำเรือโคลนไปเคลนมาทำให้บาทและจีวรของภิกษุท่านนั้นเปียกน้ำไปถึงฝั่งโดยลำบาก
3: อุบาสกบาทและจีวรของอาตมาชุ่มไปด้วยน้ำหมดเลย
1: ก็เตือนแล้วว่านั่งให้ดีๆเป็นไงล่ะท่านอยากให้เรามาส่งดีนะดีสมน้ำหน้า
3: แต่ถึงอย่างไรน่ะก็ขอขอบใจที่ส่งเราจนถึงฝั่งนะท่านอาตมาจะรีบไปละนะ
1: ไม่เป็นไรหรอกท่านยังไงก็ไปไม่ทันหรอก
0: ต่อมาเมื่อภิกษุมาถึงยังพระ

0: มาไม่ทันอุปถากซะแล้วหรือเรา
1: เช้าวันรุ่งขึ้นภิกษุจึงเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อขออุปถากพระองค์ตรัสถามว่าเธอมาถึงเมื่อไหร่หรือ
0: เมื่อวานนี้พระเจ้าค่ะ
1: แล้วเหตุไฉนเล่าจึงมาที่อุปถากในวันนี
0: ้ข้าแต่องค์พระศาสดาเดิมทีก็ตั้งใจจะรับการอุปถากตั้งแต่เมื่อวานพระเจ้าค่ะแต่ว่า
1: เมื่อภิกษุกราบทูลเล่าเหตุการณ์แด่องค์พระศาสดาทรงทราบเมื่อทรงสดับเรื่องราวทั้งหมดแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสแก่ภิกษุผู้นั้นว่าดูก่อนภิกษุไม่ใช่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนนายติฏฐวานิชผู้นี้ก็ดุร้ายหยาบคายเหมือนกันอันหนึ่งเขาไม่ได้ทำให้เธอลำบากแต่ในชาติปัจจุบันนี้แม้ในชาติก่อนก็ได้ทำให้บัณฑิตลำบากมาแล้วเหมือนกันพระพุทธองค์จึงทรงนำเอาเรื่องอาวาริยชาดกมาสาธกให้ฟังดังนี้ในอดีตกาลณ นครพาราณสีครั้งที่พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่นั้นมีพระโพธิสัตว์ซึ่งกำเนิดในสกุลพราหมณ์บวชเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์เป็นเวลาช้านานจึงคิดอยากจะเดินทางออกไปจาริกโปรดญาติโยมจึงเข้าไปภิกขาจารย์ในเมืองพาราณสี
2: เดินทางมาตั้งไกลช่างเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินที่นี่สงสัยจะเป็นเมืองพาราณสีแน่ๆเลย
1: พระฤาษีได้พร่ำสอนชาวเมืองจนเป็นที่เคารพอย่างยิ่ง
3: พระฤาษีผู้นี้นั่งบำเพ็ญเพียรอย่างสงบช่างน่าเลื่อมใสยิ่งนัก
4: ใช่พวกเราเข้าไปกราบนมัสการท่านกันเถอะ
1: รุ่งขึ้นพระฤาษีจึงเข้าไปสู่พระนครเพื่อภิกษาพระเจ้าพรหมทัตเห็นท่านในกิริยาสำรวมก็บังเกิดจิตศรัทธาเลื่อมใสในทันทีจึงส่งนิมนต์พระฤาษีให้จำพรรษาในสวนหลวงเพื่อถวายทาน
5: ข้าแต่พระคุณเจ้าข้าพเจ้าขอนิมนต์ท่านไปจำพรรษาในอุทยานของเราเถิด
2: ขอให้จำเริญเถิดมหาบพิตร
1: พระราชาแห่งพาราณสีเสด็จไปฟังธรรมวันละครั้งพระฤาษีมักจะให้โอวาทแด่พระองค์เป็นประจำว่าม
2: หาบพิตรผู้เจริญพระองค์ทรงเป็นพระราชาผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินพระราชานั้นมิควรมีอคติ4อย่างด้วยกันพระองค์ควรเป็นผู้ไม่ประมาทสมบูรณ์ด้วยขันติมีเมตตากรุณาครองราชโดยธรรม

0: พระองค์ก็จะทรงเป็นพระราชาอันเป็นที่รักของเหล่าถวยลาตลอดไป
1: สาธุ
2: พระราชาทรงเลื่อมใสยิ่งพระองค์จึงถวายหมู่บ้านชั้นดีที่เก็บเงินส่วยภาษีได้ปีละ 100,000 กหาปณะให้แด่พระฤาษี1ตำบลแต่ฤาษีก็หาได้รับไม่เพราะถือเป็นกิเลสเวลาผ่านไปพระฤาษีออกภิกขาจารย์อยู่ในเมืองพาราณสีและจำพรรษาในอุทยานนานถึง12ปีต่อมาวันหนึ่งพระฤาษีจึงคิดจะภิกขาจารย์ออกเดินทางไปโปรดญาติโยมยังสถานที่อื่นบ้าง
0: นี่เราออกมาโปรดญาติโยมในเมืองพาราณสีนานถึง12ปีแล้วเนี่ยเห็นทีต้องเดินทางออกไปโปรดญาติโยมที่อื่นบ้างแล้วละ
2: เมื่อคิดได้ดังนั้นพระฤาษีออกเดินทางโดยไม่ได้เข้าเฝ้าทูลลาพระเจ้าพรหมทัตด้วยตนเองเพียงฝากกับคนเฝ้าสวนหลวงไปกราบทูลให้ทรงทราบ
0: บัดนี้อาตมาจะออกเดินทางไปโปรดญาติโยมที่อื่นอาตมาขอฝากโยมกราบทูลลาพระราชาและฝากกราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษที่มิได้กราบทูลด้วยตนเองนะโยมนะ
3: ได้ขอรับไม่ต้องเป็นห่วงผมจะกราบทูลให้พระคุณเจ้าเองขอให้พระคุณเจ้าเดินทางโดยสวัสดิภาพเถอะขอรับ
0: ขอบใจท่านมากอาตมาไปแล้วนะ
2: ขณะเดียวกันณท่าเรือข้ามฟากริมฝั่งแม่น้ำคงคามีนายแจวเรือนายหนึ่งนามว่านายอาวาริปิตานายแจวเรืออาวาริผู้นี้เป็นคนโง่เขลามีนิสัยดุร้ายชอบใช้กำลังนิสัยไม่ดีอีกอย่างหนึ่งของนายอาวารีปิตาก็คือมักไปส่งคนข้ามฟากแล้วค่อยคิดเงินค่าจ้างเอาตามใจชอบแต่ภายหลังเมื่อลูกค้าไม่ให้ก็มักจะมีเรื่องทะเลาะชกต่อยและขู่เอาเงินค่าจ้างจากผู้โดยสารอยู่เป็นประจำ
4: เอาเจ้านะถึงฝั่งแล้วเอาเงินมาเลย200จ่ายมาซะดีๆ
5: เฮ้ยพายเรือมาส่งแค่นี้คิดตั้ง200เลยหรือท่านอย่างนี้มันโกงกันนี่นะ
4: มาโกงมาโกงอะไรกันเนี่ยก็ก่อนขึ้นเรือเจ้าไม่ได้ถามข้านี่นาว่าข้าจ้างเท่าไรช่วยไม่ได้ไม่อยากมีเรื่องก็จ่ายข้ามาซะดี
5: ๆไม่ข้าไม่จ่ายเจ้ามันขี้โกงโกงราคานี่นา
4: ก็ได้ไม่จ่ายใช่ไหมเดี๋ยวเจ้าไม้พายเข้าไปอ่ะรับรองเจ้าจ่ายแน่ๆไม่ให้ใช่ไหมนี
5: ่อย่าจะพอแล้วอย่าทำอะไรข้าเลยเจ้าอยากได้เงินก็เอาไปเถิดโอ้ยข้ากลัวแล้ว
4: โอ้ยให้ดีๆตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องเจ็บตัวแบบนี้สมน้ำหน้าโอ้ยได้ทุกคน
2: เมื่อพระฤาษีเดินทางมาถึงท่าน้ำเรือข้ามฟากก็ได้พบกับนายอาวาริปิตาจึงขอใช้บริการเรือจ้างของเขา
0: โยมอาตมาขอข้ามไปฝากโน้นหน่อยจะได้หรือไม
4: ่ได้นะได้อยู่หรอกท่านฤาษีว่าแต่ท่านน่ะจะให้ข้าจ้างเหลือข้าเท่าไหร่ล่ะ
0: โยมอาตมาจะให้ของดีที่ทำให้ร่ำรวยทรัพย์แก่ท่าน
4: เฮ้ยของดีที่จะทำให้ร่ำรวยทรัพย์นี่มันอะไรกันวะสงสัยจะเป็นของวิเศษแน่ๆเลยอุ้ยรวยแล้วเราก็ได้ท่านก็ได้ท่านเดี๋ยวข้าจะไปส่งนี่เห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงศีลหรอกนะไม่ได้เห็นแก่ของดองของดีอะไรเลยจริงๆไม่ได้โกหกเลยนะเนี่ย
2: นายแจวเรืออาวาริปิตาพาพระฤาษีข้ามฟากไปพอถึงฝั่งที่หมายแล้วจึงเอ่ยทวงถามของดีที่จะทำให้รวยทรัพย์ที่พระฤาษีใช้เป็นค่าจ้างซึ่งแท้ที่จริงของดีที่ว่าก็คือธรรมโอวาทนั่นเอง
4: ท่านฤาษีข้าพาท่านมาถึงฟังแล้วไหนล่ะของดีที่ท่านจะให้ข้า
0: โยมมักไปส่งคนข้ามฟากแล้วก็คิดเงินค่าจ้างเอาตามใจชอบแต่ภายหลังหากแต่โยมลองขอค่าจ้างกับคนที่ยังไม่ข้ามฟากไปฟังขนนก่อนเพราะจิตใจของคนที่ข้ามฟากแล้วกับคนที่ยังไม่ได้ข้ามฟากต่างกันและอีกประการหนึ่งนะโยมขอให้ท่านจงอย่าคิดเคืองโกรธไม่ว่าจะในที่ใดๆทั้งในบ้าน

0: ค่ะข้าต้องการเงินเท่านั้น
1: โยมนอกจากธรรมโอวาทนี้แล้วอาตมาไม่มีอย่างอื่นจะให้หรอกนะ
0: เมื่อท่านไม่มีเงินแล้วมาลงเรือข้าทำไมฮะถ้าไม่มีเงินแล้วก็ท่านเจ็บตัวแน่ฮู้ย
2: ด้วยความโกรธนายอาวาริปิตาผลักพระฤาษีล้มลงแล้วลงไปนั่งทับอกพร้อมทั้งตบปากพระฤาษีอย่างดุร้ายไม่มีความยำเกรงต่อเพศสมณะแต่อย่างใด
0: ไม่ตายใช่ไหมไม่นะโอ้ยไม่ตบตามนี้โอ้ยตบฤาษีไว้เก๋าไว้ไอ้แต่งเลย
1: อย่าทำอาตมาเลยโอ้ยยอกยา
2: ในขณะนั้นเองภรรยาของเขาซึ่งกำลังท้องแก่ได้ถืออาหารมาส่งให้นายอาวาริปิตาพลันเมื่อเห็นพระฤาษีนางก็จำได้จึงร้องห้ามบอกสามีของตน
3: เอ๊ะนั่นท่านฤาษีที่ประจำอยู่ราชสำนักนี่ฮะหยุดนะพี่อย่าตีท่านฤาษีนะ
2: ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งความโกรธของเขาได้ด้วยแรงโทสะนายอาวาริปิตาจึงลุกขึ้นตบภรรยาอย่างแรงผ่านข้าวแตกกระจายพร้อมกับเสียงร้องอย่างเจ็บปวดของภรรยาที่ร่างเสถลาล้มลงกระแทกพื้นดินจนลูกน้อยในท้องทะลักออกมาทันที
3: โอ๊ยโอ๊ยลูกแม่โอ๊ย
2: ขณะเดียวกันชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นผ่านทางมาเห็นจึงช่วยกันจับตัวนายอาวาริปิตามัดเขาไว้เพราะนึกว่าเขาเป็นโจรฆ่าคนตาย
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเราช่วยจับไอ้ตัวโจร500เร็ว
5: คนอะไรใจดำอมหิตฆ่าได้กระทั่งหญิงท้องแก่ชิบโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มนาจริงๆช่วยกันจับไปส่งพระเจ้าพุทธทัตให้ลงโทษกันเร็ว
6: ๆเสร็จค้าละเจ้าขัตกรเอ๋ยคราวนี้แหละแกติดคุกหัวโตแน่แกเฮ้ย
0: เฮ้ยปล่อยข้าแล้วปล่อยข้าเอ้ยปล่อยปล่อยเอ้ย
4: ข้าแต่พระราชาข้าพเจ้าคุมตัวฆาตกรใจโฉดมาให้พระองค์ทรงวินิจฉัยโทษมันพรุ่งนี้ต้องคดีฆ่าหญิงท้องแก่ตายใช่ไหมคะ
0: ฮะเจ้าช่างใจโฉดโหดเยี่ยมจริงทหารเอาตัวมันไปคุมขังตลอดชีวิต
7: พะยะค่ะ
0: หม่อมฉันปิดไปแล้วประธานอภัยโทษให้หม่อมฉันเถอะ
8: มามามานี่ไปกับข้าจะดิ้นไปทำไมขังลืมซะเลยไม่ต้องให้เห็นเดินเห็นตะวันซะเลยเนี่ย
0: ปล่อยข้าเอ้ยปล่อยข้าข้าไม่ผิดด้วยเอ้ยข้าไม่ผิดไป
2: พระพุทธองค์เมื่อตรัสอดีตนิทานอาวาริยชาดกจบแล้วได้ตรัสให้โอวาทภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายผู้จะให้โอวาทควรให้แก่คนที่เหมาะสมไม่ควรให้แก่คนที่ไม่เหมาะสมดังฤาษีให้โอวาทแก่พระราชาได้หมู่บ้านชั้นดีแต่ให้โอวาทแก่คนแจวเรือจ้างกลับถูกตบปากฉะนั้นในพุทธกาลต่อมานายแจวเรืออาวาริปิตากำเนิดเป็นคนแจวเรือติตถวานิชพระเจ้าพรหมทัตกำเนิดเป็นพระอานนท์พระฤาษีเสวยพระชาติเป็นพระ

0: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านก็ขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะวันนี้ได้มาเจอกันในช่วงเดือนตุลาคมนี่เราเข้าพรรษากันมาแป๊บนี่จะออกพรรษาแล้วนักเรียนนะแป๊บเดียวมันไม่กี่วันนะวันนี้วันที่1ของเดือนตุลาคมแล้ว26ตุลาก็จะออกพรรษาดังนั้นการเวลาเนี่ยผ่านไปรวดเร็วมากทีเดียวเราก็ต้องดำรงตนด้วยความไม่ประมาทเพราะว่าชีวิตของเราในยุคปัจจุบันนี้มันก็เจอสถานการณ์อะไรมากมายก่ายกองเนาะเดี๋ยวจะมีทั้งแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมภัยสงครามภัยแรงภัยอะไรเยอะแยะไปหมดในทั้งโลกนะโรคภัยไข้เจ็บอีกอะไรอีกดังนั้นในช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตไม่มีลมหายใจก็สั่งสมบุญกันให้เต็มที่แต่อย่างไรก็ตามในช่วงพรรษาที่ผ่านมานี้พวกเราก็คงจะได้กำลังอกกำลังใจจากเรื่องราวประวัติความเป็นมาเป็นไปของนักสร้างบารมีที่คุณครูแม่ใหญ่แห่งโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้นำเอามาเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้ฟังว่าแต่ละคนนั้นกว่าจะมีโอกาสได้มาสร้างบารมีหรือมีแรงบันดาลใจมีบุญเก่าอย่างไรที่ได้สละตนเองเข้ามาสร้างบารมีอยู่ในหมู่คณะก็คงจะได้กำลังใจเอาไว้สำหรับเป็นแม่แบบเป็นต้นแบบในการทำความดียิ่งขึ้นไปวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะวันนี้เราก็จะได้ติดตามเรื่องราวจากคุณครูแม่ใหญ่แห่งโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาวันนี้เสนอตอนแสนสุขใจได้มาเป็นลูกหลวงพ่อเดี๋ยวพวกเราได้ติดตามชมได้ตามฟังกันเลยเนาะ
1: ยิ้มกันได้ยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลก
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ผ่านพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตาย

0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me more

0: แล้วเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที
1: ่ดูสิบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
0: หมายอย่างจ้ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้จะไม่เก่งๆหรอ
1: คร
0: ับ ทำอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สา
0: หรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกทุกกายทุกทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

0: ไหนวันนี้ใครได้ทำหน้าที่แจ้งข่าวบุญคุณถึงคุณยายแล้วบ้างจ๊ะสาใครแจ้งขอให้รวย
1: สา
0: ตั้งแต่หลวงพ่ออายุ19ที่ได้พบคุณยายเรื่อยมาหลวงพ่อไม่เคยเห็นคุณยายท่านท้อถอยเลยหรือกำลังใจตกเลยมีแต่เพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆตรงข้ามกับสังขารที่เสื่อมลงไปนะจ๊ะสังขารท่านเสื่อมลงแต่กำลังใจท่านสูงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งยากที่จะหาบุคคลเช่นท่านดังนั้นเรามีต้นแบบที่ดีอย่างนี้แล้วต้องเดินตามรอยนี้ให้ได้เนาะหลวงพ่อก็ไม่เคยได้ยินคุณยายท่านพูดหรือปริปากบ่นว่าไม่ไหวทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้คำเหล่านี้ไม่เคยได้ยินเลยได้ยินแต่มีคำว่าค่ะได้ค่ะนี่คือสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจากท่านมาตลอดที่สำคัญท่านพูดอย่างไรท่านก็ทำได้อย่างนั้นท่านทำได้อย่างไรท่านก็พูดอย่างนั้นด้วยเวลามีใครมาขอบารมีท่านก็จะตอบว่าค่ะได
1: ้ค่ะ
0: แต่คุณยายยังช่วยพูดให้กำลังใจอีกด้วยช่วงสร้างวัดหลังจากคุณยายท่านตามที่ในที่แล้ว คุณยายยังตามทุนในที่ด้วย คุณยายจะมีถุงกระดาษสีน้ำตาลไว้ใส่ผลไม้ใบหนึ่งท่านเก็บถุงใบนี้มาทำความสะอาดแล้วบอกว่าเดี๋ยวยายจะเอาถุงใบนี้ใส่เงินล้านสร้างวัดนี่จ้านี่ทั้งนี้เริ่มต้นจากเงิน 3,200 บาทนะจ๊ะคุณยายท่านก็ใช้ถุงกระดาษใบนี้ใส่เงินที่มีผู้นำมาถวายพอนำเงินเอามาใช้เพื่อสร้างวัดจนถุงแฟบแต่วินานก็มีผู้นำมาถวายอีกถุงก็พองขึ้นมาใหม่อีกคุณยายก็ถามท่านว่ายายทำอย่างไรถุงที่แฟบแล้วจึงพองได้อีกเรื่อยๆคุณยายท่านก็ตอบเรียบๆว่าต้องตั้งธาตุดึงดูดนี่เนาะทำอย่างไรถุงที่แฟบแล้วถึงจะพองขึ้นขึ้นอีกได้เรื่อยๆต้องตั้งท่าดึงดูดจึงถามคุณยายต่ออีกว่าแล้วมันเป็นอย่างไรล่ะยายท่านเฉลยว่าให้ทำใจใสๆเดี๋ยวสมบัติใหญ่จะไหลมาทำใจใสๆหยุดนิ่งไปแล้วก็ทำบ้านให้สะอาดด้วยห้องสะอาดหรือเปล่าเนี่ยอย่าให้มีอยากเยื่ออยากใยเดี๋ยวสมบัติมันไปติดที่อยากเยื่ออยากใยกับฝุ่นละอองนี่จ้ะเพราะฉะนั้นต้องทำบ้านให้สะอาดห้องพักให้สะอาดนี่นะนี่คือวิธีการที่คุณยายเรียกทรัพย์มาสร้างวัด

0: สมัยหลวงปู่วัดปากน้ำท่านเลี้ยงพระมากสุดในประเทศไทยคือ500กว่ารูปในยุคนั้นนะจ๊ะหลวงปู่วัดปากน้ำก็บอกทีมธรรมวิชาในช่วงที่คุณยายท่านรับช่วงเป็นหัวหน้าเวรว่าลูกจันทร์ไปตามเจ้าภาพมาเลี้ยงพระนะดูหม้อข้าวให้ดีคุณยายท่านก็ไปตามในที่นั่งตามอยู่แต่ในโรงงานทำวิชาแต่แล้วก็มีคนมาเลี้ยงพระที่วัดปากน้ำเรื่อยๆเลยมีคนมาจองเป็นเจ้าภาพตลอดไม่ขาดเลยหลานยายไปตามเจ้าภาพมาเลี้ยงพระนะดูหม้อข้าวดีด้วยคุณยายท่านเป็นผู้สร้างวัดพระธรรมกายแต่ท่านก็ยังคงทำงานทั้งหยาบและละเอียดท่านจะเข้าไปสอนลูกหลานในครัวปัดกวาดเสนาสนะหรือจะแรงปลูกต้นไม้รับแขกแต่ว่าถึงเวลามานั่งธรรมะท่านก็นั่งธรรมะให้ใจท่านละเอียดดีจ้ะซึ่งหลวงพ่อไม่เคยได้ยินท่านบ่นว่าเมื่อยนั่งตัวตรงหลังพิงอากาศท่านบอกด้วยซ้ำไปว่านี่การเป็นการพักผ่อนของยายเห็นอย่างนี้เป็นปกติทุกเวลาท่านจะทำบุญและทำกิริยาตลอดเวลาท่านทำอย่างนี้นะกายของยายเป็นทางผ่านของพระธรรมกายดังนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยว่าคุณยายท่านมีบุญขนาดไหนแค่เรามานั่งเฉยๆท่านหน้าคุณยายก็อยู่ในสายตาคุณยายแล้วตอนนี้กำลังอยู่ในสายตาท่านนะเวลาเราสบตาคุณยายความรู้สึกแล้วพระคุณคุณยายก็จะมาที่กลางใจของเรามันจะปรากฏมาสว่างเลยดีไหม
1: ด
0: ี
1: คร
0: ับ คุณยายท่านจะกลั่นแก้เติมบุญให้เราและใครได้ทำบุญกฐินยายคุณยายท่านจะคุมบุญให้เวลาคุณยายคุมบุญให้ท่านคุมบุญให้ทุกกายเลยไม่ใช่ให้บางกายเท่านั้นให้ทุกกายเลยกฐินยายปีนี้จึงเป็นปีอัศจรรย
1: ์
0: ที่ลูกหลานยายจะได้ทำบุญใหญ่กตัญญูบูชาคุณยายเพื่อเดินวัดพระธรรมกายกันนะจ๊ะ

วันนี้เป็นจดหมายจากลูกหญิงมาถึงครูไม่ใหญ่เนาะตอนแสนสุขใจได้มาเป็นลูกหลวงพ่อเปิดรายการด้วยเพลงมาสำนักกัลยาณมิตร

0: กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพรักมากที่สุดของลูกลูกวติกาแสนสุขศรีสุวรรณลูกแอนปัจจุบันรับบุญหน้ากองนครหลวง8แล้วหน้าเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครนะจ๊ะรายงานตัวนี้ลูกขอย้อนไปที่บ้านเกิดจังหวัดยะลา นี่คนยะลาเนาะลูกมีพี่น้องอยู่2คนชีวิตวัยเด็กลูกก็ไม่มีอะไรหวือหวาเรียบง่ายพอเพียงนี่ฝึกพอเพียงมาตั้งแต่ตอนเล็กกันเนาะแต่ก็ไม่ลำบากอะไรมีความสุขกับชีวิตที่เป็นแต่มีความฝันเล็กๆฝังลึกๆอยู่ในใจอย่างหนึ่งคืออยากมีอาชีพที่ได้ใส่เครื่องแบบสีขาวหมอก็
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่พยาบาลก็ไม่ใช่จนวันหนึ่งได้มาเจอเครื่องแบบสีขาวเท่านั้นแหละใช่เลยประทับใจตั้งแต่แรก

เห็นเลยคือเครื่องแบบอุบาสิกาโอ้นะมีพี่สะพ้ายคุณแม่ลูกแอนคุณพ่อที่ภาพปัจจุบันนะทางซ้ายภาพวัยเด็กนี่จ้า

0: เหมือนไหมเหมือนไหม
1: เหม
0: ือ
1: น
0: เนอะโอ้โหช่วงเรียนมหาลัยแม่อยากให้ลูกอยู่บ้านเป็นเพื่อนอ้าวแล้วจะไปเรียนได้ไงแต่ในใจลูกคิดว่าถ้าเราไม่เรียนต่ออีกไม่นานก็คงแต่งงานมีลูกแก่แล้วก็ตายไปชีวิตมีแค่นี้จริงๆเหรอชักสงสัยมีแค่นี้จริงเหรอด้วยคำถามนี้ลูกจึงตัดสินใจปฏิเสธแม่นะแล้วก็ขอมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งใจจะเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อยากเป็นโปรแกรมเมอร์แต่สุดท้ายกลับจบสถิติเกือบจะเป็นนักวิเคราะห์ระบบระหว่างเรียนลูกแอบแสวงหาที่นั่งสมาธิมาตลอดหาหนังสือมาฝึกฝนด้วยตัวเองนั่งไปก็รู้สึกสบายสบายแล้วก็มีความสว่างอยู่ตรงหน้าผากเสมอเลยคอยนัดเพื่อไปนั่งสมาธิที่จังหวัดสิงห์บุรีแต่เพื่อนยกเลิกกระทันหันเลยจึงลองหาที่นั่งสมาธิใหม่เจอวัดปากน้ำแต่ก็ไม่ได้ไปอีกจนกระทั่งมาเจอวิธีนั่งที่คล้ายกันกับวัดปากน้ำคือวัดพระธรรมกายเราจะเก็บความตั้งใจนี้ไว้เงียบๆจนเรียนจบนี่จ้ะโอ้เก็บไว้เงียบๆเงียบๆเลยนะสำเร็จการศึกษาสาขาสถิติจากไร่ลำกำแหงนี่เนาะโอ้ดูหน้าบัณฑิตใหม่ดูจากนั้นลูกก็ตัดสินใจจะไปหาที่นั่งสมาธิคนเดียวหาที่นั่งสมาธิคนเดียวเห็นยากก็นั่งในห้องนอนโดยมีจดหมายแรกคืออยากไปเข้าค่ายจิตอาสาเนี่ยเริ่มหาข้อมูลหาไปหามาหามาหาไปจู่ๆวันหนึ่งก็มีโบชัวมาเสียบไว้หน้าห้องพักเลยใครจะบอกไม่ต้องไปหาแล้วให้เปิดดูลูกจึงเปิดดูแล้วก็เห็นภาพเจ้าหน้าที่นั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ใส่ชุดขาวลูกคิดในใจว่าน่าไปจังเลยแต่ไม่ทำงานตรงกับวิชาที่เรียนมาพอดีคือด้านคอมพิวเตอร์และที่ทำให้ใจพองโตยิ่งกว่าคือทุกคนต้องรักษาศีล8ด้วยลูกคิดในใจว่าไม่เคยมีที่ทำงานที่ไหนเลยที่ระบุว่าพนักงานต้องถือศีล8เลยสักที่นายเคยจุดเริ่มต้นการสมัครเป็นจิตอาสาโครงการบัณฑิตแก้วนี่จ้ะคือบัณฑิตนี้จะใสสว่างตลอดโครงการที่ตั้งใจสร้างคนให้เก่งและดีประสานความรู้ทางโลกเข้ากับการฝึกฝนทั้งธรรมไปด้วยกันก่อนจะเป็นบัณฑิตแก้วต้องผ่านการอบรมธรรมทานญาติหญิงก่อนลูกก็สมัครเข้าอบรมทันทีลูกดีใจสุดๆเพราะตอบโจทย์ที่ตั้งใจไว้ตอนที่เป็นนักศึกษาเหมือนคำสัญญาที่แอบให้ตัวเองไว้ตอนเดินผ่านป้ายอบรมธรรมทานญาติหญิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าในที่สุดวันนี้ฝันก็เป็นจริงและในช่วงอบรมนั้นเองนี่ลูกก็เห็นอะไรคนหนึ่งในระยะใกล้ๆ มีความรู้สึกทั้งทึ่ง และอบอุ่นใจ แล้วก็เจอคนนี้รอคอยมาแสนนาน มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเดินผ่านมาและพูดว่ามีบุญมากนะจ๊ะ นี่เนาะ และเมื่อได้ยินมโนปณิธานของหลวงพ่อที่ว่าตราบใดที่สรรพสัตว์ทั้งหลายยังเข้าสู่พระนิพพานไม่หมด ข้าจะขออยู่เยี่ยงนี้เพื่อย่ำธรรมะไปรีบโลดสัตว์โลกต่อไปและจะขอเข้าพระนิพพานเป็นคนสุดท้ายลูกรู้สึกว่าหัวใจดวงนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินจนน้ำตาจะไหลเหมือนได้เจอต้นไม้ที่ตามหาตั้งชีวิตลูกคิดว่าถ้าเรามีส่วนในการช่วยงานหลวงพ่อคงจะดีไม่น้อยหลังจากการอบรมลูกก็ฝึกงานที่สำนักเผยแผ่ช่วยพระอาจารย์อบรมทั้งข้าราชการและเด็กนักเรียนแล้วต่อได้ศูนย์ประสานงานโครงการปฏิกาแก้วหนออ่อน 100,000 คนจากนั้นพระอาจารย์สุภโชคสุภโคก็ช่วยงานต่อที่โครงการวัดศพแก้ว 100,000 คนหลังจบการอบรมธรรมทายาทหญิงได้ร่วมรับบุญโครงการปฏิกาแก้ว 100,000 คนกับพระอาจารย์สุภโชคสุภโคนี่จ้ะลูกจะได้ทำหน้าที่การเมตต์ให้กับคุณพ่อคุณแม่และญาติที่ต่างจังหวัดให้เข้าใจเรื่องของวัดวันหนึ่งพ่อเดินทางมาวัดกับรถผู้นำบุญจังหวัดยะลาคิดว่าคงเป็นวัดทั่วๆไปแต่พอได้เห็นอัศจรรย์ตะวันแก้วดีตาตัวเองวันนั้นท่านมาท่านเห็นอัศจรรย์ตะวันแก้วดีนะคุณพ่อเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: พอท่านเห็นอัศจรรย์ตะวันแก้วดีตาท่านเองพอท่านกลับไปบ้านท่านเลิกเหล้าเลยเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เองโดยไม่ต้องให้มีใครมาขอร้องเลยเลิกเองนั่นคือความสำเร็จการทำหน้าที่กันมิตรกับคนที่รักที่สุดและแล้ววันแห่งการตัดสินใจครั้งสำคัญก็มาถึงตอนใกล้จบโครงการบัณฑิตแก้วพี่เลี้ยงยื่นใบสมัครอุปัชฌาย์ให้พร้อมกันนั้นก็มีบริษัทโทรมาเรียกไปรายงานตัวในตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบตามที่เคยสมัครไว้วันนั้นลูกก็ต้องเลือกระหว่างโลกข้างนอกที่อยู่กับคนไม่มีศีลเป็นส่วนใหญ่กับโลกข้างในวัดที่อยู่คนมีศีล227ศีล8ศีล5เป็นอย่างน้อยสุดท้ายลูกเลือกสมัครเป็นอุบาสิการุ่นที่16ไม่ตกนานมีนิพพานเป็นที่ไปและถ้าถามลูกวันนี้คิดอย่างไรกับวันนั้นลูกอยากบอกตัวเองในอดีตว่าคิดยังไง
1: เราตัดสินใจถูกแล้วค่ะ
0: โอ้เราตัดสินใจถูกแล้วเนาะ

ลูกและเพื่อนๆอบรมไม่ทันครบกำหนดก็ต้องรีบลงมาฝึกงานที่โครงการบ้านกัลยาณมิตรใดด่วนเราจะไปฝึกที่ภาคนครหลวงสองก่อนเมื่อใกล้แยกย้ายลงหน่วยงานพี่ๆก็แจ้งว่ารุ่นที่16ทั้ง86ชีวิตมีบุญมากที่หลวงพ่อทำเมตตาให้ลงมาช่วยงานที่สำนักกันมิตรกันทั้งรุ่นเลยช่วยงานสำนักกันมิตรเนาะเราจึงมารับบุญในสังกัดใหม่คือภาคนครหลวง8ภาคน้องใหม่ในยุคนั้นดูแลทั้งหมด9เขตโดยมีพี่ซีมกันวิกนิษฐาเจษดารวมผาสุขเป็นหัวหน้าภาคที่คอยดูแลน้องๆให้อิสระให้การปรึกษารับบุญดูแลกันเหมือนพี่เหมือนน้องโอ้พี่ซีมในใจดีใจดีนี่เนาะมีลูกเอลูกซิมแอนลูกยุลูกเก๋อ๋อทั้งทีมเลยเนาะช่วงปี2543นี่เองคือช่วงที่ลูกได้เริ่มทำหน้าที่แจ้งข่าวบุญทางโทรศัพท์ครั้งแรกมือกดเบอร์ใจเต้นเหมือนตีกลองต้องตั้งสติอาราธนาครูบาอาจารย์ช่วยลูกเป็นคนพูดไปเก่งแต่เดี๋ยวนี้ลูกพูดไปหยุดหรือเปล่านะแต่พี่ๆสอนไว้เสมอว่าอย่าปฏิเสธบุญให้ทำหน้าที่ด้วยใจจริงใช้ปรารถนาดีต่อเจ้าภาพเหมือนญาติของตัวเองดีจ้ะถูกหลักวิชาคนแรกที่ลูกนึกถึงและกล้าลองโทรแจ้งข่าวบุญด้วยคือคุณพ่อกับคุณแม่พอสำเร็จก็ดีใจโอ้โหเก่งเนาะกลายเป็นกำลังใจทำหน้าที่กับผู้มีบุญคนต่อไปได้อย่างไม่กลัวต่อไปมีคำสอนหนึ่งที่ลูกยึดถือมาตลอดชีวิตการทำหน้าที่นี้นั่นคือการที่เราไปแจ้งข่าวบุญคือเราไปช่วยรักษาสมบัติให้เขาเนาะติดตัวข้ามชาติเลยทำให้ลูกสบายใจเห็นทุกครั้งที่โทรไปมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไปช่วยรักษาสมบัติเขาเนาะเพราะเรากำลังไปช่วยดูแลสมบัติของเขาให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งชาตินี้และภพชาติต่อไปด้วยเนี่ยจ้ะด้วยความจริงใจและปรารถนาดีเหมือนญาติคนหนึ่งที่รักและหวังดีกันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสิ้นอายุไขโดยเฉพาะการแจ้งข่าวบุญกฐินเพราะเป็นบุญใหญ่มากๆปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวนี่เนาะปีหนึ่งมีกฐินครั้งเดียวเพราะนั้นต้องแจ้งหลายครั้งเนาะปีละครั้งจ้ะ

0: ทุกครั้งที่ผู้ทำหน้าที่แจ้งข่าวบุญพูดซ้ำๆมันเหมือนได้บันทึกข้อมูลนี้ไว้ที่ศูนย์กลางกายงานแต่ละงานที่ทำจึงใช้กำลังกายในจากตรงศูนย์กลางกายนั้นเสมอหลวงพ่อเคยสอนว่าเวลาคิดอะไรไม่ออกก็ให้ออก
1: จากความคิด
0: ทำจิตให้สงบแล้วจะพบทาง
1: ออก
0: จ้ะโดยนั่งหลับตาพักผ่อนหย่อนใจไว้ที่ศูนย์กลางกายเหมือนได้ชาร์จแบตพอลืมตามาสิ่งที่คิดไม่ออกก็คิดออกทันทีเลยแล้วก็ลูกก็สภาพว่าในช่วงเข้าวัดมาใหม่ๆเนี่ยสารภาพเลยลูกเคยรู้สึกท้อจนถึงขั้นคิดจะตัดสินใจไปจะอยู่หรือจะไปจะทิ้งเป้าหมายที่ตั้งใจไว้จริงหรือจะพอนึกถึงหลวงพ่อคือจะอยู่หรือจะไปเนี่ยพอนึกถึงหลวงพ่อน้ำตาก็ไหลไหลไม่หยุดเลยจนต้องบอกตัวเองว่าเป็นไงเป็นไงสู้กันอีกสักครั้ง
1: สาธุ
0: จะไปไหนเราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีแม่จะไปไหนแล้วลูกก็ผ่านช่วงนั้นมาได้จนถึงวันนี
1: ้
0: เดี๋ยวประโยคที่ว่าลอกเลือกลูกให้มาทำหน้าที่นี้จงทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเป็นการพูดที่ทรงพลังที่สุดสำหรับลูกเสมอจ้ะก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆให้มาทำหน้าที่ตรงนี้จงทำหน้าที่นี้ให้ดีกว่าดีที่สุดปี2548

0: พี่ซิมคณิษฐานะ
1: ใช่ใช
0: ่ให้โอกาสลูกเป็นหัวหน้าเขตบางซื
1: ่อ
0: รับหน้าที่ดูแลผู้มีบุญเต็มระบบจากที่ไม่เคยทำก็ทำจากที่ทำไม่เป็นก็ฝึกจนชำนาญไม่ว่าจะเป็นการจัดงานตักบาตรงานเลี้ยงพระแม้กระทั่งงานศพก็จัดเก่งเนี่ยขนาดผู้ทีละโลกไปแล้วปลื้มเลยโอ้นี่นะบางงานไม่มีอุบาสกไม่รู้ไปไหนหมดลูกก็ต้องขึ้นไปเป็นมัคคทายกเองทำไปด้วยหลักที่ยึดมั่นเสมอว่าไม่ได้
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ีไม่มี
2: ไม่ได
0: ้ไม่
2: ได้
0: ต้องดี
2: ดีที่ส
0: ุดสุดยอดโอ้เอ็กก็ดูรับทำหน้าที่ได้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยงานที่ทำไม่เป็นก็ค่อยเรียนรู้ทุกอย่างแล้วฝึกฝนจนชำนาญก็ยิ้มทุกหน้าเลยอ่ะเอาดูเลยเนี่ยเห็นไหมยิ้มทุกหน้าเลย
1: ใช่ทุกหน้า
0: ไม่ได้ไม่มีไม่มี
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ต้อง
2: ได
0: ้ต้องดีกว่า
2: ดีที่สุด
0: นี่ปี2551เป็นปีที่งานในพื้นที่แน่นที่สุดกับโครงการตักบาตร1ล้านรูปพระนครหลวง8ลุยจัดทุกเขตเริ่มจากมีบุรี500รูปแม้เป็นเขตที่มีเพื่อนต่างศาสนิกเยอะก็ยังจัดได้สำเร็จนี่เนาะตอนนั้นข้าวสารที่พระนครก็เปลี่ยนจากถนนคนกลางคืนเป็นถนนแห่งบุญได้เพียงชั่วข้ามคืนที่เยาวราชในเขตป้อมปราบจะตักบาตรได้ถึง 30,000 รูปโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมในพื้นที่มาเป็นประธานจัดงานเองหาทุนเองประสานงานเองจนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีบางซื่อและตุศิษย์ก็ได้รับการตอบรับที่ดีไม่แพ้กันต่อเนื่องมาถึงปี2552นี่เนาะโอ้สุดยอดเห็นแล้วน่าปลื้มหนึ่งโครงการตักบาตรล้านรูปนครหลวง8ลุยจัดทุกเขตเลยดีจ้าสาธุจ้าภายนครหลวง8รับบุญทุกโครงการที่ส่วนกลางมอบหมายทั้งโครงการบวช 7,000 รูป 7,000 ตำบลบวชพระสารูปตัวไทยวาสิกาแก้วนาออน 100,000 คนวาสิกาแก้ว 500,000 คนทำสำเร็จมาได้ทุกครั้งเลยนี่จะโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยนี่จะนาออนนอแก่ได้หมดเลยปี2564ท่านผอ.อารักษ์และพี่บิ่งน้องกองนครหลวง8ให้โอกาสโลกรับบุญเป็นหัวหน้ากองนี่เนาะทั้งที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเก่งพอเก่งไหม
1: เก่งค่ะ
0: เก่งไหมผอ.ยืนยันแต่พี่บิ่งเคยสอนไว้ว่ามีบุญอะไรมาก็ต้องไม่มีข้อแม้และเงื่อนไขให้ตอบสั้นๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: yesอย่างเดียวและจะทำได้เองถ้าใจเราอยู่ในบุญลูกจึงยึดคอนเซปต์การทำงานจากหลวงพ่อที่ว่าถ้าใจใสใจสบาย
2: ทำอะไรก็สำเร็จ
0: ถ้าใจอยู่ฐานที่เจ็ด
2: ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายสบาย
0: ตรงกับสโลแกนนครหลวง8ว่านครหลวง8ใจใสใจสบายทำง่ายมากได้ง่ายUnlimitedสำเร็จทุกเป้าหมายสุดยอดสุดยอด

0: ชีวิตจึงมีเป้าหมายกำลังให้กำลังใจครูไม่ใหญ่มีเส้นทางสร้างบารมีที่ชัดเจนเป้าหมายสูงสูงลูกในวันนี้คืออยากเข้าถึงพระธรรมกายที่ชัดใสสว่างตลอดเวลาก็ได้นะจ๊ะอนุมัติอนุโมทนาเลยได
1: ้
0: นี่เนาะอนุโมทนาไหมโอ้นี่ไงเป้าหมายสูงสุดของลูกในวันนี้ถูกต้องเลยจ้ะได้สิจ้ะได้ถ้าเราตั้งความปรารถนาอยากจะได้จริงๆทำถูกหลักวิชากันนั้นและอยากทุกคนมีสมบัติจักรพรรดิตักไปพ้องใช้ไม่หมดก็อันนี้เขาก็ต้องสั่งสมบุญเยอะๆนี่จ้ะลูกพร้อมช่วยงานพระศาสนาวิชาทำการแบบชีวิตเป็นเดิมมันฟังเพลงนี่ลูกบริการที่แสนภูมิใจ

0: ชีวิตนี้ขอมีโอกาสรับบุญของหลวงพ่อและหมู่คณะช่วยงานพระศาสนาและวิชาธรรมกายแบบไม่มีข้อแม้และเงื่อนไขและถ้ามีโอกาสที่กราบเรียนเพียงประโยคเดียวลูกอยากบอกว่า
1: ข้าพเจ้าล้นใจ
0: ฟังเลย

0: สาธุจ้า
1: สาธ
0: ุท่านนี้ลูกขอสรุปชีวิตทั้งหมดเป็นประโยคเดียวว่า

แล้วก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวน่าปลื้มใจประทับใจเนาะเป็นเรื่องราวของอุบาสิกาที่สละตนเองเข้ามาร่วมสร้างบารมีดังนั้นบางคนบางท่านก็บอกเอ้ยโยม อยู่เป็นผู้นำบุญจะมีโอกาสได้มาร่วมสร้างบารมีแบบนี้ไหมก็อธิษฐานจิตเนาะมันก็จะมีช่องทางหลายๆคนหลายๆท่านก็มาเป็นอะไรนะกายสิทธิ์ก็มีเนาะมีกายสิทธิ์มีศรัทธาวาสมีอะไรก็มาได้ในหลายรูปแบบแนวทางในการที่พวกเราอยากจะมาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีกันเอาแล้ววันนี้เราก็มาสู่เรื่องราวที่เราได้ติดตามกันมาเมื่อคราวที่แล้วหลวงพี่ได้นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์นะที่หายไปจากโลกที่ได้ตั้งหัวข้อว่ามนุษย์ที่หายไปตอนที่หนึ่งเมื่อคราวที่แล้วที่มีปรากฏอยู่ในปโลกสูตรเนื่องจากว่าพราหมณ์เขาสงสัยว่าบรรพบุรุษเขาบอกไว้มนุษย์มีมากมายแน่นเอียดไปหมดแล้วพอมายุคปัจจุบันมันหายไปได้กันหมดพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเฉลยไปฟังในบางส่วนไปแล้วคราวนี้วันนี้เราจะได้มาติดตามในตอนที่สองนะมนุษย์ที่หายไปตอนที่สองในเรื่องนี้เรามาดูในมนุษย์จุติติลฉานสูตรว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากมนุษย์แล้วไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานมีจำนวนมากกว่าเมื่อคราวที่แล้วคงจะได้จำได้ว่าที่พระองค์ได้เอาเล็บจับฝุ่นขึ้นมาจากแผ่นดินน่ะแล้วก็ถามว่าฝุ่นในแผ่นในเล็บมือพระองค์กับฝุ่นในแผ่นดินอันไหนมันมากกว่ากันภิกษุก็ตอบว่าโอ้ยมันเทียบกันไม่ได้เพราะฝุ่นในแผ่นในเล็บมือของพระองค์เนี่ยมันนิดเดียวเท่านั้นเองพระองค์ก็บอกนั่นแหละมนุษย์ที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์นรกมันมากเหมือนกับแผ่นดินส่วนที่ไปเกิดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเท่ากับดินที่อยู่ในฝุ่นที่อยู่ในเล็บมือของพระองค์มาตอนนี้ก็เหมือนกันพระองค์ก็เปรียบเทียบเหมือนกันว่าพอตายไปแล้วเนี่ยนะเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันน้อยมากส่วนใหญ่ไปเกิดเป็นอะไรพอถ้าไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็กลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมากกว่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เนื้อหาเนี่ยที่ท่านไปยันใหญ่เอาไว้ก็จะขยายความคล้ายๆกันว่าที่มันเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามนุษย์นั้นยังไม่เห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงตรงนี้ได้ขยายความไปเมื่อคราวที่แล้วว่าการ เห็นอริยสัจสี่เนี่ยต้องเป็นเรื่องการรู้การเห็นนะไม่ใช่เป็นเรื่องของการท่องจำหรือนึกคิดจินตนาการต้องไปรู้ไปเห็นดังนั้นในหลายๆพระสูตรที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกก็จะพูดอย่างนี้แหละว่าเป็นเพราะว่าไม่เห็นอริยสิทธิ์อริยสัจสี่ตามความเป็นจริงนั้นพอเราได้ไปศึกษาเรียนรู้ในคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำหรือของมหาปูชนียาจารย์หลวงพ่อคุณยายเราอย่างเนี้ยท่านก็จะได้ขยายความทำให้เราเห็นแจ่มแจ้งอ๋อการเห็นอริยสัจสี่มันเป็นอย่างนี้นะนั่นก็ต้องรู้ต้องเห็นด้วยสมาธิจิตนะไม่ได้เกิดจากการท่องจำแล้วไปตีความกันมั่วๆเอานะในต่อมาท่านก็บอกว่าในมนุษย์จุติเปตะวิสยสูตรว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในภูมิแห่งเปรตภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายที่จุติจากมนุษย์แล้วกลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีจำนวนน้อยเราพอได้คำตอบใช่ไหมว่าทำไมมันตายไปแล้วมันหายมันค่อยๆหายไปหายไปทั้งไหนก่อนมนุษย์มันมีเยอะแยะแออัดยัดเยียดมันหายไปไหนนี่แหละส่วนใหญ่มันหายแวบกลับไปอยู่สัตว์เป็นสัตว์นรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ก็เหมือนกันไปอะไรไปเกิดจุติกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากมนุษย์แล้วไปเกิดในภูมิแห่งเปรตมีจำนวนมากกว่าเนี่ยก็ไปอาจจะเยอะกันอยู่ในเปรตนุ่นมันก็ค่อยๆหายไปหายไปลดน้อยลงไป
าถึงส่วนข้อในมนุสสจุติเทวนิรยาธิสูตรว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาและเกิดในนรกเป็นต้นภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์แล้วไปเกิดในหมู่เทวดามีจำนวนน้อยนี่ส่วนสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกกำเนิดในสัตว์เดรัจฉานเกิดในภูมิแห่งเปรตมีจำนวนมากกว่าถึงเทียบให้ดูเลยโอ้โหกว่าจะหลุดไปเกิดเป็นเทวดาได้เนี่ยมันน้อยมากนะซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายๆก็จะมีขยายความให้เห็นว่าทำไมมันถึงไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายอะไรพวกนี้มันมากมายกว่าที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็มีเหตุอยู่คราวนี้พอพูดถึงเรื่องนรกเนี่ยก็อยากจะนำเอาเรื่องราวว่าเอ๊ะทำไมมันไปเกิดเป็นนรกมันง่ายกว่าที่จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเพราะอะไรแล้วก็ในความหมายที่คนไปเกิดนรกนั้นน่ะที่มีบางคนบางกลุ่มบางพวกเขาก็ปฏิเสธนะเขาปฏิเสธว่านรกมันไม่มีจริงหรอกพระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบว่าสวรรค์ในอกนรกในใจก็ว่ากันไปคราวนี้เราจะได้มาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พระองค์ตรัสเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของการอุปมาอุปไมยหรือการเปรียบเทียบมันเป็นเรื่องราวที่เป็นภาพเป็นสิ่งที่ปรากฏจริงๆเพราะว่าคนบางกลุ่มบางพวกเนี่ยแม้จะเป็นผู้มีความรู้ครูบาอาจารย์หรือนักวิชาการบางกลุ่มพวกเขาก็พยายามปฏิเสธเรื่องนี้นะสมัยหนึ่งเคยไปสมัยบวชใหม่ๆเขานิมนต์ไปเทศน์บ้านกัลยาณมิตรไปเจอครูอยู่ท่านหนึ่งท่านสอนนักเรียนประถมพอพูดถึงเรื่องนรกสวรรค์เทวดาอะไรเงี้ยเขาทักท้วงขึ้นมาในท่ามกลางที่กำลังนั่งฟังเทศเขาบอกพูดไกลตัวเขาไม่เชื่อนะเขาพยายามปฏิเสธเรื่องนรกสวรรค์แปลกมากเลยนี่ระดับครูบาอาจารย์นะดังนั้นลูกศิษย์ลูกหาไม่ต้องห่วงว่าทำไมมันถึงผิดเพี้ยนกันไปเยอะแท้จริงมันไม่เป็นเรื่องไกลตัวเลยนะมันอยู่กับตัวเราการไปนรกไปสวรรค์มันอยู่จากการกระทำทางกายทางวาจาทางใจของเรานี่เองดังนั้นมันไม่ได้อยู่ไกลจักรวาลว่าใครจะไปนรกได้ต้องไปทำผิดนอกจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันจริงๆมันอยู่กับตัวเรานี่เองมันไม่ได้อยู่ไกลเลยนะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูเรื่องนี้ว่ามันใกล้เราขนาดไหนทำไมมันเป็นเหตุทำให้มนุษย์เนี่ยไปนรกง่ายเหลือเกินในเรื่องนี้ยกตัวอย่างมาในพระไตรปิฎกเล่มที่25พระสุตตันตปิฎกเล่มที่17เอาฉบับมหาจุฬามาขุททกนิกายขุททกปาฐธรรมบทเนี่ยเอาโกกาลิกสูตรว่าด้วยพระโกกาลิกะที่เอาตัวอย่างตรงนี้มาก็พยายามเปรียบเทียบให้นักเรียนเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยบางครั้งบางคราวเหตุการณ์เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในวงการของพระสงฆ์การที่พระสงฆ์องค์หนึ่งกระทำผิดนี่พวกก็ลามด่าไปทั้งสังฆมณฑลเลยอันนี้ระวังนะระวังนะเวลาทำบุญกับสงฆ์เนี่ยเราได้บุญเยอะบางทีเราด่ากวาดเรียบไปเลยเนี่ยระวังเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนพระโกกาลิกะนี่อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูบางครั้งบางคราวเราต้องทำความเข้าใจว่าไอ้ความเป็นสัจธรรมความเป็นจริงของมนุษย์เนี่ยมันก็มีนะมันก็มีเป็นเรื่องปกติว่ามันมีดีมีชั่วมีผสมปนเปกันบางครั้งบางคราวคนใกล้ตัวเราก็ยังเป็น

างหนึ่งด้วยอารมณ์หรือจิตของมนุษย์ที่ยังไม่เป็นอรหันต์หรือยังไม่เป็นอริยะบุคคลมันมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ต้องอะไรมากมาตัวของเราเนี่ยบางทีตื่นขึ้นมาวันนี้โอ้ยอยากนั่งสมาธิเหลือเกินไม่อยากจะวุ่นวายอะไรกับใครเลยใจใสแต่บางวันตื่นขึ้นมาปุ๊บหน้าหงิกหน้างงเดี๋ยวเห็นคนนั้นก็ไม่พอใจเดี๋ยวก็ไปดุลูกดุสามีบางทีรถติดก็ด่าเกิดเปิดข่าวมาเอ้าน้ำท่วมไปด่าเขาอีกเลยเห็นไหมมันมีรอบตัวไปหมดดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าใครที่จะสามารถควบคุมอารมณ์ดูแลตัวเองได้มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราเข้าใจสัจธรรมอย่างนั้นเราเห็นความเป็นจริงดังนั้นการที่เราจะไปเหมารวมทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็คงไม่ได้เหมือนผลไม้หนึ่งตะกร้ามันอาจจะมีเสียไป4-5ลูกเราจะเททิ้งทั้งตะกร้าหรือว่าเราจะคัดเฉพาะที่มันเสียมันเน่าทิ้งล่ะมันก็ต้องไปพินิจพิจารณากันให้ดีอันนี้ก็เหมือนกันพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาในพระพุทธศาสนาโอ้พวกด่ากลาดด่ารวมไปหมดเลยมองเป็นคณะสงฆ์หรือสังฆมณฑลไม่เหลืออะไรชิ้นดีเลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกขายให้ดีนะนักเรียนนะเพราะมันจะเป็นวิบากหนักที่ยกตัวอย่างมาให้ดูเรื่องนี้โกกาลิกะสูตรว่าด้วยพระโกกาลิกะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีกรุงเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลพระโกกาลิกะภิกษุเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายพิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมกขัลลานะเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วรู้อำนาจความปรารถนาชั่วที่ได้เข้าไปกราบทูลอย่างนี้มันมีที่มาที่ไปคือในอรรถกถานั้นขยายความว่าอ๋อสมัยนั้นท่านพระโกกาลิกะเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าอาวาสองค์หนึ่งเหมือนกันนะมีปกครองวัดอยู่วัดหนึ่งแล้วคราวนี้ท่านพระโมคคัลลาภาษารีบุตรอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาท่านก็ผ่านไปทางนั้นก็เข้าไปพักที่วัดนี้แหละแล้วท่านก็ไม่อยากจะให้ประชาชนเนี่ยพากันแตกตื่นว่าโอ้ยท่านพระโมคคัลลาสารีบุตรมาแล้วเราต้องเตรียมการทำถวายสังฆทานใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆในยุคปัจจุบันพระไหนที่ท่านเป็นเกจิอาจารย์มีชื่อเสียงต่างๆไปที่ไหนที่ไหนประชาชนก็จะพากันแห่แหนห้อมล้อมอะไรประมาณนั้นแต่ก็นี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรท่านก็ไม่อยากจะให้เกิดการอย่างนั้นให้อยู่ให้เป็นแบบธรรมชาติท่านมาก็ปกติบิณฑบาตอะไรปกติไปไม่ต้องไปเอิกกระเริกก็ไปสั่งท่านพระโกกาลิกะว่าอย่าไปบอกญาติโยมให้เป็นไปตามธรรมชาติคราวนี้พอท่านไปแล้วประชาชนก็รู้ข่าวจริงๆรู้ข่าวก็พากันมานิมนต์ท่านไปโอ้ทำบุญกันทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลประมาณเนี้ยก็พากันมาทำบุญเยอะเลยคราวนี้เมื่อทำบุญมาพวกข้าวปลาอาหารข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ถวายท่านพระโมคคัลลากับสารีบุตรเนี่ยมาปุ๊บท่านก็พระโกกาลิกะเนี่ยก็มีความหวังว่าโอ้สบายแล้วเราพอท่านพระมหาโมคคัลลาพระสารีบุตรมาญาติโยมศรัทธาเลื่อมใสขนาดนี้พอประชาชนถวายพัตตาหารหรือถวายถ้าเป็นปัจจุบันแล้วเทียบกันให้เข้าใจง่ายๆก็ข้าวสารอาหารแห้งอะไรประมาณเนี้ยที่เหลือก็คงจะยกให้วัดเราหมดแต่เอาจริงๆท่านพระมหาโมคคัลลาภาษารีบุตรท่านก็รู้ว่าอัธยาศัยองค์นี้ท่านเป็นคนมักสะสมท่านก็เลยไม่ได้ให้ท่านก็แจกจ่ายไปทางอื่นแค่นี้แหละโกรธนี่ผูกโกรธผูกอาฆาตแปลกดีเหมือนกันนะนี่ถึงบอกไงว่าแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยนี่ขนาดในยุคพระพุทธเจ้ามันก็มีการฝึกตัวออกมาแต่ละคนแต่ละท่านถามว่าได้เจอฟังเทศฟังธรรมไหมฟังเทศฟังธรรมแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนฟังแล้วจะเป็นอรหันต์หมดโอ้ถ้าฟังเทศฟังธรรมแล้วพวกเราเป็นอรหันต์หมดนี่นักเรียนเราฟังกันมาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวจนเฒ่ากันนี่เนี่ยคงอรหันต์หอกันได้หมดแล้วฟังกันตั้งแต่ผมดำจนกระทั่งผมขาวนี่ตั้งแต่หน้าตั้งแต่หน้าตึงจนกระทั่งหน้าหยอดหมดแล้วนะนั้นเนี่ยเราก็ทั้งเทศทั้งฟังกันมาไม่รู้กี่ปี

เนี่ยเข้าวัดมา20-30 ปีบางคน40-50 ปีใช่ไหมดังนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้ได้ขนาดไหนสติปัญญาการฝึกฝนอบรมการที่จะพัฒนาตนเองคือธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่การเอาไปใช้ด้วยมันไม่ใช่ว่าเป็นการฟังเพลิดเพลินไปอย่างเดียวสามารถเอาไปพัฒนาปรับปรุงตนเองเสร็จแล้วเราตรงนี้เรายังมีข้อบกพร่องอะไรอยู่ไหมไม่ใช่เราฟังแล้วจะไปมองโอ้คนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ไม่ใช่แล้วมาเอาฟังแล้วเนี่ยเอามาดูว่าเทียบเคียงว่าใจเรายังคิดชั่วอยู่ไหมยังรู้สึกยังอยากทำชั่วอยู่ไหมกายวาจาใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ดีหรือยังอันไหนที่เรายังบกพร่องอยู่ก็แก้ไขอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเอามาใช้เอามาปฏิบัติอันนี้ก็มันนี่ขนาดยุคพระพุทธเจ้ายังอยู่โกกาลิกะเนี่ยท่านก็อัธยาศัยดั้งเดิมมาอย่างนั้นคราวนี้พอท่านพระมหาโมคคัลลากับพระสารีบุตรไปเสร็จโกรธผูกอาฆาตก็เลยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้านี่มาแล้วไปรายงานพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วดูดิไม่ใส่ร้ายท่านนะรู้อำนาจความปรารถนาชั่วเมื่อโกกาลิกะภิกษุกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโกกาลิกะภิกษุดังนี้ว่าโกกาลิกะเธออย่ากล่าวอย่างนั้นโกกาลิกะเธออย่ากล่าวอย่างนั้นเธอจงทำจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิดเพราะสารีบุตรและโมคคัลลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักคือพระพุทธเจ้าก็รู้อยู่ว่าโมคคัลลาสารีบุตรหรืออัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาของพระองค์เนี่ยเป็นพระอรหันต์หมดอาสวะกิเลสแล้วความประพฤติเช่นนั้นท่านไม่มีแล้วท่านก็เตือนสติเพื่อจะให้โกกาลิกะภิกษุนั้นเกิดความตำนึกขึ้นมาได้แต่ผลปรากฏว่าพอมันโกรธมันเกลียดมันผูกอาฆาตก็ไปแล้วเนี่ยมันก็มองแต่ความที่ไม่ดีแล้วก็คิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือมนุษย์จะเป็นอย่างนั้นนะอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆแม้ครั้งที่2โกกาลิกะภิกษุกราบทูลพระมหาภาคว่าก็คือกราบทูลเหมือนเดิมแหละว่าเนี่ยท่านไม่ดีพระโมคคัลลาสารีบุตรไม่ดีแม้ครั้งที่2พระผู้มีภาคก็ได้ตรัสกับโกกาลิกะภิกษุดังนี้ก็คือได้ตรัสเหมือนเดิมว่าเอออย่าไปผูกอาฆาตหรืออย่าไปคิดร้ายต่อท่านโมคคัลลาสารีบุตรนะเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นเช่นนั้นโกกาลิกะภิกษุก็กราบทูลพระผู้มีภาคเจ้าก็แม้ครั้งที่3แม้ครั้งที่3พระผู้มีภาคก็ได้ตรัสกับโกกาลิกะภิกษุว่าก็เตือนสติเหมือนกันถึง3ครั้งครั้งนั้นโกกาลิกะภิกษุลุกขึ้นจากอาสนะถวายพิวาทพระผู้มีภาคกระทำประทักษิณแล้วจากไปคือพอกราบทูล3ครั้งพระพุทธเจ้าก็เตือนสติบอกว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้น3ครั้งคราวนี้มันก็คงจะมีในใจลึกๆเลยว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าคงลำเอียงเข้าข้างโมคคัลลาสารีบุตรแต่ท่านก็ไม่ได้แสดงอาการกับพระพุทธเจ้านะก็ยังกราบแล้วก็แสดงความเคารพพระพุทธเจ้าจากไปแต่จากไปด้วยความขุ่นข้องหมองใจใจมันไม่เคลียร์มันยังผูกอาฆาตยังรู้สึกสององค์นี้ต้องเลวอย่างนั้นแน่ๆแค่นี้ยังบริจาคให้เราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดข้างค้างคาใจคือการที่คิดผูกอาฆาตพยาบาทกับพระอรหันต์และเป็นพระอรหันต์ที่มีคุณธรรมสูงเป็นยังไงเออแปลกมากเลยนะกรรมมันส่งผลทันตาในชาตินั้นของท่านเลยอ่ะเมื่อโกกาลิกะภิกษุจากไปไม่นานร่างกายก็มีตุ่มขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเกิดขึ้นทั่วร่างตุ่มเหล่านั้นโตเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดแล้วก็โตขึ้นเท่าเมล็ดถั่วเขียวดูดิจากเล็กๆเนี่ยมันเท่ากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดเม็ดเล็กๆอ่ะนะมันคล้ายๆเป็นผื่นขึ้นมาก่อนพอนานเข้านั้นเข้าเอาจากผื่นมันก็เริ่มโตขึ้นเป็นเหมือนเมล็ดถั่วเขียวโตขึ้นจากเมล็ดถั่วเขียวก็เท่ากับเมล็ดถั่วดำโตเท่าเมล็ดพุทราโอใหญ่ขึ้นนะหัวแม่มือเลยเมล็ดพุทรานะโตเท่าเมล็ดกระเบากระเบามันเป็นไม้ชนิดหนึ่งก็มันคล้ายที่เราเคยเห็นพวกลูกสมอนะประมาณนั้นนะลูกสมอกระเบาเนี่ยเคยอาตมาเคยเห็นตอนสมัยก่อน

พ่อเนี่ยเป็นแผลที่เท้าแล้วมันเป็นแผลที่หายยากก็เรียกมันเป็นแผลกลายแล้วมันมีสูตรของโบราณเขาก็ไปเอาเม็ดกระเบานี่แหละมาเผาไฟแล้วบดทํายาก็เลยรู้อ๋อเคยเห็นโยมพ่อใช้ก็เลยรู้เข้าใจอ๋อบางคนอาจจะไม่เข้าใจเม็ดกระเบามันเป็นยังไงก็เทียบไปเหมือนประมาณลูกสมอประมาณนั้นแหละเมล็ดกระเบาโตเท่าผลมะขามป้อมโตเท่าผลมะตูมโอ้โหมันดูดิจากเท่ากับเมล็ดพันธุ์ประการนะโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยกรรมมันส่งผลนะโตเท่าผลมะตูมแก่แล้วก็แตกเยิ้มหนองและเลือดหลั่งออกมาโอ้โหมันจากเล็กใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งแตกพวกเนอะโอ้กรรมมันแรงขนาดนั้นเนาะที่กรรมมันแรงเนี่ยเป็นเพราะว่าจิตของท่านหรือใจของท่านอาฆาตอาฆาตแล้วก็คิดร้ายต่อพระอรหันต์ตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะไอ้พวกที่อาฆาตเนี่ยน่ากลัวคือถ้าตอนนี้พระพุทธเจ้าเตือนสติแล้วเกิดได้สำนึกแล้วไปขอขมาเนี่ยเหตุการณ์นี้มันคงไม่เกิดขึ้นแต่นี่คงโอ้โหมันเหมือนทั้งอาฆาตด้วยแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ไม่จัดการโมคคัลลาสารีบุตรตามความรู้สึกของตนเองที่กราบทูลเหมือนไปฟ้องแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทำตามก็เลยไปโกรธพระพุทธเจ้าคงในใจลึกๆเนี่ยก็คงจะโกรธพระพุทธเจ้าด้วยผลมันก็เลยโอ้โหทับทวีขึ้นมาจากนั้นพอมันแตกพั่วขึ้นมาทำยังไงก็มรณภาพครั้งโกกาลิกะภิกษุได้มรณภาพเพราะอาพาธนั่นเองแล้วไปเกิดในปฐุมนรกเพราะมีจิตผูกอาฆาตในท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมกขลานะดังนั้นเรียนนะเราต้องดูใจของเรานะอย่าให้มีความผูกอาฆาตท่านถึงบอกว่าอย่าโกรธข้ามชาติอย่าอาฆาตกันข้ามคืนต้องสั่งทิ้งให้หมดนะคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยสอนพวกเราเสมอว่าไอ้ความเศร้าหมองความโกรธความเกลียดต่างๆอย่าให้มันมีอยู่ในใจให้สั่งออกไปจากใจเหมือนเราสั่งขี้มูกทิ้งอย่างนั้นน่ะสั่งออกฟึดเดียวเลยพอมันเริ่มโกรธเริ่มเกลียดแล้วอย่าให้มันผูกเห็นมั้ยพวกนี้มันผูกแล้วยิ่งมาผูกต่อผู้ทรงศีลเนี่ยมันหนักมันเกิดดูดิว่าเอ๊ะท่านก็ไม่ได้ไปตบไปตีไปฆ่านะแต่ว่าทำไมอานุภาพมันแรงมากลงพวดลงไปนู่นเลยนะปฐุมนรกปฐุมนรกเนี่ยเดี๋ยวเราขยายความต่อไปว่ามันมีความน่ากลัวขนาดไหนครั้งนั้นครั้นเมื่อราตรีผ่านไปเท้าสหัมบดีพรหมมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโกกาลิกะภิกษุมรณภาพแล้วไปเกิดในปฐุมนรกเพราะมีจิตผูกอาฆาตในท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมกขลานะนี่ไงผูกอาฆาตคือมันเหมือนจิตท่านพยายามแบบเร่าร้อนอ่ะ AI มันก็ทำได้เหมือนเนาะเดี๋ยวนี้มันทำมันมาช่วยได้เยอะมากเลยนะเพียงแต่ว่าเราจะใช้มันประโยชน์ไปทางไหนเท่านั้นเองเท้าสหัมบดีพรหมขันกราบทูลอย่างนี้แล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแลท้าวสามบดีผมท่านก็มีความสนอกสนใจเหมือนกันนะติดตามข่าวสารเหมือนกันเห็นพฤติกรรมนี้ติดตามข่าวสารมันเป็นยังไงอ้อไปเห็นเอ้านู่นตกนรกไปแล้วท่านรีบมากราบรายงานพระพุทธเจ้าครั้นคืนนั้นผ่านไปพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าพอท้าวสามบดีพรมมารายงานเสร็จสรรพเรียบร้อยพอสว่างแล้วเนี่ยพระองค์ก็ตรัสเรียกภิกษุมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเท้าสหัมบดีพรหมเนี่ยก็ได้กราบทูลอย่างที่บอกมาแล้วจากนั้นพระองค์ก็ตรัสต่อว่าภิกษุทั้งหลายเท้าสหัมบดีพรหมคั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็กระทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประมาณอายุในปฐุมนรกนานเท่าไหร่หนอพอพระพุทธเจ้าบอกว่าโกกาลิกะภิกษุตัวนี้จากพระภิกษุรูปหนึ่ง
ก็ไปเป็นสัตว์นรกในปฐุมนรกนรกดอกบัวนะเออคราวนี้สงสัยว่าแล้วไปอยู่ที่นั่นน่ะมันมีอายุยาวนานประมาณเท่าไหร่พระผู้มีภาคตรัสว่าภิกษุประมาณอายุในปฐุมนรกนานมากประมาณอายุในปฐุมนรกนั้นยากที่จะนับได้ว่าประมาณเท่านี้ปีประมาณ100ปีเท่านี้ประมาณ 1,000 ปีเท่านี้ประมาณแสนปีเท่านี้คือท่านบอกโอ้มันยาวนานมากนะเออไม่น่าเชื่อเนาะแค่ผูกอาฆาตในท่านพระอรหันต์คิดร้ายต่อท่านเนี่ยไปลงถึงปฐุมนรกเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นเหมือนนรกขุมย่อยของอเวจีมหานรกนะนะเดี๋ยวเราดูต่อไปเนี่ยจะเข้าใจอ๋อมันเป็นขุมย่อยภิกษุนั้นทูลถามอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์จะพอยกอุปมาได้หรือไม่พระพุทธเจ้าข้าแม่ภิกษุก็สงสัยหนักครับอีกว่ายังไม่รู้ไม่เห็นนี่บอกโอ้โหพระองค์บอกว่ายาวนานมากมันนับไม่ได้ว่าจะเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีพระภิกษุก็สงสัยขอพระองค์ยกตัวอย่างได้ไหมพระผู้มีภาคตรัสตอบว่าได้ภิกษุแล้วตรัสว่าภิกษุหนึ่งเกวียนนี่ท่านเอามาตราวัดของคนในยุคนั้นที่เห็นกันเป็นปกติเอามาให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายๆภิกษุหนึ่งเกวียนเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา20ขารีล่วงไปแล้ว 100,000 ปีบุรุษจึงนำเมล็ดงาออกจากเกวียนนั้น1เมล็ดเมล็ดงา1เกวียนของชาวโกศลซึ่งมีอัตรา20ขารีนั้นจะพึงหมดไปโดยทำนองนี้เร็วกว่าแต่ว่า1อัมพุทนรกหาหมดไปไม่นี่มันจะแตกตัวออกไปอีกแล้วนะจากปฐุมนรกเป็นอัมพุทนรกอีกเดี๋ยวท่านจะเข้าใจจะยกตัวอย่างมาตราวัดของที่พระพุทธเจ้าทรงขยายความเนี่ยคำว่าขารีมันมีการนับกันอย่างไรขารีเป็นชื่อมาตราตวงชนิดหนึ่งของอินเดียโบราณมีลำดับมาตราดังนี้สี่กุฑวะนะหรือปัสสตะฝ่ายมือถ้าเป็นภาษาเราก็เรียกสี่ฝ่ายมือเป็นหนึ่งปัฏฐะก็เป็นหนึ่งกรอบนี่เขาเอามือนะเป็นตัววัดตัวกรอบกันคนในยุคนั้นเอ๊ะถ้าเกิดคนมือมันใหญ่กว่าพวกมันก็ได้เยอะกว่าสิเนาะหรือเขาจะอาจจะมีมาตราว่าฝ่ายมือของคนระดับไหนอะไรยังไงก็คงจะมีรายละเอียดตรงไปกว่านั้นแต่ว่าเขาก็เอาสิ่งที่ในกายมนุษย์นี่แหละเป็นตัววัดสี่ฝ่ายมือเป็นหนึ่งกรอบหรือสี่ฝ่ายมือเป็นหนึ่งกรอบถ้าเป็นภาษาบาลีก็สี่กุฑวะหรือสี่ปัสสตะเนี่ยเป็นหนึ่งปัฏฐะสี่ปัฏฐะก็คือสี่กรอบนะเป็นหนึ่งอารหกะเป็นหนึ่งอารหกะก็คือหนึ่งทนานสี่อารหกะเป็นหนึ่งโทนะจากทนานก็เริ่มเป็นจะเป็นเหมือนหม้อทำนองนั้นนะหม้อดินเนาะหนึ่งโทนะเป็นหนึ่งมานิกะเป็นหนึ่งมานิกามันก็จะค่อยๆโตขึ้นนี่ภาพเขาก็ทำชัดเจนดีเหมือนกันนะมันเห็นเลยภาพชัดขึ้นสี่มานิกาเป็นหนึ่งขารีนี่ตรงนี้แหละที่พระองค์เปรียบเทียบเมื่อกี้ว่าขารีที่เราเรียกกันนะสี่มานิกาเป็นหนึ่งขารี20ขารีเป็นหนึ่งเกวียนนั้นสรุปลำดับมาตราตวง4กุฑวะเป็น1ปัฏฐะ4ปัฏฐะเป็น1อรหกะ4อรหกะเป็น1โทนะ4โทนะเป็น1มานิกา4มานิกาเป็น1ขารี20ขารีเป็น1เกวียนดังนั้น1เกวียนถ้าเรานับเป็นเข้าใจง่ายๆประมาณ20กระสอบ20กระสอบเข้าเปลือกเป็น1เกวียนสมมุตินะคราวนี้20กระสอบนั้นน่ะเอาใส่เมล็ดงาเข้าไปเราคิดว่า1กระสอบเนี่ยเมล็ดงามันเท่าไหร่ล่ะไม่รู้ว่ากี่แสนกี่ล้านเม็ดนะกี่แสนกี่แสนล้านเมล็ดพระองค์ก็บอกว่าการที่จะนับวันเดือนคืนของปฐุมนรกเนี่ยก่อนที่จะไปถึงปฐุมนรกมันก็จะเรียงลำดับก่อนไปอีกย่อยลงมาอีกเนี่ยเอา1ปีเอาเมล็ดงาออกไป1ท่านบอกโอ้โหเมล็ดงาหมดไป1ไป20กระสอบแล้วเนี่ย

ก็อายุมนุษย์อายุสัตว์นรกนั้นก็ยังไม่หมดน่ะนี่เป็นการเปรียบเทียบไม่เห็นนะว่ามันยาวนานขนาดไหนนั้นซึ่งก็มาเทียบเคียงนรกก่อนที่จะไปถึงปฐุมนรกเนี่ยมันก็ผ่านทีละขั้นตอนก่อน20อัมพุนะอุมอัมพุทธนรกเป็น1นิรัพพุทธนิรัพพุทธนรก20นิรัพพุนรกเป็นอภพนรก20อภพนรกเป็น1อหหนรก20อหหนรกเป็นอัตตนรก20อัตตนรกเป็น1กุทุทะกุมุทะนรก20กุมุทะนรกเป็นโสขันธิกะนรก20โขทันโสขันธิกะนรกเป็น1อุปปละกะนรก20อุปปละกะนรกเป็น1ปุณฑลีนรก20ปุณฑลีนรกเป็น1ปฐุมนรกเห็นไหมกว่าจะไปถึงปฐุมนรกเนี่ยมันก็จะไล่ย่อยลงไปเหมือนเมื่อกี้เนี่ย4ฝ่ายมือเป็น1กอบอย่างเงี้ยไล่ไปอย่างเงี้ยคล้ายๆกันคราวนี้ท่านเปรียบเทียบให้เห็นแค่ไอ้อัมพุทธนรกเนี่ยขนาดว่าเมล็ดงา20กระสอบหรือ1เกวียนเนี่ยนะเทียบให้ฟังเนี่ยมันยังโอ้โหแค่ระดับพื้นๆเนี่ยมันกว่าจะไปถึงปฐุมนรกนี่อีกยาวนานนะดังนั้นนรกในเอเวจีมหานรกเนี่ยมันก็จะมีนรกเล็กอยู่ในนรกใหญ่ที่ทิ้งแยกออกมาถึงบอกว่าปฐุมนรกเป็นส่วนย่อยของเอเวจีมหานรกนี่ยังไม่ถึงระดับมหานรกนะถ้าเป็นมหานรกเนี่ยโอ้โหมากมายมหาศาลเป็นกับๆ กันเลยเดียวนะกว่าจะได้ผุดได้เกิดดังนั้นถึงบอกไงว่าหลุดไปแล้วเนี่ยกว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มันถึงยากจังถึงบอกมันไปอาจยัดเยียดกันอยู่ตรงนั้นหมดมนุษย์เราก็ที่พราหมณ์สงสัยไงว่าแล้วมันหายไปไหนกันหมดทำไมไม่กลับมาเปิดเป็นมนุษย์อีกมันก็อยากกลับมานั่นแหละแต่ว่ามันเนี่ยพอไปแล้วนี้มันโอ้มันไม่ใช่ของง่ายนะกว่าจะได้กลับมาเดี๋ยวมันต้องผ่านกระบวนการอะไรอีกเยอะดังนั้นท่านถึงบอกว่านรกในเอเวจีมหานรกเนี่ยมันก็จะมีนรกเล็กอยู่ในมหานรกใหญ่ก็จะมีย่อยออกไปก็คือ1อัมพุทธนรก2นิรัพพุทธนรก3อภพนรก4อหหนรก5อัตตนรก6กุมุทะนรก7โสคันธิกะนรก8อุปปละกะนรก9ปุณฑลีกะนรก10ปฐุมนรกท่านบอกทั้งหมดนี้อยู่ในอเวจีมหานรกเป็นนรกเล็กอยู่ในนรกใหญ่ไม่มีภูมิเป็นของตนเองแต่เป็นที่ซึ่งสัตว์จะต้องรับกรรมเช่นอัมพุทธนรกเป็นสถานที่ทรมานสัตว์โดยการนับชิ้นเนื้อเป็นเครื่องบอกระยะเวลาในการทรมานสัตว์อันนี้เป็นบทขยายมาจากอัตถกถานะคราวนี้เรามาดูที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงโกกาลิกะภิกษุต่ออันนี้ขยายเวลามาให้พวกเราได้เห็นว่าพระภิกษุท่านสงสัยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้ฟังว่าการนับมันยากเหลือเกินแต่ท่านก็พอยกอุปมาประมาณได้ว่ากว่ามันจะหลุดพ้นออกมาได้แต่ละขั้นตอนของนรกเนี่ยมันใช้เวลายาวนานมากภิกษุโกกาลิกะนี้เกิดในปฐุมนรกเพราะมีจิตผูกอาฆาตในสารีบุตรและโมคคัลลานะพระพิภาคสุคตศาสดาคันตัดไวยากรณะภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประทานประพันธ์ต่อไปอีกว่าพลุสวาจาคำหยาบเนี่ยเป็นเหมือนผึ่งไม่ใช่พึ่งนะผึ่งเป็นอุปกรณ์ถากไม้อย่างหนึ่งนะเป็นอุปกรณ์ถากไม้ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ไปค้นหาอยู่ใน AI มันน่าจะมีบอกมั้งหรือไม่ฉะนั้นก็พวก Google อะไรต่างพวกนั้นก็ไปหาดูพลุสวาจาคำหยาบเป็นเหมือนผึ่งเครื่องตัดตนของคนพาลผู้กล่าวคำชั่วย่อมเกิดที่ปากของคนพาลเห็นไหมแค่เราปากของเรานะกล่าวแค่ไม่ดีด่าคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นยังพาไปนรกได้เลยมันง่ายมากนะที่จะพาไปนรกดังนั้นมันถึงพากันไหลไปนรกเยอะกว่าที่ขึ้นสวรรค์ไงเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะพากันหลงไปตามกระแสอย่างนั้นก็ใช้ปากเนี่ยไปทำความชั่วมันไม่ได้อยู่ไกลตัวนะอยู่กับตัวเราเลยนะย่อมเกิดที่ปากของคนพาลผู้ใดสรรเสริญคนที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรสรรเสริญ
ผู้นั้นชื่อว่าสั่งสมความผิดไว้ด้วยปากย่อมไม่ประสบความสุขเพราะความผิดนั้นเห็นไหมนี่พระองค์ถึงพยายามตรัสเตือนว่าปากเราเนี่ยมีปากเดียวแต่เราจะเอาไปทำให้เกิดบุญหรือเกิดบาปถ้าเราจะให้เกิดบุญก็อย่าลืมนะนี่ก็จะออกพรรษาก็จะถึงเทศกาลกฐินแล้วนะกฐินที่หลวงพ่อคุณครูไม่อยากถามพวกเราไงวันนี้ใครไปแจ้งข่าวบุญกฐินคุณยายแล้วหรือยังนั่นไงเห็นไหมเราใช้ปากอันเป็นมงคลของเราเนี่ยกล่าวแนะนำพร่ำสอนบอกชวนคนทำความดีทำบุญกุศลทำกฐิน118ปีคุณยายอาจารย์มรัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงอย่างนี้ก็เป็นบุญกับเราปากนั้นก็เป็นมงคลปากนั้นก็นำสวรรค์มาให้แต่ปากนี้นะเอาไปด่าเอาไปประทุษร้ายจ้วงจับกล่าวร้ายใส่ร้ายภิกษุสงฆ์องค์สมณีผู้ทรงศีลหรือด่ากราดบิดามารดาผู้มีอุปการะคุณต่างๆอย่างนี้ปากนั้นก็เป็นปากอัปมงคลเป็นปากที่นำนรกมาให้อยู่ที่เราจะใช้ไปทางบุญหรือทางบาปแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวคราวหน้าแล้วก็มาติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: ฝันในฝันเคสสตัดดี้ตอนทำดีสุดขั้วทำชั่วสุดขีดตายแล้วไปไหน
1: พ่อมีอาชีพทำนาแล้วก็เป็นแชมป์ทำบาปหลายอย่างเช่นแชมป์จับงูมาถลกหนังขายทำอย่างนี้เป็นประจำแชมป์เผามดฆ่ามดเป็นรังๆไม่ว่ามดดำหรือมดแดงแชมป์ฆ่าควายเชือดเอาเนื้อมาทำอาหารทำให้ควายร้องอย่างทุรนทุรายจนมันขาดใจตายพ่อดื่มเหล้าเล่นพนันทุกอย่างเล่นตั้งแต่ไพ่ตองไพ่นกกระจอกเดินสายเล่นไฮโลชนไก่เล่นมวยมีลีลาการเชียร์มวยอย่างออกรถออกชาติบางทีก็ไปที่เวทีมวยเลยแล้วถ้ามีถ่ายทอดมวยทางทีวีพ่อก็จะไม่พลาดจะดูอย่างดูดื่มแล้วก็ไม่ให้ใครเปลี่ยนไปช่องไหนเลยพ่อเคยได้รับอุบัติเหตุรถชนจนขาหักจนหมอตัดสินใจว่าวันรุ่งขึ้นให้ตัดขาแต่พ่อไม่ยอมจึงตะเกียกตะกายหนีออกจากโรงพยาบาลและไม่อยากจะเป็นคนขาด้วนแล้วก็หนีไปรักษากับพระซึ่งปัจจุบันทำให้ขาของพ่อน่ะไม่เท่ากันส่วนด้านเดียงพ่อก็สุดขั้วเช่นกันคือท่านน่ะเป็นคนใจใหญ่ในการทำบุญชอบทำบุญมากเวลาทำบุญนอกจากจะเอาเงินตัวเองทำแล้วยังชอบชวนคนอื่นด้วยเจอใครก็เป็นชวนดะท่านจะเป็นมรรคนายกหลายวัดสร้างสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาไว้หลายอย่างซ้ำบอกบุญกฐินบอกบุญผ้าป่าเก่งมากเมื่อพ่อเข้าสู่วัยชราพ่อป่วยหลายโรคและทรุดลงเรื่อยๆจนใกล้วาระสุดท้ายก่อนพ่อตาย7วันพ่อมีอาการแปลกๆคือเอาละตอนนี้เราจะได้ศึกษาแล้วล่ะพ่อร้องโวยวายทำมือขวักไขว่สับสนเพ้อไม่ได้สติกระสับกระส่ายแล้วก็บอกว่าเห็นแต่งูเต็มไปหมดเพราะท่านเอาหนังงูขายแล้วงูไม่ใช่อยู่ๆแล้วสลัดหนังให้มาเลยต้องเอาดวงวิญญาณมาออกก่อนแล้วถึงจะเอาหนังงูออกได้ทั้งที่พ่อกำลังมองไปที่พระพุทธรูปพ่อร้องขอให้เอางูออกไปสักครู่ก็เหลือบมองขึ้นที่เพดานบ้านบอกว่าทำไมมีแต่น้ำน้ำกำลังไหลมาแล้วพ่อจะเปลี่ยนอาการเพ้อไปเรื่อยๆบางทีอยู่ดีๆก็ปรบมืออย่างเฮฮาทำท่าเหมือนเชียร์อะไรสักอย่างแล้วก็เอาแขนทั้งสองข้างงงกระหากันที่หัวทำท่าเหมือนควายที่ท่านเชือดแล้วบางทีก็หยิบหมอนขึ้นมาเขย่าเหมือนไฮโลอย่าลืมว่าท่านไปเล่นไฮโลเห็นไหมจ๊ะมันมาแล้วพอสักครู่พ่อมองลงมาที่พื้นบอกว่าทำไมมีแต่มดเต็มพื้นไปหมดเผาไปหลายลังเลยเดียวลงจากเตียงไม่ได้เลยบอกให้เอามดออกไปพ่อเพ้ออย่างต่อเนื่องสลับอาการไปมาอย่างสับสนถึง6วันลูกรู้สึกสลดใจมากเพราะรู้ว่าหากพ่อตายไปตอนนั้นนรกต้องเป็นที่ไปสำหรับพ่อลูกจึงบอกพี่น้องและแม่ใหญ่ให้รีบติดจานดาวทำให้พ่อซะเถอะเพราะเป็นทางรอดสุดท้ายที่จะช่วยพ่อแล้วลูกจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้เองซึ่งทุกคนต่อต้านและก็ไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงสำบอกกับลูกว่าลูกบ้าไปแล้วเหรอลูกจึงอาศัยความใจเย็นค่อยๆ อธิบายบอกว่าถ้าไม่เชื่อก็ให้ลองพิสูจน์ดูลองนั่งสมาธิดูก็ได้แล้วจะพบว่าสิ่งนี้ดีที่สุดซึ่งบังเอิญมากที่น้องสาวคนเล็กต่างมารดาเกิดสนใจจึงลองนั่งดูแล้วเขาก็บอกอย่างตื่นเต้นว่า นั่งแล้วเห็นแสงสว่างอะไรกลางท้องเห็นแล้วมีความสุขจึงรีบไปบอกแม่ใหญ่ให้ติดจานให้พ่อเนื่องจากแม่ใหญ่เนี่ยรักลูกคนนี้มากเห็นไหมต้องเอาลูกคนโปรดไปจึงยอมเชื่อจากนั้นจึงรีบติดต่อให้คนมาติดจานให้ที่บ้านหลังจากติดเสร็จลูกเปิดดาวธรรมขึ้นก็เป็นช่วงสวดมนต์ทำวัดเย็นซึ่งทำให้พ่อได้ยินเสียงสวดมนต์ชัดเจนพ่อเปลี่ยนจากอาการเพ้อโวยวายเห็นโน่นเห็นนี่มาสงบลงได้สติขึ้นลูกจึงได้โอกาสพูดทบทวนบุญทุกบุญให้พ่อฟังซึ่งแต่ละบุญพ่อพยักหน้ารับรู้ได้หมดพ่อเปลี่ยนจากมือขวักไขว่มาเป็นพนมมือแล้วก็ได้ดูรายการอนุบาลฝันในฝันวิทยาเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตเพราะกว่าคนในครอบครัวจะตกลงกันได้ว่าจะติดก็เป็นวันสุดท้ายที่พ่อจะมีชีวิตอยู่แล้วเห็นไหมอย่าช้ารีบติดซะพ่อมองไปที่ทีวีโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเทศสอนอยู่หน้าจอในช่วงทุ่มครึ่งช่วงอนุบาลฝันในฝันวิยามมาพอดีลูกบอกพ่อว่านี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านกำลังส่งบุญให้พ่ออยู่นะให้พ่อทำใจใสๆแล้วก็สอนให้พ่อทำสมาธิสัมมาอรหังตามไปด้วยแล้วลูกก็บอกพ่อต่อว่าลูกรับเป็นประธานกองกฐินจักรพรรดิปี48ด้วยให้พ่อได้บุญด้วยกันแล้วก็รีบนำผ้าไตรกฐินจักรพรรดิปีนี้ประคองวางบนอกพ่อให้พ่ออธิษฐานนึกถึงบุญสักครู่พ่อก็เริ่มหายใจแผ่วลงแล้วก็จากไปอย่างสงบขณะประคองผ้าไตรไว้บนอกนั่นเองคำถามบุพกรรมใดที่ทำให้พ่อขาหักเกือบโดนตัดขาและหลังจากหายแล้วขายาวไม่เท่ากันคะกรรมนิมิตต่างๆพ่อก่อนตาย7วันเกิดจากบุพกรรมใดหากพ่อตายไปตอนเห็นกรรมนิมิตที่ไม่ดีเหล่านั้นตายแล้วจะไปไหนบ้างพ่อรู้สึกอย่างไรในขณะที่ได้ดู DMC และได้ถือผ้าไตรกฐินจักรพรรดิปี48ก่อนจะตายแล้วพ่อไปไหนได้รับบุญที่อุทิศหรือไม่มีอะไรอยากฝากถึงไหมคะกำแหน่งพ่อที่ทำให้ทุกคนในบ้านไม่ยอมติดจานดาวธรรมให้พ่อแต่มาตัดสินใจติดอวันสุดท้ายของชีวิตพ่อหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะพ่อขาหักเกือบโดนตัดขาหายแล้วขาไม่เท่ากันเพราะกรรมในอดีตพ่อเป็นนักเลงชอบทำร้ายผู้อื่นด้วยการชกต่อยแต่รวมกับกรรมปานาติบาตในปัจจุบันที่จริงต้องถึงตายแต่บุญที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอุ้มไว้จึงทำให้เป็นอยู่แค่นั้นจ้ากรรมนิมิตก่อนตายต่างๆดังกล่าวเกิดจากการกระทำตอนเป็นมนุษย์ได้ฆ่างูมดควายชกมวยเชียร์มวยตีไก่เล่นการพนันเป็นต้นสลับขึ้นมาให้เห็นถ้าตายตอนนั้นจะต้องไปมหานรกหรือมีเจ้าหน้าที่มารับตัวไปยมโลกพ่อดูจานดาวธรรมและถือผ้าไตรจักรพรรดิทำให้พ่อนึกถึงภาพบุญของตัวที่เคยทำในพระพุทธศาสนาเช่นบุญบวชบุญเป็นมรรคทายกวัดเป็นต้นทำให้ภาพบาปกรรมต่างๆหายไปบุญกุศลยังได้ช่องแซงหน้าบาปอกุศลทำให้ไปเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานเป็นทองขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส3ได้รับบุญที่อุทิศไปให้พอรู้สึกดีใจและมีความสุขที่ได้มาอยู่ตรงนี้และฝากขอบคุณมายังตัวลูกเป็นอย่างมากที่ทำให้พ่อมาอยู่บนสวรรค์ชั้นนี้ถ้าไม่ได้ตัวลูกพ่อคงแย่ไปแล้ว วิบากกรรมของพ่อยังแรงอยู่จึงทำให้สมาชิกทุกคนตัดสินใจช้าในการติดจานดาวธรรมและเมื่อบุญส่งผลจึงทำให้ตัวลูกเกิดแรงบันดาลใจและทำให้ทุกคนตัดสินใจติดจานดาวธรรมในวันสุดท้ายของชีวิตพ่อ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันประมลชนะจรัสโชติพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปติดตามรับฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่ากฐินสามัคคีกฐินจอยไม่ใช่กฐินจวกต้องไปแล้วหน้าม่วนไม่ใช่หน้ามุ่ยนะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมให้นั่งให้ดีก่อนจะไปทอดกฐินตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเหลือแต่นั่งธรรมะให้เห็นดวงเห็นองค์พระเห็นดวงเห็นองค์พระปุ๊บไปทอดเลยนั่งนอนยืนเดินให้เห็นดวงเห็นองค์พระให้ได้จะได้พร้อมไปทอดกฐินกันสำนักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีทำบุญประจำปีถวายสังฆทานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคลผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมณห้องประชุมชั้น6ตึก1อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงค่ะเมื่อเร็วๆนี้คณะผู้บริหารสำนักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายและพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ตลอดจนคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมทำบุญประจำปีสำนักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายโดยมีพระมหาสุธรรมสุรัตโนปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมเป็นประธานสงฆ์จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นคณะสงฆ์ให้ศีลก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บูรพาจารย์และผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วโดยคณะสงฆ์ได้เมตตาสวดบทธรรมนิยามและเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาอันงดงามเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญส่วนกุศลและมีความสุขในสัมปรายภพบรรยากาศภายในงานจึงเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นเปี่ยมด้วยบุญใหญ่จากนั้นท่านประธานสงฆ์คณะพระผู้บริหารและคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลและประกอบพิธีกล่าวคำถวายไทยธรรมโดยมีคุณแม่อุดมท้วมสมบูรณ์และคุณเบญจมาศดวงเดือนเป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกระเป๋าเดินทางโดยมีด็อกเตอร์ชนิดาจันทราศีสไลและอาจารย์พรทิพย์ตับกลางนำกล่าวคำถวายก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมถวายไทยธรรมและกระเป๋าเดินทางแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติค่ะพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาจับสลักพัดกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรช่วงท้ายเป็นพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคลพระมหาสุธรรมสุรัตโนปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมโดยในพิธีผู้แทนคณะสงฆ์ได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นผู้แทนสมาชิกสำนักและเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายพานดอกไม้ก่อนที่กัลยาณมิตรสุปานันท์ปิ่นศูนย์ได้ขับเสภาด้วยสุรเสียงอันไพเราะถวายมุทิตาแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้รับชมวีดิทัศน์ประมวลภาพประวัติการสร้างบารมีของท่านประธานสงฆ์เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญและถือเป็นต้นแบบอันงดงามในการสร้างบารมีต่อไปค่ะสำหรับพิธีทำบุญประจำปีสำนักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายและมุทิตาอายุวัฒนมงคลในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ และยังเป็นการหลอมรวมดวงใจของคณะสงฆ์และสาธุชนให้ตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางการสร้างบารมีเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้จะพาไปชมภาพบรรยากาศความปลื้มปิติในโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกระถินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดณทุดงคสถานอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญค่ะงานนี้ผู้เข้าอบรมตั้งใจมาเติมความบริสุทธิ์กายใจเพื่อเตรียมความพร้อมลุยงานบุญใหญ่ในการเป็นตัวแทนทอดกระถินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งแต่ละท่านนะคะได้ถ่ายทอดความประทับใจและความรู้สึกเอาไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเราไปติดตามรับชมรายงานสัมภาษณ์นี้พร้อมทางร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดได้ทั่วประเทศแบบนี้ของหลวงพ่อท่านทำเป็นความภูมิใจมากๆในความรู้สึกแม่นะคะที่วัดน่ะบางทีเราไม่มีเจ้าภาพกฐินใช่ไหมคะ
2: เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่ชาวบ้านได้รับแล้วน้ำตาไหลนะคะ

เป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าของแม่เนี่ยจะได้รับเป็นปีที่สองแล้วทางชุมชนก็มีความพร้อมที่จะรับกฐินนี้และก็มีความดีใจมากๆคือยินดีที่จะรับกฐินทุกปีค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดได้ทั่วประเทศแบบนี้ของหลวงพ่อท่านทำเป็นความภูมิใจมากๆในความรู้สึกแม่นะคะที่วัดน่ะบางทีเราไม่มีเจ้าภาพกฐินใช่ไหมคะเราก็ไม่ค่อยมีทีนี้พอมีมันก็เป็นกฐินสามัคคีในชุมชนของเราเองจำนวนก็ไม่เยอะเราก็ทำตามประเพณีกันไปความคิดของแม่จะเป็นความคิดส่วนบุคคลการที่คนจะดี 100% ทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะคะพระสงฆ์เพิ่นก็เหมือนกันนะคะอยากให้แยกแยะว่าคนที่ดีก็มีเยอะแยะชาวบ้านเขาก็จะไม่อยากไปวัดเพราะว่าได้ยินข่าวพระสงฆ์ไม่ดีอย่างมีพระ 5-6 รูปมีอยู่รูปนึงที่ทำตัวไม่ถูกต้องบางคนก็ไม่อยากใส่บาตรแล้วอีก4รูปแล้วใครจะดูแลถ้าไม่ใช่ชาวพุทธของเรานะคะอันนี้อยากให้ชาวบ้านแยกแยะแบบนี้ค่ะกฐิน 30,000 วัดแบบนี้อยากให้มีไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นโครงการที่ดี

ีมากๆไม่น่าจะมีใครทำได้เหมือนหลวงพ่อที่ทำทุกๆปีนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่าจำนวนเงินมันไม่ใช่น้อย30,000 วัดทั่วประเทศนะคะทุกๆปีอยากให้มีแบบนี้ค่ะ

เงินมันเป็นปัจจัยสำคัญความดีความงามความอะไรหลายๆอย่างที่เรามีพร้อมอยู่แล้วแต่ขาดเงินความคิดสร้างสรรค์ที่เราจะทำนุบำรุงศาสนาต่อไปนะมันทำได้ยากเมื่อมีกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยที่หลวงพ่อได้ให้ถ้าเป็นว่ามหัศจรรย์มั้ยมหัศจรรย์มากเพราะว่ามันไม่คิดว่าจะมากมายขนาดนี้นะคะกว่าจะรวมเงินกันเข้าได้มาแต่ละหมื่นแต่ละแสนนี่เราต้องลำบากเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่ชาวบ้านได้รับแล้วน้ำตาไหลนะคะศาสนามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆกว่าจะมีพระพุทธเจ้ากว่าจะได้ตรัสรู้นะคะเนาะกว่าจะมีพระธรรมตรัสรู้เกิดขึ้นและกว่าจะมีพระสงฆ์ให้เราได้กราบได้ไหว้และพระสงฆ์เป็นผู้ที่ให้ที่ยิ่งใหญ่ทั่วไทยก็ถือว่าเราเป็นผู้มีบุญได้มีอยู่ใต้ร่มบุญของหลวงพ่อก็ต้องขอพระคุณหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งค่ะ

อำนาจเจริญกฐินประเภทหลักนั้นเนี่ย234วัดแล้วก็กฐินสมทบประเภทหมื่นนั้นเนี่ย180วัดรวมๆแล้วก็411วัดสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดภาพบรรยากาศคือการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่รุ่น1รุ่น2ที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าอเลิร์ตเบิกบานตั้งแต่รุ่น1น่ะเกือบ400ท่านเป็นตัวแทนอำเภอเมืองแล้วก็เป็นตัวแทนจากวัดที่เข้าโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทยประเภทหลักคือประเภท 100,000 บาทและที่สำคัญเองนั้นเนี่ยหลวงพ่อเจ้าอาวาสเมื่อท่านทราบว่ามีโครงการกฐินแล้ววัดท่านเนี่ยได้รับเลือกเข้าโครงการตามคุณสมบัติของโครงการท่านก็ปลื้มปิติแล้วก็ชักชวนอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วบางท่านก็เคยมาบางท่านก็บอกว่าโอ้ปีนี้เขาให้โควต้ามาแค่5ท่านแต่อยากมาเกินอย่างเงี้ย8 10หรืออะไรก็ตามแต่ที่แบบโครงการเนี่ยสนับสนุนแล้วก็อยากจะมาร่วมโครงการแล้วหลวงพ่อท่านเองท่านก็เมตตามาส่งเลยนะมาส่งที่ศูนย์อบรมทุดงคัสถานมาเจริญเป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักแล้วก็มารุ่นที่2เนี่ยก็เป็นอำเภอพนาชานุมานอำเภอเสนางคณิคมรุ่นนี้ก็เกือบ400ท่านเหมือนกันก็เป็นบรรยากาศที่รู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกเนี่ยเข้ารับการอบรมบางท่านก็มาเจอทุดงคัสถานอำนาจเจริญครั้งแรกแรกๆก็เอ๊ะสงสัยว่าไอ้ที่ทุดงคัสถานอำนาจเจริญเนี่ยเป็นวัดเป็นที่พักสงฆ์หรือสถานปฏิบัติธรรมมาด้วยความสงสัยแต่กลับไปด้วยความเรื่มใสเพราะว่าแต่ละท่านมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าปลื้มปิติทั้งสถานที่แล้วก็อาหารแล้วก็บุคคลทุกสิ่งทุกอย่างมาถึงแล้วก็กลับไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความปลื้มที่สำคัญหลวงพ่อท่านก็มารับมาส่งนะเพราะว่าท่านให้ความสำคัญซึ่งรวมๆแล้วเนี่ย3รุ่นเนี่ย 1,000 กว่าคนในปีนี้หลักๆบรรยากาศเนี่ยที่ปลื้มจริงๆก็คือญาติโยมเนี่ยได้ฝึกสมาธิเรื่องของกายสบายใจสบายที่หลวงพี่เองมีโอกาสได้ไปติวธรรมะแล้วก็มาเล่าประสบการณ์แล้วก็แนะนำการปฏิบัติธรรมไม่เชื่อว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนไม่เคยได้นั่งสมาธิแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยรู้สึกว่ากายสบายใจสบายบางคนก็น้ำหูน้ำตาไหลเพราะว่าเขามีความสุขมีความสุขในเรื่องของการนั่งสมาธิแล้วกลับไปเนี่ยก็จะไปเป็นต้นบุญต้นแบบแล้วก็ชุมชนเนี่ยเขาเกิดกระแสที่อยากมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอบคุณสิ่งที่หลวงพ่อได้หยิบยื่นให้ชุมชนแล้วก็วัดแล้วเรื่องนี้เนี่ยส่งผลไปถึงเรื่องของการบวช

พระด้วยปีนี้เนี่ยอำนาจเจริญเนี่ยกฐินหลัก234วัดแต่ละวัดเนี่ยภาวนาว่าจะชวนบวชวัดละอย่างน้อย1รูปแต่อำนาจเจริญเนี่ยปีนี้ชวนบวชนั้นเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้ที่368รูปเชื่อมั่นเชื่อมือเหลือเกินว่าอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วแล้วก็หลวงพ่อเจ้าวาดวัดต่างๆเนี่ยท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีบางวัดส่งใบสมัครแล้วเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดีส่งใบสมัครบวชแล้วก็ส่งชายแมนมาบวชหรือแม้กระทั่งอุบาสกแก้วเนี่ยมีประมาณ 4-5 คนที่จบโครงการแล้วเนี่ยเขียนใบสมัครแล้วบอกว่าผมจะบวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

มรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครพนมจัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ณโรงเรียนบ้านสำราญอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะสำหรับพิธีเปิดค่ายอบรมได้รับเกียรติจากนายอนันต์ภูมิดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงานโดยมีนายสราวุธบ้านกลางครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกกล่าวรายงานก่อนที่นักเรียนจะได้รับฟังโอวาทจากพระอธิการธนวัฒน์ยศวุฒโธเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีฝากตัวเป็นศิษย์พิธีอาราธนาศีล5และได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนอกจากนี้ภายในงานยังมีนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจสามารถมาให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกายและใจหลังจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระใบดีกาธีรพัฒน์ฐานวิโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีเทพประดิษฐารามได้แสดงธรรมในหัวข้อทานศีลสมาธิปัญญาคือให้นักเรียนเข้าใจหลักธรรมพื้นฐานและเห็นแนวทางในการนำธรรมะไปใช้พัฒนาตนเองก่อนที่นักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรม UG5 และเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธเพื่อการสร้างนิสัยที่ดีผ่านการเรียนรู้ประกอบด้วยฐานที่1สมาธิฝึกใจให้สงบใจนิ่งคิดดีและสื่อสารที่สร้างสรรค์ฐานที่2จัดพับเก็บฝึกวินัยสร้างนิสัยดีเรียนรู้ภารกิจห้องเรียนต้นแบบเพื่อส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความรับผิดชอบต่อพื้นที่ส่วนรวมฐานที่3ปัดกวาดเช็ดถูสร้างความรับผิดชอบและฐานที่4ห้องน้ำฝึกนิสัยรักความสะอาดโดยยึดแนวคิดให้ผู้ที่มาใช้ต่อจากเรารู้สึกเป็นคนแรกเสมอเพื่อสร้างความรับผิดชอบและความใส่ใจต่อผู้อื่นจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระมหาสสิพงศ์สิริรัตโนหัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกชมรมพุทธศาสตร์สากลได้เทศนาเรื่อง5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยความดีสากล5ประการและความเป็นจริงของชีวิต7วันหลังความตายพร้อมนำสรุปบทเรียนจากฐานกิจกรรมและมอบของรางวัลให้กับกลุ่มนักเรียนที่มีความสามัคคีโดยตลอดการเข้าค่ายนักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมผ่านการลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การฝึกใจให้สงบการสร้างระเบียบวินัยการรักษาความสะอาดไปจนถึงการมีจิตอาสาเป็นการฝึกนิสัยที่ดีให้ติดตัวและสามารถนำไปใช้ได้ทั้งโรงเรียนที่บ้านและในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้จัดอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วชาวญี่ปุ่นท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สงบร่มรื่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาฝึกฝนตนเองตามหลักพุทธวิธีและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะโดยตลอดระยะเวลา10วันของการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าในการศึกษาธรรมะฝึกฝนตนเองและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวพุทธซึ่งในแต่ละวันทุกท่านได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ได้เรียนรู้หลักพื้นฐาน UG5 ของวัดพระธรรมกายตลอดจนการนำหลัก5ห้องชีวิตใน

ระมินิสัยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันตามวิถีชาวพุทธเพื่อฝึกความมีระเบียบวินัยความสะอาดความรับผิดชอบและการดำเนินชีวิตอย่างมีสตินอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ทุกเช้าทั้งยังได้ศึกษาธรรมะอีกหลากหลายหัวข้อโดยตลอดช่วงเวลาของการอบรมทุกท่านได้ตั้งใจฝึกฝนตนเองและรักษาศีล8ได้อย่างตลอดโครงการจนเกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการรักษาศีลมากยิ่งขึ้นสามารถนำหลักของศีล5และศีล8ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติให้ศีลกลายเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่สงบและมีสติพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาสอนสมาธิอธิบายถึงความสำคัญของการทำจิตใจให้หยุดนิ่งและให้แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้นซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมชาวญี่ปุ่นต่างมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีรับรู้ถึงอารมณ์ที่สบายใจหยุดนิ่งและได้รับความสุขสงบภายในจากการนั่งสมาธิภายใต้สภาพที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามของวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิค่ะซึ่งระหว่างการอบรมในครั้งนี้ทุกท่านไม่ใช้โทรศัพท์มือถือวางภารกิจและความกังวลจากชีวิตประจำวันไว้ชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองได้อยู่กับปัจจุบันเรียนรู้ธรรมะและฝึกฝนตนเองอย่างเต็มที่ภายหลังจากอบรมทุกท่านตั้งใจกลับไปจัดบ้านตามหลัก UG5 และปวารณารักษาศีล5และศีล8ซึ่งบางท่านจะขอรักษาศีล8ไปตลอดชีวิตค่ะส่วนวัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นเพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะบรรยากาศภายในงานบุญท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายรัตนบุพผามาลาบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีคุณแม่ทิติภาคุณพ่อจิรัตพรมั่นจีนกัลยาณมิตรนฏฐนันท์มั่นจีนพร้อมด้วยร้านตุ๊กตุ๊ก98และกัลยาณมิตรชัยธนโชตทวิชานุรักษ์เป็นผู้นำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะน้อมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและประกอบพิธีถวายโคมประทีปบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นผู้นำกล่าวคำถวายในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์รวมถึงคณะเจ้าภาพทุกท่านได้รวมจุดประทีปบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายสำหรับงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในต่างแดนในการร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเผยแผ่สันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิให้แผ่ขยายออกไปสู่ใจของชาวโลกอย่างกว้างขวางต่อไปค่ะด้านวัดภาวนาซาดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเพื่อระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะสำหรับบรรยากาศงานบุญในภาคค่ำท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งประกอบพิธีอาราธนาศีล5และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์พร้อมรองรับบุญใหญ่ร่วมกันจากนั้นเข้าสู่พิธีอันศักดิ์สิทธิ์คือพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยประธานสงฆ์ได้เมตตาจุดเทียนธูปและเปิดกรวยสักการะก่อนที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญจะได้ประกอบพิธีวางผ่านพุ่มสักการะนำโดยกัลยาณมิตรสมพรปารเคนและกัลยาณมิตร

นิดสมวันดีทองพระจันทร์ส่วนพิธีวางพานดอกไม้นำโดยกัลยาณมิตรอแมนดาแมคคราวกัลยาณมิตรลักษณาช่วงเปียและกัลยาณมิตรอัมพันธ์บุญพระวันต่อด้วยพิธีจุดประทีปบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยประธานเอกจุดประทีปได้แก่กัลยาณมิตรสมดีและกัลยาณมิตรสีมอนแก้วมหาวงศ์จากนั้นในเวลา 19:30 น.คณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้เข้าร่วมพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN พร้อมทั้งได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในการนี้คณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลและปิดท้ายด้วยการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันท่ามกลางรอยยิ้มความปลื้มปิติและความอิ่มเอมใจในบุญของสาธุชนทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบารมีร่วมกันในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดหนองคายอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่4จังหวัดมหาสารคามอันดับที่5จังหวัดขอนแก่นอันดับที่6จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่7จังหวัดสกลนครอันดับที่8จังหวัดสุรินทร์อันดับที่9จังหวัดเลยอันดับที่10จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง3อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง16อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5แก้วภูธร8อันดับที่6นครหลวง6อันดับที่7นครหลวง9อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง7อันดับที่10นครหลวง1ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.frobitonworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้กับพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัตตาหเวชิตังเสยโยชนะตนนั่นแหละเป็นดีสำหรับวันนี้ดิฉันประมวลชนะจรัสโชติพัฒน์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตที่เลื่อมใสทรงใจไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหมดทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อละโลกจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ตั้งใจบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์รวมใจของเราอยู่นิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายน้อมนำใจตรึกถึงคุณอันยิ่งใหญ่ของพระรัตนตรัยตึกถึงคุณขอมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพโมนีพระผู้ปราบมารให้ชัดใสสว่างแล้วตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ตั้งใจกล่าวคำขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดโดยพร้อมเพียงกัน

ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิให้พวกเราทุกๆคนรวมใจหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายน้อมนำใจของพวกเรามาหยุดมานิ่งมาหยุดมานิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายกลางตัวหยุดใจของเรานิ่งนิ่งใสใสไว้ที่กลางตัวกลางดวงกลางองค์พระหยุดใจนิ่งลงมาในกลางของกลางเนื้อขยายใจเราให้กว้างใหญ่คลุมตัวเราคลุมวัดพระธรรมกายคลุมโลกคลุมจักรวาลขยายจะลอยให้กว้างใหญ่ใสสว่างยิ่งยิ่งขึ้นไปกลั่นตัวเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้เป็นภาชนะใจที่จะรองรับบุญใหญ่จากการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์รวมใจนิ่งนิ่งใสใสกลางของกลางสอดส่องใจไปถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ถึงพระบรมพุทธเจ้าถึงพระธรรมกายทุกๆพระองค์ในพระนิพพานอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนเราจะได้กระทำการบูชาเพื่อจะได้เป็นบุญใหญ่เป็นอนิสงส์ใหญ่ติดตัวพวกเราทุกคนไปการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดในโลกการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบูชามหาปูชนียาจารย์ผู้มีคุณใหญ่ผู้ประเสริฐสุดจะเป็นทางมาแห่งบุญจะเป็นทางมาแห่งอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกับพราหมณ์ท่านหนึ่งผู้ไหว้เนินดินอันเคยเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ทองของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าดูก่อนพราหมณ์การที่บุคคลบูชาซึ่งบุคคลผู้ควรบูชาเช่นนี้ย่อมควรบูชาทรงตรัสต่อไปว่าใครๆนั้นไม่อาจจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระสาวกทั้งหลายผู้ก้าวล่วงอาสวะกิเลสผู้นิพพานแล้วไม่มีวิธีใดๆจะนับได้ว่าบุญนี้มีประมาณเท่านั้นมีประมาณเท่านี้ก็คือนับกันไม่ถ้วนถึงผลบุญของการบูชาการบูชานั้นเป็นบุญใหญ่เพราะว่าได้กระทำการบูชาถูกบุคคลที่มีคุณมากคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีพระคุณที่ไม่มีใครเสมอเหมือนจนมีคำกล่าวที่ว่าแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณไม่มีที่สิ้นสุดจะทรงกล่าวสรรเสริญพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองแม้ใช้เวลาตลอดยาวนานทั้งหนึ่งกับก็ไม่เพียงพอที่จะสรรเสริญพรรณนาให้หมดสิ้นได้พระองค์ทรงมีคุณมากมายมีอนุภาพมากมีพุทธวิสัยเป็นอจินไตยบุคคลใดก็ตามได้มีจิตที่เลื่อมใสหากได้กระทำการบูชาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
หรือกระทำการบูชาสิ่งที่เนื่องด้วยพระองค์

่ว่าจะเป็นพระสถูปเจดีย์ต้นโพหรือรอยพระบาทก็ตามหากจิตเลื่อมใสเสมอกันไม่ว่าพระพุทธองค์จะทรงประชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานมาแล้วก็ตามก็ย่อมมีผลมากย่อมมีผลเสมอกันย่อมมีผลขณะนับไม่ได้เพราะเหตุแห่งจิตที่เลื่อมใสย่อมส่งผลให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ผลบุญจากการบูชานั้นเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แม้แต่ในการก่อนได้ปรากฏเรื่องราวตัวอย่างของการบูชาไว้มากมายดังเช่นเรื่องราวของเทพธิดาท่านหนึ่งผู้ที่มีรัศมีมากเรื่องราวปรากฏอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลที่ผ่านมาหลังจากพระพุทธองค์ได้ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานพระเจ้าอาชาติศัตรูได้นำพระบรมสารีริกธาตุที่พระองค์ได้รับส่วนแบ่งมาสร้างเป็นพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้และได้ทำการฉลองพระสถูปเจดีย์นั้นในการนั้นมีอุบาสิกาท่านหนึ่งในนครราชคฤห์ได้ทำภารกิจส่วนตัวแต่เช้าตรู่เธอได้คิดว่าเราจักไปบูชาพระศาสดาจึงได้ถือเอาดอกบวบขม4 ดอกตามที่ได้มาเดินมุ่งตรงไปยังพระสถูปที่เลื่อมใสด้วยความเคารพศรัทธาอย่างแรงกล้าขณะเดินไปมิได้คำนึงถึงอันตรายใดๆในหนทางขณะนั้นมีโคแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งวิ่งสวนมาอย่างเร็วแล้วก็ได้ควิดอุบาสิกาท่านนั้นจนสิ้นชีวิตแต่ด้วยจิตที่เป็นกุศลด้วยผลบุญที่เกิดจากการเลื่อมใสที่จะไปบูชาพระสถูปนั้นทำให้อุบาสิกาท่านนี้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้มีทิพยสมบัติมากมายคือมีผ้ามีธงมีดอกอุบลปราสาทที่นอนที่นั่งภาชนะฉัตรรถม้าพัดอันเป็นทิพย์มากมายล้วนมีสีเหลืองสำเร็จด้วยทองนางได้ปรากฏกายพร้อมกับราชรถถ้ำกลางเทพนักฟ้อน2 โกรธครึ่งซึ่งเป็นบริวารมีรัศมีกายข่มเทพธิดาทั้งปวงแม้แต่เท้าสักกะเทวราชทรงทอดพระเนตรเห็นนางแล้วเกิดความอัศจรรย์ใจยิ่งนักจึงทรงดำริว่าเทพธิดานั้นผู้มีเทพฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ปานนี้ทำกรรมอะไรมาหนอจึงได้ไปสอบถามตรัสถึงบุพกรรมของเทพธิดาท่านนี้เทพธิดานั้นได้ตอบเท้าสักกะด้วยความปิติใจว่าหม่อมฉันได้น้อมนำดอกบวบขมซึ่งมีรสขมไม่มีใครปรารถนาจำนวน4 ดอกมุ่งหน้าไปบูชาพระสถูปด้วยความเลื่อมใสไม่ทันดูหนทางที่มาของแม่โคจึงถูกแม่โคขวิดในขณะที่ยังไม่ถึงพระสถูปถ้าหม่อมฉันได้พึงสั่งสมบุญยิ่งกว่านั้นไซเทพยสมบัติพึงมีแก่หม่อมฉันมากเป็นอันแน่ตั้งแต่นั้นเท้าสักกะทรงแสดงธรรมแก่หมู่เทวดาซึ่งมีมาตรีเทพสารถีเป็นประมุขด้วยคาถาเหล่านี้ว่าดูก่อนมาตรีท่านจงดูผลบุญผลกรรมอันวิจิตรที่น่าสะใจทายธรรมที่เทพธิดานี้กระทำนั้นถึงจะน้อยแต่บุญนั้นเกิดขึ้นมากเมื่อจิตเลื่อมใสในตถาคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระสาวกของพระองค์การกระทำถึงจะน้อยแต่ผลบุญนั้นมากมายทีเดียวทักษิณาไม่ชื่อว่าน้อยเลยมาเถิดมาตรีแม้ชาวเราทั้งหลายก็จะพากันไปบูชาพระบรมธาตุของพระตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปเพราะว่าการสั่งสมบุญนำสุขมาให้เมื่อพระตถาคตยัง

ทรงพระชนอยู่ก็ตามเสด็จปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเริ่มใสสม่ำเสมอผลบุญก็ย่อมสม่ำเสมอเพราะเหตุที่ตั้งจิตไว้ชอบสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติครั้นตัดอย่างนี้แล้วท้าวสักกะจึงได้สั่งระงับการเล่นในอุทยานทั้งหมดเสด็จกลับไปทำการบูชาพระจุลามณีพระเจดีย์อยู่7 วัน 7 คืนแล้วก็ได้กระทำความเริ่มใสในการบูชาเป็นอย่างยิ่งนี้ก็เป็นตัวอย่างของการบูชาของเทพธิดาดอกผักขมที่บูชาแล้วได้อานิสงส์ถึงมากมายถึงเพียงนี้การกระทำการบูชาแม้กระทำการบูชาเพียงเล็กน้อยแต่อานิสงส์นั้นมากมายทีเดียวทายธรรมแม้จะเป็นของน้อยก็ตามแต่ผลบุญนั้นปิดอบายปิดนรกเปิดทางสวรรค์เปิดทางพระนิพพานบางท่านบูชาแล้วได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้บรรลุธรรมเข้าพระนิพพานในที่สุดบุคคลผู้ฉลาดผู้ปรารถนาบุญใหญ่จึงควรหมั่นตั้งจิตให้เลื่อมใสมันขนขวายมันกระทำการบูชาอยู่เป็นนิดยังจิตให้ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยผลบุญที่ยิ่งใหญ่จะได้มาเกิดขึ้นแก่ผู้บูชาก็ขอให้พวกเราทุกๆคนทำใจของเราให้เลื่อมใสทำใจของเราให้ปิติให้ใสให้สว่างเราจะได้กระทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์พร้อมๆกันนึกอาราธนาบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ให้ท่านได้คลุมบุญให้กับพวกเราทุกๆคนแล้วก็น้อมนำดอกบัวดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟมากลั่นไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ใสให้สว่างเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลแล้วเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันในลำดับต่อไป

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนสักการะบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยเครื่องสักการะคือชวาลบุญไฟส่องสว่างณพระมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างณมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างณมหาวิหารคุณยาอาจารย์ประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569ดังรายนามต่อไปนี้คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวัตกิติรัตโนพระภูวนันจารุธรรมโมพระกิตวันปัญญาชโยพระมหาธีรชัยธีชะชโยพระพงพินิษพระประสุพจน์มหาสักโกพระกองร้อยเนื้อนาบุญพระอาจารย์คณะญาติมิตรโทโรและสรรพสัตว์ทั้งหลายลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายอิบาลาคิกัลยาณมิตรอนันต์อัศวะโพคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวณีอิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกัลยาณมิตรสองวัชราศีโลดสุประสิทธิ์มโนทิพย์นัทธรพัฒน์จักรวาลธรรมคุณพ่อเสรีสุริยพจน์คุณแม่สาสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกัลยาณมิตรสุริพรทยาสุขจรัสและครอบครัวโตกัลยาเศรษฐ์กัลยาณมิตรสุริยะสุริสาสาตนันจึงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรกิติวัฒนาพรกตพรปีชนาพรสุขสว่างกัลยาณมิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักผ้าเสกิมแม่เชียงแซ่ตั้งครอบครัวเจียมพิทยานวัตรครอบครัวธนสมานโชคกัลยาณมิตรเกียรติชัยดร.เพ็ญจันทร์ชวินล้อจักชัยทีม The Power of Merit นายแพทย์สิริพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธกัลยาณมิตรสุจัญญาวรุฒวริษาพัชราภิรัตกัลยาณมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากลุ่งแจ้งกัลยาณมิตรมานุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกัลยาณมิตรสุวรรณาสุภัตราสุรชัยตันตินิรามัยกัลยาณมิตรทีมอัศจรรย์บรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมคุณพ่อดวงแก้วแม่อิงที่ดินแม่จินดารัตนโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดาลักษ์สินขันกัลยาณมิตรมงคลลาวันจิรพัฒนากุลและครอบครัวกัลยาณมิตรสรัญพันธ์ประภาภริปัญญาแม่สัชิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกัลยาณมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลไกรมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาพ่อประดุงแม่พัชราพรนายแพทย์ชัยศรีบัณฑิตกัลยาณมิตรอนัคพัฒน์วิมุตติรัตน์วีรพงศ์อิทธพัฒน์สวาทยานนท์สถาบันพัฒนาเยาวชนโลกกัลยาณมิตรอัมพรเนียนนาฏลิ้มธนานุรักษ์กัลยาณมิตรโสพินเวลโลเยนกมิตรเกียงไกรโรวิชากรติกุลกัลยาณมิตรคุณพ่อเสียมยองกีแท้ครูกัลยาณมิตรอนุรุตครอบครัวเจษดารวมผาสุขกัลยาณมิตรสุภาสิทธิ์อังคณาสุทธิเกียรติเด็กหญิงแก้วมณีสุรเกียรติพงศ์กัลยาณมิตรพิมพันธ์แก้วเนตรกัลยาณมิตรรมนรินทร์สุรวงศ์กวีสอนศักดิ์กัลยาณมิตรมนัสปภัยและครอบครัวจิวัฒนากรกัลยาณมิตรสุพันนีครอบครัวจันบางกัลยาณมิตรกิจจำนงอมรศักดิ์คุณแม่สมนึกตันติราพันธ์กัลยาณมิตรช่อราตีนันจนาประยงสมพิษยนนาวากัลยาณมิตรชวิภาดาพัดลุ่งสรุตกาญจนากัลยาณมิตรราตีส้มประโคนกัลยาณมิตรลียำกิมกัลยาณมิตรเกษราพรหันคำกัลยาณมิตรโสพลคงเทศกัลยาณมิตรยิ่งยศแฝงสีคำกัลยาณมิตรฉันทลักษณ์สีไทยกัลยาณมิตร
ณัฐจักรพลอัมพลกัลยาณมิตรบัวหลวงคชศิลากัลยาณมิตรปราไพรเยี่ยงและครอบครัวกัลยาณมิตรสิรินติยานนท์กัลยาณมิตรอาโปคำใหม่กัลยาณมิตรสิสารกัลยาณมิตรพิสารสิริออนจิรวัฒนะศักดาและคุณพ่อชงช้อแม่ชุนแซงโงและผู้มีบุญทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกท่านได้ยืนขึ้นได้กดปุ่มชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันได้ณบัดนี้

0: องค์ไม่ท้วน
1: สันนประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วน
0: ผ่านนะพระมหาธรรมกายเจดี
1: ผ่านนะพระมหาธรรมกายเจดี
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์พระเดชพระคุณ
1: พระเดชพระคุณ
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพ

0: ต
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: ให้มลายหายสูญ
1: ให้มลายหายสูญ
0: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
1: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ

0: สวัย
1: ด้วยสหัสลังสี
0: ด้วยสหัสลังสี
1: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
0: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
1: วงบนพิเศษ
0: วงบนพิเศษ
1: เขตของพระบรมโพธิสัตว
0: ์เขตของพระบรมโพธิสัตว์
1: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ขอความปรารถนา
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
0: ้ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบถึงที่สุดแห่งธรรม
0: ตราบถึงที่สุดแห่งธรรม

0: ตู
1: ให้พวกเราทุกๆคนนึกถึงบุญให้ใสให้สว่างแล้วตั้งจิตอานุโมทนาบุญร่วมกันลงไปกลางดวงบุญที่สว่างไสวโดยพร้อมเพียงกันนะสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรม9

0: อยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏสงสาร
0: ในวัฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากรณ
1: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: แห่งความเสื่อม
0: แห่งความเสื่อม
1: และความเจริญ
0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี
1: ้จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: ไปสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู้

0: ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
1: ิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพพยาปัจฉา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อานิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย
1: ่
0: าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขี

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
1: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: อขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักใช้แห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

การบริจาคทานถ้าถูกทักขิไณยบุคคลก็เป็นผลยิ่งใหญ่ไพศาลถ้าไม่ถูกทักขิไณยบุคคลแล้วผลนั้นก็ซามต่ำลงก็ผลนั้นรุนแรงสูงขึ้นมีกำลังกล้าขึ้นทักขิไณยบุคคลนั่นแหละเป็นบุคคลที่ควรทานทานสมบัติเป็นเครื่องเจริญผลพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เมื่อมีพระชนอยู่ก็มีการให้อย่างนี้จึงเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้ถ้าปราศจากการให้อย่างนี้แล้วเจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่ได้เมื่อให้ความเจริญแก่พระพุทธศาสนาแล้วความเจริญก็หันเข้าสู่ตัวไม่ต้องไปสงสัยได้ชื่อว่าให้ความเจริญแก่ตัวนั่นเองทีหลังพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้

ครับสำหรับนักเรียนอนุบาลที่จะต้องไปทำการบ้านในแต่ละวันเมื่อกลับไปถึงบ้านนั้นเอาบุญไปฝากคนที่บ้านแล้วอย่าลืมจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมแน่นอนครับก่อนนอนนั้น

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆ

0: 月亮死了，路告诉我不会。月亮死了，路告诉我不会。
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072

ของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระ

ไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศล

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอนอบน้อมสักการะบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเหนือเส้นเกล้าขอนอบน้อมสักการะบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกายด้วยความเคารพยิ่งเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกโลกทุกท่านนะเราก็พบกันทุกๆเดือนเดือนละหนึ่งครั้งโดยประมาณต่อจากนี้ไปขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ซึ่งเป็นจดหมายจากลูกหลวงพ่อที่รักหลวงพ่อสุดหัวใจขอเชิญรับชมกันณบัดนี้
2: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
3: ยิ้มแล้วครับ
2: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
3: ทั่วโลกแล้วคร
2: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
3: สาธุ
2: ยิ้มแล้วรวยจ้า
3: สาธุ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึง

ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนที่รวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนที่กันจ้า

0: ไหนวันนี้ใครได้ทำหน้าที่แจ้งข่าวบุญกฐินคุณยายแล้วบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: โอ้ถ้าไม่มีคุณยายก็จะไม่มีองค์นี
1: ้
0: ไม่มีหลวงพ่อไม่มีวัดพระธรรมกายให้หมู่คณะเราได้มาสร้างบารมีกันจ๊ะเหมือนอย่างทุกวันนี้เลยคุณยายท่านเป็นเสมือนผู้จุดประทีปในที่มืดและบอกทางแก่คนหลงทำให้เราได้พบแสงสว่างในชีวิตท่านเป็นสุดยอดกัลยาณมิตรที่คอยประคับประคองหลวงพ่อและหมู่คณะวัดพระธรรมกายมาตั้งแต่ต้นเลยนะจ๊ะคุณยายท่านเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านพาให้เราได้สร้างบารมีจนกระทั่งท่านสร้างวัดให้อยู่และยังวางระบบระเบียบวัฒนธรรมชาวพุทธที่เข้มแข็งแต่เรียบง่ายเอาไว้ให้ใช้รักษาวัดต่อไปด้วยท่านยังเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างทั้งศาสนาบุคคลศาสนาวัตถุและศาสนาสารของวัดพระธรรมกายมาตลอดชีวิตของท่านเลยนะจ๊ะถ้ามีคุณยายก็จะหาผู้ทำลายความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายของชีวิตชีวิตหลังความตายเรื่องนรกสวรรค์เรื่องกฎแห่งกรรมไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะยังไม่เคยมีใครให้ความกระจ่างได้มากเท่ากับคุณยายของเขาเลยนี่เป็นเรื่องจริงเลยจ้ะที่ผ่านมาทั้งที่ท่านก็ไม่ได้รู้หนังสือไม่ได้อ่านหนังสือแต่น่าอัศจรรย์นะแม้แต่ผู้ที่มีการศึกษาสูงทุกชนชั้นยังต้องไปกราบไปขอเรียนธรรมะกับท่านนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์ซึ่งครูวิญญาณก็เห็นมาตลอดแล้วพวกเราก็คงได้เห็นแล้วด้วยเนี่ยหรือมาขอคำปรึกษาจากท่านโดยถามในสิ่งที่ต่อให้ใครจะมีความรู้สูงสุดในโลกนี้แค่ไหนก็ให้คำตอบอย่างคุณยายไม่ได้เลยนี่จะบางอย่างมันเป็นอย่างนั้นคุณยายมักจะสอนหลวงพ่อโดยการเล่าเรื่องย้อนหลังย้อนไปไกลไกลไกลถึงหมดชาตินี้กับไปชาตินั้นชาตินั้นชาติโน้นโน้นโน้นโน้นไปเรื่อยๆนี่แต่ละชาติเคยเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้สร้างบุญอย่างนั้นอย่างนี้นี่ทำบุญอย่างนั้นจึงได้เป็นอย่างนี้ท่านสอนละเอียดสอนหมดเลยทั้งย้อนหน้าย้อนหลังเช่นถ้าประกอบเหตุชาตินี้อย่างนี้ผลต่อไปจะเป็นอย่างนั้นสอนแต่ละครั้งก็เป็นเรื่องข้ามภพข้ามชาติเลยนี่คือคุณยายนี่จ้ะหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ยินคุณยายใช้คำว่าระลึกชาติปัจจุบันอยู่เรื่อยหลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจมากนะเพราะเคยได้ยินแต่

0: ลึกชาติในอดีตแล้วพ่อถามคุณชายว่าแล้วลึกชาติปัจจุบันมันเป็นอย่างไรอยากทราบไหม
1: อยากทราบ
0: คุณยายก็บอกว่าเราก็ดูสิดูตั้งแต่เราเกิดมาจำความได้เรื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างทางกายทางวาจาทางใจสิ่งรอบตัวทางครอบครัวอะไรต่างๆสารพัดดูสิมีอะไรบกพร่องบ้างถ้ามีข้อบกพร่องเราก็สร้างบุญให้มันเยอะๆแล้วก็อธิษฐานล้อมคอกว่าพบชาติต่อไปขอให้เราจะได้เป็นอย่างนี
1: ้
0: คือไม่บกพร่องเหมือนชาตินี
1: ้
0: ให้เต็มบริบูรณ
1: ์
0: ดีไหม
1: ดีครับ
0: นี่จ้ะอธิษฐานยาวถึงทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเลยอย่าให้บกพร่องมีใครละเคยสอนเราอย่างดีเนี่ยจ้ะนี่สำคัญทีเดียวจ้ะใครที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินวันนี้แล้วแต่เป็นคำสอนของคุณยายนี่จ้ะที่ท่านต้องการให้เราไม่มีความบกพร่องในภพชาติต่อไปดีไหมเนี่ยเราจะได้ไม่กระพ้องกระแพงอะไรอย่างนี้นะหลวงพ่อเคยถามคุณยายต่อว่าแล้วสิ่งที่ยายอธิษฐานเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือท่านก็ตอบอย่างเรียบเรียบง่ายๆเป็นไปได้สิเรื่องบุญนี้เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวบุญเป็นธาตุสำเร็จเราอธิษฐานอะไรมันก็จะเป็นอธิษฐานบารมีแต่ต้องสร้างบุญนี่นะแล้วคำอธิษฐานเราก็จะสมปรารถนาท่านจะย้ำอย่างนี้อย่างนี้ไอ้พระเจ้าต้องมีเหตุมีผลอย่างนี้นะถ้าอธิษฐานเฉยๆแล้วไม่สร้างบุญก็คงไม่สำเร็จหรอกนะจ๊ะอธิษฐานแล้วก็ต้องสร้างบุญไปด้วยเพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความและความสำเร็จ
1: ในชีวิตของเรา
0: ต้องสร้างบุญแล้วก็ทำบ่อยๆสร้างบ่อยๆอธิษฐานบ่อยๆก็จะได้เป็นอธิษฐานบารมีล้อมคอกเราเอาไว
1: ้
0: นี่ล้อมตัวเราไว้นี่อาจารย์ดีไหม
1: ดีค่
0: ะเวลาที่คุณยายท่านทำบุญท่านอยากจะฐานเอาเสียงดังๆให้หลวงพ่อได้ยินได้ฟังได้ฟังท่านด้วยคุณอยากจะถ่ายทอดนะอยากฟังไหมอ
1: ยากฟังครับ
0: อ้าวฟังก็รู้สิ
1: อยากรู้ค่ะ
0: พบชาติเบื้องหน้ายายจะขอเกิดเป็นชายได้บวชเป็นพระและมีบุญมากๆหรือให้ได้สร้างความดีได้ตลอดรอดฟังเป็นต้น
1: สาธ
0: ุท่านก็อธิษฐานอะไรอย่างเนี้ยอย่างน้อยอย่างนี
1: ้
0: แต่จริงมีมากกว่านี้เยอะอยากรู้ไปถามท่านเอาเน
1: า
0: ะสักการที่เด็กก็จะแบบอย่างหลวงพ่อจึงได้อธิยาสายนี้ติดตัวมาเวลาท่านสอนอะไรแต่ละครั้งหลวงพ่อจะพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ทำตามไปเรื่อยๆคุณยายบอกว่าพบชาติต่อไปยายเกิดมาเนี่ยยายจะต้องปฏิบัติธรรมเห็นธรรมตั้งแต่เกิดมาเลยบางทีท่านก็บอกว่าพบชาติต่อไปยายต้องเป็นผู้ชายจะได้บวชยายจะได้สมบัติมาอย่างเย็นๆนี่จ้ะยายจะได้ทำวิชาดีดีไหมจะได้ไปรู้ไปเห็นใครจะมาปิดมาบังอะไรยายไม่ได้เลยไม่ว่าในนิพพานพบสามโลกาหรือที่ไหนจะมาบังญาณทัศนะยายไม่ได้เลยยายจะไปรู้ไปเห็นหมดเลยเพราะชาตินี้ยายบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจทั้งการสร้างบุญสร้างบารมีทุกอย่างเลยนี่ท่านสร้างบารมีด้วยความบริสุทธิ์กายวาจาใจของท่านเพราะฉะนั้นอะไรจะมาปิดบังยันทัศนะของท่านไม่ได้เลยดีไหมอย่างนี
1: ้
0: เวลาที่ฐานจิตคุณยายจะมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม

0: แล้วมุ่งไปปราบพยามารเป็นหลักส่วนที่นอกเหนือจากนี้ก็เป็นการสารเบ็ดเสร็จใจของยาจะมีแต่เรื่องเหล่านี้เท่านั้นหากวันใดที่ลูกๆก็ถึงวิชาธรรมกายเราจะยิ่งทราบซึ่งในตัวท่านเราจะเข้าใจท่านในแจ่มแจ้งทราบซึ้งมากกว่านี
1: ้
0: นี่นะจ๊ะดังนั้นเราอย่าพลาดที่จะไปเชื่อมสายบุญกับท่านอยากพลาดไหม
1: ไม่อยากพลาด
0: จะไปเชื่อมสายบุญกับท่านจะเป็นทางมาแห่งบุญของเราด้วยและเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ตอนนี้ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: สาธ
0: ุเพราะฉะนั้นเรามาบุญกับคุณยายกันในวันทอดกฐินคุณยายที่จะถึงเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้เลยบาบุญกับยายนะ

วันนี้มีจดหมายจากลูกหญิงถึงครูไม่ใหญ่ตอนจากเด็กหญิงนักบูผู้ไม่กลัวตายสู่ขุนพลแก้วภูธรห้าเปิดรายการด้วยเพลงนี้มัด

0: กราบรัชกันหลวงพ่อเจ้าครบอย่างสูงโดยชื่อบาสิกาจินดาสุรนันทะวงศ์อุบาสิการุ่นหนึ่งโอ้โหทำไมหน้าไม่เหมือนเดิม
1: มันผ่านการเวลา
0: ปัจจุบันรับบุญเป็นหัวหน้ากองแก้ปวดท้อง5คือภาคใต้ไหนยกมือสิจ๊ะนี่ลูกวาสิกาจินสุระนันทวงศ์นี่จ้าถ้าจะให้บริยายชีวิตในวัยเด็กของลูกสักประโยคขนาดประโยคเดียวนะคงต้องบอกว่าจะมีประโยคนี้ตลอดสนไม่ยั้งอะไรดูเรียบร้อยนะไม่เชื่อเราก็สนโลกก็ชอบปีนต้นไม้เล่นกีฬาแทบทุกชนิดจนวันหนึ่งเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะแอบไปเล่นน้ำจนเกือบจมน้ำตายตายไหม
1: ไม่ตาย
0: ไม่ใช่แล้วโชคดีเพื่อนบ้านช่วยขึ้นฝั่งได้ทันตั้งแต่วันนั้นลูกตั้งปณิธานเล็กๆในใจว่าจะว่ายน้ำให้เป็นให้ได
1: ้ไม่ว่าจะไม่เล่นน้ำอีกแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เข็ดเลยนะขณะเกือบจมน้ำตายจะว่ายได้แล้วก็แอบคุณแม่ไปฝึกจนว่ายเป็นจริงๆเดี๋ยวต้องแอบไปบอกคุณแม่แล้วเนี่ยที่บ้านลูกคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกด้วยอุปกรณ์พิเศษไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งจะเลี้ยงด้วยไม้เนี่ยทำให้สวยเรียวเรียกว่าไม้เรียวใครทำผิดโดยเฉพาะผิดศีลข้อ2คืออะไร
1: ขโมย
0: และข้อ4
1: โอ
0: ้ขี้ฮอกจะโดนตีเลยตีไปสอนไปพวกอย่าไปทำอย่างนั้นอย่างนี้นะนี่เนาะทำให้ลูกถือศีล5มาตั้งแต่ยังเด็กๆนี่แต่นี่เพิ่มศีลมาอีกแล้ว8โอ้โหคุณพ่อเห็นลูกแข็งแรงดีแล้วตอนลูกอายุได้10ขวบ

0: เห็นว่าแข็งแรงดีทั้งเลยขอลาจากโลกนี้ไปนี่ลูกเห็นคุณแม่ร้องไห้จนใจจะขาดลูกก็บอกตัวเองว่าดูนะเด็ก10 ขวบบอกตัวเองอย่างนี้จ้ะเห็นคุณแม่ร้องไห้เพราะคิดถึงคุณพ่อที่ละโลกไปจนใจจะขาดเนี่ยบอกกับตัวเองเลย10 ขวบจะบอกอย่างนี้ได้ยังไงอย่าไปรักใครขนาดนั้นเลยเดี๋ยวต้องมานั่งร้องไห้แบบนี้มันก็ต้องมีกรณีพิเศษคือท่านมาเพื่อเป็นคุณพ่อเราอีกท่านมาเพื่อเป็นคุณแม่เราทั้งสองท่านก็ต้องรักกันมากๆนี่เนาะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อจากไปเนี่ยอีกท่านหนึ่งก็ตั้งใจแทบขาดคุณแม่ก็กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกคนเดียวอะไรนะมันค้านกันเนี่ยเลี้ยงลูกคนเดียวมากถึง10 คน
1: พ่อแม่คนเดียวแม่เป็นคนเดียวเลี้ยงลูก10 คน
0: อ้าวนึกว่าเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวแต่มีลูกมากถึง10 คน
1: ใช่
0: ครับ10 คนโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดานัดแนะกันมาเกิดเยอะจังเลยนี่โดยมีพี่สาว2 คนทำอาชีพค้าขายเป็นเสาหลักของครอบครัวลูกจึงตั้งใจว่าจะไม่ทำแม่ต้องเป็นห่วงและ

0: เดียวทุ่มเทเลี้ยงดูลูกๆด้วยความรักและมีพี่สาวเป็นเสาหลักสำคัญของครอบครัวนี่จ้าพ่อเป็นความทรงจำของลูกกับเพื่อนๆโอ้ทำเป็นเรียบร้อยรู้ว่าจะต้องโชว์ตัวโอ้วางมาดเรียบร้อยจะไปเชื่อนี่ลูกจินดานี่โอ้โหมีอยู่ช่วงหนึ่งลูกกับพี่ชายนั่งสมาธิลูกก็อยากลองนั่งบ้างตอนนั้นลูกยังไม่รู้จักวัดแต่นั้นมีแต่คนทรงเจ้าแม่กวนอิมลูกจะไปถามเขาว่านั่งสมาธิทำยังไงเขาไปถามเจ้าแม่กวนอิมเนาะเจ้าแม่กวนอิมตอบกลับมาว่าไม่รู้จักแล้วทำไงอ่ะแล้วไม่ได้เรียนเลย
1: ก็ไปอ่านหนังสือโลกทิพย์ค่ะ
0: อ๋อสุดท้ายเราไปหาหนังสือโลกทิพย์มาอ่านเองโลกธรรมดาก็ไม่อ่านนะแล้วก็ฝึกท่องพระคาถานี่มีสระตัวเดียวมันจำง่าย

ลูกตกใจจนต้องเลิกฝึกไปเลยมาโถยนี่โลกทิพย์เนาะยุคนั้นน่ะ2018นี่

0: ใจลูกเรื่องแสวงหาอยากศึกษาธรรมะวิชาที่เคยมาวัดพระธรรมกายจึงเริ่มทำหน้าที่กัลยาณมิตรทันทีบอกว่าพระที่นี่สอนดีเราฟังแล้วก็ไม่รอช้ารีบพอเข้ามาเองจากบ้านมุ่งหน้าเดินทางมาวัดพระธรรมกายทันทีในปี2523รูปวัดครั้งแรกก็ได้เจอพระรูปหนึ่งสอนนั่งสมาธิพระรูปนี้ท่านดูแปลก
1: ๆทำไมแปลกล่ะครับ
0: เดี๋ยวต้องถามว่าดู
2: เห็นหลวงพ่อมีความสว่างค่ะแล้วก็
0: พระองค์นี้เหรอ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็สอนธรรมะแบบเสียงไพเราะค่ะ
0: ดีกองเชียร์ลูกนั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อจนรู้สึกงงแล้วคือลูกก็ยังงงว่าฐานที่7มันอยู่ตรงไหน

0: พอกลับไปบ้านลูกก็ไปนั่งสมาธิต่อหน้าหิ้งพระนั่งนึกในใจว่าฐานที่เจ็ดอยู่ตรงไหนหนอพอหลับตาลงแค่นึกว่าฐานเจ็ดอยู่ตรงไหนนะจ๊ะอยู่ดวงสว่างก็ผุดขึ้นกลางท้องทันทีโอ้เหมือนจะผุดมาบอกว่าฐานที่เจ็ดอยู่ตรงนี้โอ้มีบุญมากเนาะและยังอยู่เนี่ยยังอยู่ด้วยยิ่งพอได้ฟังหลวงพ่อเทศถึงมโนปนิธานจะเลือกสัตว์ขนสัตว์แล้วก็เข้านิพพานคนสุดท้ายกลางท้องก็มีเสียงผุดขึ้นมาเองว่าเจอแล้วทันทีคือเจอดวงแล้วเรื่องไง
1: เจอหลวงพ่อที่แสวงหามานาน
0: ค่ะ อะไรขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับเรียนจบคณะเศรษฐศาสตร์ม.รามคำแหงไปในเวลาเพียง3ปีครึ่งโอ้โหเรียนเก่งเนาะเก่งนะลูกก็เข้ามาสร้างบารมีเต็มตัวเลยนี่จ้ะอ๋อว่าในความภาคภูมิใจวิธีรับปริญญาเนาะดูเดี๋ยวช่วยกันดูว่าเหมือนไม่เหมือนแต่ครูผู้ใหญ่ว่าไม่เหมือนเนี่ยฮะสาวๆโอ้โหเรียนจบเศรษฐศาสตร์มองกำรามกำแหงไปเนี่ย3ปีครึ่งเนาะเข้ามาสร้างบารมีเต็มตัวเลยเริ่มจากช่วยงานแผนกเฮลิยิกทุกวันอาทิตย์ส่วนจันทร์ถึงเสาร์จะช่วยรับบุญฝ่ายทะเบียนแผนกธรรมโคตรซึ่งมีออฟฟิศอยู่ที่บ้านของกนิษฐ์สุพรสุวรรณมณีแดงโดยทำหน้าที่คอยโทรตามคนมาวัดอ๋อนี่เนาะช่วงนั้นลูกตั้งตารางชีวิตแบบเข้มข้นคือเข้านอน 2:00 นโอ้นอนเร็วนะ
2: ตอนทุกมานอนเ
0: หรอแต่ตื่นตีสามนั่งสมาธิถึง6โมงเช้าโอ้สาวโอ้แล้วก็ทำภารกิจอื่นต่อสุดยอดนะแต่ลูกก็จะเตะองค์พระเกือบตลอดทำแบบนี้ทุกวันจนเห็นองค์พระขยายเองอัตโนมัติแล้วตอนนี้ยังอยู่ป่ะจ๊ะอยู่ค่ะปลายปี2528พระกระจอนกรุณาจารโรขณะนั้นยังเป็นวาสกได้ขอยืมตัวลูกช่วยงานประสานกัลยาณมิตรที่สำนักงานขออยู่ฮะดินแดงจากที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานที่ไหนมาก่อนลูกก็ถูกฝึกให้ทำบัญชีการเงินแผนกวารสารกัลยาณมิตรโอ้เก่งเนาะเทพบุตรขจรเหรอ
2: ใช่คร
0: ับ ลูกช่วยงานสำนักงานเขาอยู่ฮะดินแดงเพื่อจัดทำวารสารกัลยาณมิตรอ๋ออยู่ตั้งแต่ในยุคนั้นเลยเนาะยุคนั้นทีมงานต้องอดหลับอดนอนกันตลอดคอยพิสูจน์อักษรวารสารกัลยาณมิตรกันจนบางคนหลับคาต้นฉบับกันเลยทีเดียวเก่งเนาะหลับคาต้นฉบับเลยวันในขณะที่ทีมงานกำลังพิสูจน์อักษรอยู่นั้นหลวงพ่อก็มาที่ออฟฟิศและสอนลูกไว้ว่าทุกตัวอักษรล้วนเป็นองค์พระทำให้ทุกครั้งที่ตรวจตัวอักษรลูกจะต้องนึกถึงองค์พระไปด้วยทุกตัวอักษรเลยเรื่องหนึ่งที่ลูกภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการได้มีส่วนช่วยหลวงพี่ขจรได้บวชตลอดชีวิตสมใจปรารถนาท่านเป็นอุบาสกใจบุญที่ใครขอแล้วก็จัดให้ได้หมดท่านอยากบวชมากท่านยังติดค้างค่าพิมพ์วารสารก็เลยไม่อยู่จำนวนหนึ่งจึงยังลาบวชไม่ได้สักที

พิ่งรู้ความลับเนี่ยลูกกับเลขาท่านก็เลยวางแผนช่วยกันทยอยเก็บเงินไปเรื่อยๆอย่างเงียบๆจนวันที่ท่านล้มป่วยเงินในบัญชีก็ครบพอดีลูกก็รีบวิ่งไปประกาศข่าวดีทันทีว่าตอนนี้จ่ายค่าพิมพ์วารสารครบหมดแล้วนะหลวงพี่กระจรจึงได้บวชสมใจปรารถนาในช่วงบั้นปลายชีวิตลูกปลื้มมากๆเลยมี

พศ2535วัดปรับโครงสร้างเป็นระบบสำนักกองแผนกลูกถูกเลือกไปอยู่กองประวัติศาสตร์เป็นลูกน้องเพียงคนเดียวของพระอาจารย์หัวหน้ากองท่านบอกเหตุผลที่เลือกลูกไว้ให้มาอยู่กองประวัติศาสตร์เพราะว่าหน้าลูกโบราณที่สุดเหมาะกับกองนี้แล้วอ๋อก็ดูกันอย่างนี้เนาะอยู่กองประวัติศาสตร์ต้องดูเอาหน้าโบราณเนาะโดยมีหลวงพ่อตาตาชีโวเมตตาเป็นผู้ฝึกสอนให้จดบันทึกปัญหางานบุญต่างๆและวิธีแก้ไขทำให้แต่ละงานเห็นข้อบกพร่องและรู้ทางแก้ไขที่ชัดเจนขึ้นงานต่อๆไปจึงทำได้ดีขึ้นและเสร็จเร็วขึ้นตามไปด้วยหลังจากนี้ลูกยังได้ไปบันทึกเรื่องราวสำคัญอีกหลายชิ้นทั้งบ้านเกิดหลวงปู่ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดหลวงปู่แล้วจุดที่หลวงปู่เคยนั่งสมาธิที่วัดโบสถ์บนบางคูเวียงตอนนี้อยู่กองประวัติศาสตร์เนาะต่อมาลูกได้มาอยู่ทีมแก้ประสานใจช่วงกำลังแจ้งข่าวบุญสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์พร้อมเป็นพี่เลี้ยงดูแลเจ้าภาพที่ขึ้นไปปฏิบัติธรรมและช่วยเปิดศูนย์งานวิทย์แห่งใหม่ย่านสุขุมวิทมีเจ้าภาพท่านหนึ่งที่ลูกชวนมาช่วยงานบ่อยๆวันหนึ่งเขาถามลูกว่าพี่

0: เลี้ยงเราเองเขาฟังแล้วไม่ทราบเขาปลื้มหรือไม่ปลื้มนะกลับไปตัดสินใจขายกิจการเลยบริจาคทั้งปัจจัยและรถที่มีและออกบวชไปจนถึงทุกวันนี้เจ้าพ่อท่านนั้นบวชครบ30พรรษาเป็นพระเหรอปัจจุบันรับบุญอยู่ที่กองวิหารหลวงปู่อยู่ไว้อยู่ในห้องนี้ไหม
1: ท่านไปติวบาลีค่ะ
0: อ๋อแล้วไปแต่ดูหน้ากันหน่อยเน
2: า
0: ะดีไหม
2: ด
0: ี
2: ค่ะ
0: รู้จักไหม
2: ร
0: ู้
2: จ
0: ัก หลังจากนั้นวัดก็เปลี่ยนมาเป็นระบบภาคพระอาจารย์ประโมทชวนลูกไปช่วยงานศูนย์ตรังอยู่หลายครั้งซึ่งวัดกลายเป็นภาคที่ยาวเป็นเหมือนด้ามขวานการเดินทางจากวัดลงภาคใต้จึงค่อนข้างใช้เวลานานเพื่อความสะดวกในการรับบุญลูกจึงตัดสินใจย้ายลงไปอยู่ภาคใต้กับน้องๆผู้ประสานงานตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้

0: คใต้จ้ะ
1: คุณประสานงานภาคใต้ค่ะ
0: ความท้าทายงานภาคใต้ไม่ได้มีแค่เรื่องระยะทางแต่ยังมีสถานการณ์ความไม่สงบใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยครั้งหนึ่งระหว่างจัดงานสักการะพระบรมสารีริกธาตุณวัดนพวงศารามจังหวัดปัตตานีปัตตานีนะโลกได้ยินเสียงบึ้มดังสนั่นไกลๆที่จัดงานซึ่งทุกคนที่อยู่ในที่นั้นคิดว่าคงเป็นเสียงประทัดฉลองรับปริญญานี่นะของเด็กอนุบาลกันเนาะจนน้องก็ออกไปซื้อของถึงได้เห็นทหารนอนหมอบถือปืนอยู่เต็มพื้นที่เลยแต่ทีมงานลูกไม่หวั่นไหวยังคงทำใจนิ่งๆอยู่ในบุญและตั้งใจต้อนรับเจ้าภาพต่อไปจนงานดำเนินไปเสร็จสมบูรณ์เลยโอ้โหแล้วตัวนี้ก็ยังอยู่ใต้เหรอ
1: ไปๆมาๆค่ะ
0: อ๋อฟังเพลงนี้ไปก่อนนะ

0: ในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลูกเคยแอบถามในใจว่าหลวงพ่อจะจัดงาน323ไปถึงเมื่อไหร่กันนะวันลูกขึ้นลูกก็ถึงบางอ้อเพราะอยู่ๆหลวงพ่อพูดผ่านอาจารย์ดาวธรรมว่าหลวงพ่อจะช่วยพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้จนกว่าแผ่นดินจะสงบ
1: จ้า
0: แต่วันนั้นลูกก็ไม่มีคำถามใดๆในใจอีกเลยนี่

นี่จะสำเร็จเนาะพังงาเป็นจังหวัดสุดท้ายตักบาตรล้านรูปทั่วไทยนี่ชิตังเมสาธุจ้ะช่วงโควิดระบาดหนักรู้แล้วทีมงานก็ไม่เคยทอดทิ้งจะผ้าผู้มีบุญเราจัดสวดมนต์ธรรมเช้าเย็นฟังธรรมแจ้งข่าวสว่างผ่านทางซูมตั้งแต่ 4:30 ยัน 3:00 ลูกและทีมงานปลื้มมากๆเลยแจ้งข่าวสว่างผ่านซูมส่งธรรมะถึงบ้านเตรียมใจผู้มีบุญให้ได้สวดมนต์ฟังธรรมและสร้างบุญร่วมกันแม้อยู่ห่างไกล

0: จะพาเตตุมเตสร้างเลยไม่ได้หัวใจเกินร้อยนี่จ้าสาธุลูกมีพี่ชายตาบอดทั้งสองข้างอยู่ที่บ้านลูกช่วยพี่ชายสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันแล้วบอกว่าเทวดาชอบเสียงสวดมนต์จะได้ดูแลบ้านให้สว่างแต่วันนี้พี่ชายตื่นตีสี่ครึ่งมาสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นอีกทั้งยังสวดธรรมจักรมากว่า20 ปีไม่เคยขาดเลย
1: สาธ
0: ุและวาระสุดท้ายของคุณแม่ลูกก็เชิญชวนทุกคนในบ้านคุยกันแต่เรื่องบุญกุศลจนกระทั่งวันที่หมอจะขอถอดเครื่องช่วยหายใจลูกจึงนิมนต์พระก้าลูกมารับสังฆทานที่บ้านเพื่อแม่ได้ทำบุญครั้งสุดท้ายขณะที่พระกำลังสวดลูกก็จับมือแม่ไว้แน่นให้แม่นึกถึงบุญกุศลพร้อมขอบารมีมหาปุจฉาจารย์ช่วยแม่ไม่ทรมานและปฏิหารก็เกิดขึ้นคุณแม่กลับมาหายใจได้เองและมีชีวิตต่อไปได้อีก6 เดือนก่อนจะจากไปอย่างสงบตลอด42 ปีผ่านมาสิ่งที่ลูกจดจำได้ไม่รู้ลืมเลยคือภาพที่หลวงพ่อไปเยี่ยมลูกๆที่สำนักกัลยาณมิตรตอนนั้นหลวงพ่ออาพาธอยู่แต่ยังมาหาลูกๆมาคุยงานจนลูกๆแทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ความอดทนของหลวงพ่อกลายเป็นแบบอย่างที่ทำให้ลูกไม่กล้าที่จะสังเงาะสังแงะเลยแม้แต่น้อยหลวงพ่อสอนเสมอว่าการอยู่ร่วมกันนักสร้างบารมีที่มาจากต่างครอบครัวกันย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยโกรธกันได้แต่อย่าให้ข้ามคืนเรื่องคืนกระแหนมาสบตากันและยิ้มให้กันเหมือนเดิมเนาะส่วนกลางคืนจะแอบโกรธเงี้ยก็เราทุกคนล้วนมีความตั้งใจดีใครมันแก้ไขข้อบกพร่องตัวเองในใจมีแค่เรื่องงานบุญกับธรรมะเท่านั้นนี่แหละนี่สมัยยังมีสำนักงานกัลยาณมิตรนะจ๊ะนี่ภาพเก่าๆ

สุดท้ายนี้ลูกขอกราบเจ้าท่านหลวงพ่อที่ชี้ทางสว่างชีวิตลูกถ่ายลูกเป็นที่พึ่งที่แท้จริงในใจลูกขอเป็นพลังมดเล็กๆที่มุ่งมั่นเดินหน้าสร้างบารมีเคียงข้างหลวงพ่อและหมู่คณะไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมแต่ลูกขอเกิดเป็นชายจะได้บุญตั้งแต่ยังเยาว์วัยติดตามหลวงพ่อไปทุกภพทุกชาตินี่เนาะโลกยินดีขอกราบเรียนหลวงพ่อด้วยบทเพลงนี้

สาธุโอ้ปลื้มนะพี่ปัจจิกาได้ทุ่มเทสร้างบารมีก็หลวงพ่อก็นำประวัติมาเล่าสู่กันฟังเป็นตัวอย่างเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีของพวกเราที่ทำตามกันมาเรามาสู่ของเรามั่งแล้วก็มีบุญมาฝากนะบุญมาฝากของ AEC นะแล้วก็มีเริ่มต้นที่เปิดห้องนั่งสมาธินะที่คอ30ที่มหาลัตนวิหารคต30ห้องกลางใจใสสว่างนะเปิดนั่งสมาธิทุกวันสำหรับชาวนานาชาติและชาวไทยนะทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ร่วมนั่งสมาธิเจริญภาวนาเพื่อชีวิตที่สดใสทำภายในที่ใสสว่างนะห้องประธรรมกลางใจใสสว่างมหาลัตนวิหารคต30หรือ World Inner Peace Meditation

เวียนด้วยกันนะก็มาเอาบุญด้วยกันเพราะหลวงพ่อบอกว่าที่สว่างที่สุดคือที่เจดีย์นี่แหละนะพอมีพระประธานพระพุทธรูปถึง1ล้านพระองค์และสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่มีบุญทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิกันเขาถึงทำกันมากมายโอ้โหเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบกันต่อไปก็มีบุญฝากอีกนะที่ผ่านมาก็มีการอบรมนะของกอง AC และทีมงานอาสาสมัครทั้งหลายเนี่ยของการอบรมสู่การเป็นต้นแบบยูทิฟายนะตอนนี้ทางประเทศต่างๆขอให้ทีมงานไปช่วยอบรมยูทิฟายนะก็ให้นะมีการมาอบรมสัมมนามาทบทวนกันนะเหมือนยูโรสายดำกลับมาต้องทบทวนยูโรสายดำยูโรสายดำกันใหม่นะฮะนี่ก็ต้องมาทบทวนเพื่อให้มั่นใจแล้วก็ให้เป็นหนึ่งเดียวกันมีพระมหาสุทธิชัยหรือว่าพระครูปรัชสุทธิชัยสุทธิโยผู้ช่วยเจ้าวาดพระบริการสำนักสถิบาลนำทีมนะแล้วก็ชุดทีมพระอาจารย์ต่อชัยของมานำทีมนะมาช่วยแนะนำเรื่องการอบรมยูทิฟายนะก็ที่ผ่านมาก็ทำให้ทีมงานตื่นตัวกันมากคนที่รู้เรื่องกับเกี่ยวกับยูทิฟายก็ได้มาทบทวนคนยังรู้ไม่นั่นก็ได้นั่นแฝงยิ่งขึ้นเนี่ยนะก็อาจจะเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับกองอื่นๆหน่วยงานอื่นได้มาทบทวนมาอบรมกันเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็จะได้เดินหน้าไปพร้อมๆกันนะขยายไปต่างประเทศพร้อมๆกันนะก็ที่ผ่านมาก็มีการอบรมนะพระมหาสุทธิชัยหรือพระอาจารย์พระครูปรัชสุทธิชัยสุทธิยโยเนี่ยการกำหนดแนะนำการหลักการจัดงานพิธีกรรมของวัดพระธรรมกายแล้วก็พิธีกรรมที่ผ่านมานี่ก็ท่านได้ผ่านประสบการณ์มาประมาณ30กว่าปีก็แนะนำให้ทีมงานกองอีซีได้รู้หลักการในการจัดงานแล้วก็มีระบบแบบแผนแบบเดียวกันก็พยายามฝึกทีมงานให้ไปด้วยกันแล้วก็ที่จะถึงนี้นะต่อไปที่ถึงนี้ก็จะมีการนำแกนนำประเทศต่างๆที่จะลงพื้นที่ถวายกฐินสมทบหน้าเทศกาลกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยก็จะมีกฐินทั่วโลกด้วยนะฮะก็เป็นเรียกว่ากฐินสมทบกองไม่ใหญ่เท่ากับเมืองไทยแต่ว่าเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะคอนดําริของครูไม่ใหญ่ที่จะร่วมบุญกับวัดต่างๆทั่วโลกนะก็วัดใหญ่ๆวัดพระผู้ใหญ่ก็ถวายแล้วก็ลดหลั่นลงมาสมทบไปในวัดต่างๆทีนี้ทีมงานจะต้องไปถวายเป็นตัวแทนไปเป็นตัวแทนหลวงพ่อไปถวายแล้วก็เชิญชวนเจ้าภาพมาร่วมสมทบด้วยนะเพราะว่าหลวงพ่อร่วมส่วนหนึ่งแล้วก็พวกเราก็สมทบอีกส่วนหนึ่งนะหลวงพ่อก็ตั้งกองทุนเอาไว้นะก็เกิดจากการที่ญาติโยมร่วมบุญกันนั่นแหละนะทำเป็นกองทุนเอาไว้ก็ถวายในแต่ละวัดแล้วก็ญาติโยมไปร่วมสมทบกันต่อในแต่ละวัดนะก็ทำรายงานกลับเข้าไปนะรายงานว่าวัดไหนมีการร่วมบุญยังไงกันบ้างเนี้ยก็สามารถที่จะร่วมบุญกันไปถวายกันไปนะก็ในส่วนของบัญชีของทางวัดพระธรรมกายนะก็ร่วมบุญกับทางหลวงพ่อทางพระผู้ใหญ่ของวัดนะแล้วก็หรือจะมาทางที่กองเอทีตัวมาด้วยก็ยิ่งดีนะฮะตัวไปด้วยไปถวายด้วยตนเองแต่ตัวไม่ได้ถวายตนเองก็ร่วมบุญกันมานะฮะก็ในส่วนของเบอร์ของพระอาจารย์ที่เป็นพร้อมเพลนี่แหละก็สามารถที่จะร่วมบุญไปได้แล้วก็ถึงเวลาก็จะสามารถออกอนุโมทนาบัตรจากวัดต่างๆมาได้นะฮะเพราะว่าได้สมทบกับคุณครูไม่ใหญ่ไปในวัดต่างๆด้วยก็มีการอบรมอุปสมบทปฏิกาแก้วเนี่ยโครงการปฏิบัติธรรมและสัมมนาอุปสมบทปฏิกาแก้วเพื่อถวายกฐินสมทบ AEC นะตามการ์ดที่ให้มาก่อนหน้านี้นะวันที่4ถึง9ก็จะไปอบรมกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่นะก็เฉพาะทีมงานลงพื้นที่ถวายกฐินสมทบนี่นะก็รวมร้อยคนทีเดียวนะเนี่ยนะวันที่4ตอนเย็นก็ไปกันละนะก็ก่อนไปก็มีการทอดกฐินนะเอ้ยไม่ใช่ทอดพระป่าเพื่อสมทบกฐินนะกฐินสมทบนี่แหละทอดพระป่าเพื่อต่อยอดกฐินสมทบ AEC 200กว่าวัดก็ที่

ที่ค.30นะฮะช่วงบ่าย 3:30 วันที่4ถ้าใครได้ข่าวนี้ก็อ่ะไปร่วมบุญกันก็ได้นะฮะมาร่วมบุญกันเพื่อจะได้มาต่อยอดกฐินสมทบด้วยกันนะแล้วก็จะบรุษระบุไปวัดไหนในประเทศไหนก็บอกมาหรือจะกระจายไปเฉลี่ยไปก็ได้นะก็ได้ร่วมบุญกับคุณครูไม่ใหญ่ไปถวายตามวัดต่างๆโดยมาทอดพระป่าต่อยอดกฐินสมทบ AEC ที่มหาลัทธิวิหารคต30วันอาทิตย์ที่4นี้เวลาบ่าย 3:30 นะก็มาร่วมทอดพระป่ากันนะก็มีพี่น้องชาวลาวก็จะมาร่วมสัมมนากันนี่แหละแล้วก็ได้ญาติโยมเป็นกำลังใจคนไทยเป็นกำลังใจไปช่วยต่อยอดกันด้วยนะฮะเอาละต่อไปก็โครงการบวชพระ EC นะจะใกล้เข้าสู่โครงการบวชพระธรรมยัตราของ EC ก็จัดบวชเช่นเดียวกันร่วมกับ WAB โครงการนี้ก็เปิดเป็นรุ่นที่11แล้ววันที่25พฤศจิกายนถึงวันที่22สิงหาคมนี้นะที่บ้านแก้วนานาชาตินะอยู่บ้านแก้วนานาชาติติดกับอาคารปลูกศรัทธาเนี่ยนะที่สถานพยาบาลเก่าตรงนี้แหละนะก็มีการจัดบวชใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักภาษาไทยควบด้วยนะเพราะอาจารย์บางท่านก็เทศเป็นภาษาไทยแล้วก็มีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษนะรับสมัครชาวลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามอินเดียเนปาลบังกลาเทศศรีลังกาและประเทศอื่นๆนะประเทศยุโรปอเมริการับได้หมดนะฮะถ้าภาษาไหนมีจำนวนมากก็ใช้หูฟังแปลเป็นภาษานั้นๆแต่ใช้แปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักหรือพระอาจารย์บางท่านก็เทศเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะก็ถ้าเป็นคนไทยก็ขอเป็นสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะเป็นนักเรียนนอกหรือว่าที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องนะก็แจ้งข่าวสารกันมานี่นะฮะก็ในช่วงปลายปีก็มีการจัดไปทำพระมหาเถระและแกนนำ AEC คือพระเถระที่มารับถวายสังฆทานช่วงวันเกิดคุณครูไม่วันคุณครูไม่เล็กหลวงพ่อทัตตาชีโววันที่21ธันวาคมก็มีถวายสังฆทานแล้วก็นิมนต์ท่านไปจะทำที่โบพีทก็แกนนำด้วยมาช่วงนี้ก็เชิญไปทำด้วยกัน7วันเนี่ยนี่ก็เป็นนิมนต์ที่ดีว่าพระผู้ใหญ่ประเทศต่างๆก็มาวัดแล้วก็นิมนต์ไปศึกษาธรรมะปฏิธรรมกันที่เขาใหญ่นะต่อไปก็สู่เรื่องของพระอาจารย์ที่วันนี้จะนำเรื่องมาฝากวันนี้ก็คงจะเกริ่นนำแล้วก็เข้าเรื่องส่วนหนึ่งแล้วก็ค่อยเพิ่มเติมเข้าไปอีกในตอนต่อไปนะชื่อเรื่องกุยอาจารย์ผู้ทรงอภิญญาตอนที่1นะก็ต้องเกริ่นนำนะก็เท่าความถึงกุยอาจารย์ก่อนเพราะว่าอาจจะมีท่านที่มาใหม่ๆก็มีหรือว่าเป็นการตอกย้ำซ้ำเดิมลูกศิษย์ลูกหาของวัดพระธรรมกายด้วยนะว่าคุณอาจารย์นี่ก็คือเป็นมหาสุริกาศิษย์เอกฝ่ายคณะวาสของหลวงปู่พระปากน้ำเป็นบุคคลสำคัญในการสืบทอดวิชาธรรมกายมาถึงหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็เป็นผู้ก่อกำเนิดวัดพระธรรมกายหรือให้กำเนิดวัดพระธรรมกายนั่นเองถ้าไม่มีคุณอาจารย์ก็ไม่มีหลวงพ่อธรรมชโยไม่มีหลวงพ่อธรรมชโยก็ไม่มีวัดพระธรรมกายไม่มีวัดธรรมกายก็ไม่มีพวกเรานะมันตกทอดเป็นช่วงๆอย่างนี้นี่เองเพราะนั้นคุณอาจารย์ถึงเป็นบุคคลสำคัญทีเดียวทำไมถึงสำคัญน่าทึ่งนะบุคคลท่านนี้สำคัญน่าทึ่งอย่างไรเอามาดูต่อไปน่าทึ่งน่าสะใจยิ่งคิดยิ่งแปลกเหลือเชื่อแปลกแต่จริงคืออะไรฮะท่านเป็นลูกชาวนาลูกชาวบ้านธรรมดาเป็นผู้หญิงด้วยแถมยังอ่านหนังสือไม่ออกเพราะไม่ได้เรียนหนังสือนะเขียนไม่ได้อ่านออกหายไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วก็มีความคิดที่จะไปหาพ่อที่ละโลกไปแล้วเพราะมีจุดหนึ่งที่พ่อแม่ทะเลาะกันแล้วท่านก็พยายามปกป้องคุณแม่แล้วบอกพ่อเนี่ยแม่เขาไม่ได้ว่าพ่อหรอกพ่อโกรธจัดเลยบอกเองไม่ได้ยินเหรอเฮ้ยเองไม่ได้ยินให้เองหัวหนวก500ชาตินะกลัวนะก็เลยคิดอยากจะไปหาพ่อที่พอแล้วพ่อละโลกไปแล้วไม่ทันได้ขอเข้ามาตั้งใจไปขอเข้ามาท่านก็เลยสืบเสาะหาแล้วก็มีที่น่าสัจจันว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีข่าวว่ามีพระมหาเถระคือหลวงปู่ปากน้ำเนี่ยสละชีวิตเป็นเดิมพันเข้าถึงวิชาธรรมกายไปในโลกไปสวรรค์ได้มันประจวบกันว่าดีมานด์ซัพพลายตรงกันพอดีนะคือต้องการหาเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ก็ได้ข่าวนี้พอดี
ที่อาจจะมีครูบาอาจารย์พระมหาเถระท่านอื่นแต่ก็เออมาตรงสเปคองค์นี้เพราะมหาเถระองค์นี้แต่ว่าจะไปหาได้ต้องยอมตนนะฮะยอมตนไปเป็นคนรับใช้เขาแล้วจนกระทั่งไปคนรับใช้ผู้มีอันจะกินเศรษฐีที่เขาเข้าวัดมาทำบุญที่วัดปากน้ำข้าวดีที่มาเข้ามาทำบุญที่วัดปากน้ำไปเป็นคนรับใช้เขาเพื่อได้มาศึกษาวิชาธรรมกายได้นะแล้วท่านเข้าถึงวิชาธรรมกายไปช่วยโยมพ่อให้พ้นจากนรกได้นี่นี่มีใครพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วอยากจะช่วยท่านมาศึกษาตรงนี้ว่าเออจะช่วยได้อย่างไรนะหรือตอนนี้ท่านมีชีวิตอยู่ก็ทำไงให้ไม่ท่านตกนรกเนี่ยก็มีคำว่าลูกหลานเนี่ยลูกหญิงลูกชายทั้งหลายเนี่ยจะทดแทนผู้คนพ่อแม่ต่อให้เลี้ยงดูท่านบนไหล่ซ้ายไหล่ขวาป้อนข้าวป้อนน้ำให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนไหล่ของเราต่อให้เรามีอายุ100 ปีทดแทนคุณท่านตลอดก็ยังทดแทนคุณท่านไม่หมดหรือจะแต่งตั้งท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะแต่งตั้งพ่อคุณพ่อเป็นเจ้าจักรพรรดิแต่งตั้งคุณแม่เป็นจักรพรรดินีเสวยราชสมบัติโอ้ยิ่งใหญ่ทั้งโลกเนี่ยนะก็ยังไม่สามารถที่จะทดแทนพระคุณท่านได้หมดเลี้ยงดูท่านยกย่องท่านยังไงก็ยังทดแทนท่านไม่หมดมีทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ว่าการทดแทนคุณพระคุณท่านให้มากที่สุดก็คือการทำให้ท่านมีศรัทธารู้จักบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาในพระพุทธศาสนานั่นเองเป็นการปิดนรกเปิดสวรรค์ให้ท่านนี่ตรงนี้สำคัญที่สุดนะนี่ท่านคุณอาจารย์ได้ไปช่วยให้คุณพ่อพ้นจากนรกได้และมีคำหนึ่งที่ว่าเองมันมาช้าไปเองมาช้าไปก็คือว่ามาถึงหลวงปู่หลวงปู่รู้ในที่แล้วว่านี่ศิษย์เอกมาแล้วมาช้าไปหน่อยนะเองมาช้าไปแต่เมื่อมานั่งสมาธิปฏิธรรมทำวิชาทำละเอียดแล้วอ๋อรู้ว่านี่คือท่านรู้อยู่แล้วแต่ยกย่องทำกลางศิษย์ทุกคนที่ทำวิชาว่าลูกจันทร์นี้เป็นหนึ่งไม่มีสองแม่คุณยายธรรมดาไหมล่ะไม่ได้อ่านเรียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือหรืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทำละเอียดทำวิชาเข้าถึงวิชาธรรมกายที่ละเอียดลึกซึ้งมากๆนะสามารถที่จะแก้ทุกมนุษย์แล้วก็ได้มีคนเห็นในสมัยสงครามโลกเห็นมีร่างแม่ชีเหาะขึ้นไปกลางอากาศปัดลูกระเบิดเห็นเป็นภาพอย่างนั้นจนกระทั่งหลวงพ่อธรรมชโยสมัยที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยากจะไปหาคุณยายว่าเออคุณยายอาจารย์คุณแม่ลูกจันทร์นี่อยู่ที่ไหนเนี่ยอยากจะศึกษาธรรมะจังเลยเนี่ยโอ้อัศจรรย์มากปัดลูกระเบิดได้แต่อย่าไปบางคนเสี่ยมนะมีอันนี้ขอแถมหน่อยเสี่ยมว่าเออเนี่ยมันปัดลูกระเบิดลูกปรมาณูลูกระเบิดปรมาณูไปลงญี่ปุ่นให้คนญี่ปุ่นตายเยอะแยะวายมันคนละเรื่องกันนะบาดลูกระเบิดให้พ้นจากประเทศไทยนะส่วนจะไปลงที่ไหนก็เป็นเรื่องของวิบากกรรมนะอย่างนั้นนะวิบากกรรมมันหนีกันไม่พ้นนะก็อันนี้เป็นคนละเรื่องกันนะอย่าไปบางคนมันจะเสี่ยมให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งหรือการเข้าใจผิดได้นะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะแล้วก็คุณยาจารย์นี่เองเนี่ยรอผู้สืบทอดจนกระทั่งมาถึงหลวงพ่อธรรมชโยนี่ไงผู้สืบทอดมาถึงแล้วแล้วก็คุณอาจารย์นี่นะสามารถเอาลูกศิษย์อยู่ได้นะปริญญาโทปริญญาเอกปริญญาตรีเนี่ยจบปริญญากี่ใบกี่ใบยอมทั้งหมดเนี่ยเออเพราะอะไรเพราะท่านมีคุณธรรมคุณวิเศษซึ่งจะได้เล่าต่อไปท่านสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างนะสร้างวัดที่มีพระมีโยมเข้าวัดมากที่สุดในโลกนะนะมากสุดในโลกไหมเออนะถ้าตั้งเป็นฐานสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีนี่ไงถึงได้มีวัดให้เราได้มาสร้างให้เราได้มาสร้างบุญมีพระโอ้ห้าหกพันรูปทั้งในวัดทั้งสาขาในต่างจังหวัดสาขาต่างประเทศเยอะแยะโอ้แล้วก็ต้องกันกรองให้ดีแล้วก็รักษาให้ดีนะไม่ให้พระของเราเป็นข่าวเนี่ยนะก็ต้องไม่ใช่ว่าปิดข่าวต้องไม่ให้ทำตัวเป็นข่าวก็ถึงต้องอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในพระธรรมวินัยนั่นแหละ
นะวัดถึงมีชื่อเสียงนะไม่ใช่ชื่อเสียงนะชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกถึงทุกวันนี้นะถึงแม้จะมีใครมาทำให้เสียชื่อยังไงก็ไม่สามารถจะกลบได้ทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟอย่างนี้เอามาถึงปฏิปทาคุณธรรมเด่นๆนะถ้าที่นึกออกช่วงนี้นะมีมากมายคุณธรรมท่านนะฮะสะอาดระเบียบนี่นะเป็นต้นแบบของยูทิฟายนะนะสะอาดระเบียบที่ท่านสะอาดระเบียบขนาดไหนธรรมศาสตร์ใต้บันไดใต้โต๊ะมีไหมมีใครทำขนาดนั้นมั้งคงมีนะแต่น้อยคนนะขัดก้นหม้อก้นกระทะที่มันเป็นดำๆขมเหลาเนี่ยบางคนล้างกระทะล้างหม้อขมเหลาก้นกระทะก้นหม้อขัดกันขัดพอให้มันสะอาดอ่านขึ้นมาแต่นี่เอาให้เกลี้ยงนะฮะความสะอาดความระเบียบขยันอดทนโอ้โหตั้งแต่สมัยเป็นคารวาสอยู่ที่ท้องนาเนี่ยนะขนาดทุ่งนาเนี่ยไม่มีหญ้าให้เหลือเลยนะนะจนเพื่อนบ้านจะยกย่องแข้งเหล็กเนี่ยโอ้โหทั้งผอมทั้งแข็งแรงเลยนะฮะมีความกตัญญูกตเวทีคืออยากจะไปช่วยพ่อให้พ้นจากนรกแล้วตัวเองก็ได้ขอเข้ามาด้วยนะแล้วก็กตัญญูต่อหลวงปู่ปากน้ำว่าเออรอผู้ที่อยากมาสืบทอดธรรมะอย่าเพิ่งไปไหนนะแม้จะมีกระแสกดดันในพระปากน้ำเพราะเป็นแม่ชีแต่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะกว่าพระเยอะกว่าพระหลายๆรูปเนี่ยมันก็จะเป็นที่เพ่งเล็งด้วยเหมือนกันนะฮะก็ต้องยอมอดทนจนกระทั่งหลวงพ่อธรรมยุกไปถึงนี่แหละจึงได้มีการเชิญชวนรุ่นพี่รุ่นเพื่อนรุ่นน้องมาประทับแล้วก็ได้ขยายมาเป็นวัดพระธรรมกายถึงปัจจุบันนี้ถ้ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะเจอใครนี่ไหว้ก่อนเลยนะแล้วก็ทักทายก่อนนะแล้วก็ไม่ถือเนื้อถือตัวนะอย่างที่บอกอดทนนี่นะเป็นคนเข้าใจท่านผิดมาว่าท่านด่าท่านถ้าบอกเธอด่าฉันด่าไปฉันจะนั่งเขาที่ฟังไอ้คนด่าสักพักหมดอารมณ์ด่าแล้วใครด่ามาเราด่าตอบไหมฮะเอาคืนให้มากกว่าที่เขาด่ามาใช่ไหมฮะนี่ท่านไม่ตัวตอบนะอดทนด้วยนะเอาน้ำถ่อมตนนะใครด่ามาก็ไม่ตัวตอบเคารพครูบาอาจารย์เป็นที่สุดนะเคารพหลวงปู่มากเชื่อฟังมากนะยอมทุกอย่างอุทิศชีวิตเพื่อศาสนาเพื่อวิชาธรรมกายและเพื่อที่นำธรรมะของหลวงปู่เนี่ยมาถ่ายทอดกับบุคคลที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราคือหลวงพ่อธรรมชโยนี่ไงแล้วก็มาขยายมาเป็นพระธรรมกายนี่ไงนะอันนี้ก็เป็นส่วนย่อๆว่าปฏิปทาและคุณธรรมที่เด่นๆของท่านต่อไปเป็นเรื่องของยังไม่หมดนะฮะเรื่องวางตนเรียบง่ายสุภาพไหว้คนก่อนมีเมตตาเสียสละอุทิศกายกำลังกายกำลังใจเนี่ยเพื่อพระศาสนาเอาบุญให้ตั้งใหญ่กลัวจะได้บุญน้อยโอ้เอาบุญหมดนะฮะยอมนะอุทิศตนเองสร้างบุญสร้างบารมีทุกอย่างเพราะใหญ่กลัวใหญ่จะบุญน้อยนะแล้วก็เอาบุญกฐินตั้งแต่ปี31อ่ะขอหลวงพ่อธุโยเป็นประธานกฐินนะจึงยังช่วยกอบกู้สถานการณ์ของวัดได้นะเพราะคุณยายท่านมีธรรมะที่ละเอียดมากๆไปถึงไหนไปชวนใครก็ยอมรับนับถือว่าเออนี่ขนาดเป็นคารวาสเป็นแม่ชีนะธรรมะอย่างขนาดนี้นะและลูกศิษย์ลูกหาที่ท่านได้สร้างขึ้นมาจะขนาดไหนซึ่งเป็นพระเห็นไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นคุณธรรมคุณวิเศษระดับหนึ่งของท่านแล้วนะฮะทีนี้จะมาเทียบเรื่องของอภิญญา6นะซึ่งจริงๆก็เอาเป็นว่าเราก็เทียบกันเองก็ได้นะว่ามันเทียบเท่ากับอะไรบ้างนะฮะอภิญญา6มีอะไรบ้างนะให้รู้เป็นข้อมูลเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าจะนำธรรมะคุณธรรมคุณวิเศษของท่านเนี่ยรวบรวมจากที่เจอด้วยตนเองด้วยจากที่หลวงพ่อทั้งสองหลวงพ่อธรรมะหลวงพ่อตาเล่าจากพระอาจารย์แต่ละรูปนะเล่ามาเนี่ยนะวันนี้ก็เอามาขยายความก่อนว่าอภิญญา6นะของรู้ยิ่ง6ประการชละภิญญานะความสามารถพิเศษทางจิตที่เกิดจากการฝึกสมาธิและเจริญปัญญาในพุทธศาสนาได้แก่อะไรบ้างอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้ความรู้ความสามารถในการแสดงฤทธิ์ทำสิ่งที่เกินวิสัยนะฮะที่พิเศษจากโสดคือหูทิพย์นะโอนี่คุณยายมีอะไรมีเรื่องเล่าเนี่ยนะแสดงฤทธิ์ได้หูทิพย์ของมีมีที่จะมีเรื่องเล่าในข่าวหน้าบทที่ตามภาค2นะฮะหูทิพย์ฟัง
ได้ยินเสียงใครว่าต่างๆนี้ถ้าไม่อยู่ตรงนั้นแหละจะรู้ว่าพูดถึงท่านยังไงคนที่พูดถึงอึ้งเลยนะฮะเจโตปริยญาณรู้ใจผู้อื่นรู้ละจิตอันนี้พระอาจารย์เจอมาด้วยตนเองนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสจะได้เล่านะฮะต่อไปบุพเพนิพพานนุสติญาณก็คือลึกชาติของตนเองได้นะท่านก็ถอนหญ้าไปพรวนดินไปลึกชาติของตัวเองไปลึกชาติของพระเจ้าแต่ละพระองค์แล้วก็ลึกชาติของตนเองไปเทียบกับพระเจ้าว่าเอออะไรที่ยังบกพร่องบ้างจะได้สั่งสมบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตามอย่างพระเจ้าเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องหน้าต่อไปที่พระจักขุหรือจตุปปาตยานมีตาทิพย์นะนี่ก็มีเรื่องที่ท่านมีพระอาจารย์มาเล่าถึงเรื่องที่พระจักขุของท่านนะฮะอันที่6นี่คืออาโสคยานคือเรื่องของยานที่ทำให้หมดกิเลสคือหมู่คณะของเราเนี่ยนะยังทำให้กิเลสลดน้อยลงไปแต่ยังไม่ทำให้กิเลสหมดสิ้นไปพอหมดสิ้นไปก็ชาติต่อไปก็ไม่มาเกิดแล้วเราต้องนำพาหมู่คณะของเราอีกมากมายให้ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมหรือว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านง่ายก็คือว่าบรรลุมรรคผลนิพพานกันให้หมดเกลี้ยงเสี้ยงบ้องทุกภพทุกภูมิทุกจักรวาลทุกโลกหมดให้หมดนะโอ้โหนี่ใครจะคิดอย่างนี้แค่คิดก็กระโหลกบางสะเจเฟื่องแล้วแต่คิดจะทำตามอย่างหลวงปู่บางน้ำหลวงพ่อธรรมชโยเช่นเดียวกันนะก็คือมหาวิจารณ์ทั้งสามหลวงปู่คุณอาจารย์หลวงปู่บางน้ำคุณอาจารย์มหาและท่านบาสิกาอาจารย์กนุกยูงหลวงพ่อธรรมชโยมีมโนมิทานแน่วแน่มุ่งมั่นที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์นำพาสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใดอยู่จักรวาลใดไปถึงที่สุดแห่งธรรมให้หมดถ้าภาษาชาวบ้านก็คือทำให้หมดกิเลสให้หมดเลยเนี่ยนะไปดูที่สาเหตุของการมีว่ายใจเกิดเป็นอย่างไรอ๋อเขาส่งกระแสของกิเลสความโลภความโกรธความหลงมาสู่จิตใจมนุษย์แม้จะมีพระเจ้าตรัสรู้ธรรมไปมากน้อยเพียงใดก็ตามจะมากมายมากกว่ามนุษย์ในท้องมหาสมุทรซะอีกแต่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ยังมีกิเลสเพราะกระแสกิเลสมีอยู่ตลอดนะทำยังไงถึงจะไปดับไม่ให้มนุษย์มีกระแสกิเลสเหล่านั้นมาห่อหุ้มมาสอดแทรกในจิตใจได้นี่หลวงปู่บางน้ำหลวงพ่อธรรมชโยคุณอาจารย์สั่งสมบัติมีมามากมายนับไม่ถ้วนแล้วก็ยังไม่ขอเข้าพระนิพพานอย่างดังปณิธานที่หลวงพ่อธรรมยุให้เอาไว้ว่าตราบใดสัตว์โลกยังเข้านิพพานไม่หมดข้าจะขออยู่เยี่ยงนี้เพื่อย่อมธรรมภิริโปรดสัตว์โลกต่อไปและขอเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายนี่ไงเพราะนั้นเนี่ยทั้งหลวงปู่คุณอาจารย์ทั้งหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งมีคุณธรรมคุณวิเศษอันเลิศทีเดียวคราวหน้าเรามารับชมรับฟังคุณวิเศษของคุณอาจารย์กันซึ่งจะได้ไปค้นนะส่วนหนึ่งเจอด้วยตนเองส่วนหนึ่งได้ไปค้นคว้าไปรวบรวมแล้วเราจะมาเทียบกับอภิญญาข้อไหนยกเว้นข้อสุดท้ายอวัคสวคยานคือยานที่ทำให้หมดกิเลสนะอย่างไม่หมดกิเลสอภิญญาห้าก่อนนะตรงไหนบ้างนะจริงๆทั้งหลวงปู่ทั้งหลวงพ่อธรรมชโยคุณอาจารย์นะมีอภิญญาห้านี่เยอะแยะหลายต่อหลายตอนมากมายนะส่วนใครเจอประสบอะไรต่างๆตรงนี้นะช่วยมาเล่าด้วยก็ยิ่งดีนะช่วยมาเล่าให้พระอาจารย์ส่งข้อมูลมาเพื่อจะได้นำมาเป็นหมวดเป็นหมู่ในคราวหน้าคราวหน้าแล้วไม่หมดตอนที่3ต่อไม่หมดตอนที่4มาจากใครช่วยเรฟเฟอเรนซ์มาด้วยว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะได้ยินได้ฟังหรือเจอเหตุการณ์นี้เมื่อไหร่นะถ้าเป็นไปได้เผื่อจะรวบรวมเป็นหนังสือรวบรวมเป็นอีบุ๊กอย่างงี้นะหรือว่ารวบรวมเป็นเรื่องเทศที่พระอาจารย์จะได้นำมาเทศในตอนต่อไปสำคัญนะบางท่านก็

ได้ฟังในวงจำกัดอ่ะมาถ่ายทอดมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังเพื่อคราวหน้าจะได้มาเทศให้ญาติโยมได้ฟังกันดีไหมฮะเชื่อเหลือเกินว่ามีคนได้เคยได้ยินได้ประสบเคยได้ฟังเรื่องต่างๆที่เกิดจากหลวงปู่ใครเกิดทันยุคหลวงปู่หรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ยินมาจากหลวงปู่เอามาเล่าให้ฟังจากหลวงพ่อจากคุณยายอาจารย์นะตอนนี้มาไม่ทันหรือมาทันเนี่ยเจอประสบการณ์ที่ได้ยินได้ฟังหรือประสบการณ์จากคุณยายอาจารย์ตรงหรือจากหลวงพ่อธรรมชโยมาเล่าสู่กันฟังมาที่พระมหาสุรัตน์นี่นะฮะไลน์ ADPM สุรัตน์นี่นะฮะมาเล่าสู่กันฟังแล้วเราจะได้เอามาเล่าเอามาถ่ายทอดเป็นประวัติเป็นเรื่องที่ได้นำเชิดชูครูบาอาจารย์มาบูชาอาจารย์ไว้เหนือเสียงเก้าทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ถ่ายทอดในครั้งต่อไปต่อไปนะฮะก็เชิญชวนว่าญาติโยมทั้งหลายใครที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นใดนะฮะเพื่อจะมาช่วยพระอาจารย์ทำโซเชียลเป็นด้านภาษาอย่างเดียวก็ได้นะมาช่วยเป็นล่ามมาช่วยกันแปลหนังสือและบางท่านเป็นคนไทยเก่งโซเชียลหรือเป็นคนต่างประเทศคงเก่งโซเชียลมาช่วยทำโซเชียลภาษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ์ดวิดีโอคลิป PowerPoint นะฮะเดี๋ยวจะไปออกพื้นที่ในการทอดกฐินสมทบทั้งที่ลาวเมียนมาเวียดนามส่วนกัมพูชาเดี๋ยวให้หลวงพี่มหาวชัยที่เป็นชาวกัมพูชาไปลงที่เองนะฮะพระอาจารย์ยังไม่ได้ไปเอาคนประเทศเดียวกันไปก่อนนะฮะคนเชื้อสายถ้าเป็นคนไทยเชื้อสายกัมพูชาพูดกัมพูชาได้ก็ไปลงพื้นที่ส่วนเมียนมาลาวและเวียดนามนะรวมแล้วก็คือ200กว่าวัดเนี่ยเดี๋ยวก็แบ่งกำลังกันไปลงเพราะว่ามีแค่30 วัน200กว่าวัดหนองหานดูสิวันในกี่วัดก็ต้องมีญาติโยมไปช่วยกันลงพื้นที่ด้วยแล้วก็ทำวิดีโอทำคลิปส่งรายงานใครคนหนึ่งนะให้ท่านปลื้มแล้วก็ใครไปทอดกฐินส่งรูปมาหรือใครร่วมบุญไปทอดกฐินบ้างมีรูปมีปัจจัยร่วมบุญกับท่านในวัดต่างๆนะเราคงไม่ได้ถวายทุกวัดที่ไปทอดก็ถวายสมทบบางวัดที่ดูแล้วอ่ะวัดท่านกำลังสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาการประเรียนหรือมีนักเรียนโรงเรียนประหยัดมากอ่ะสมทบเพิ่มเข้าไปอย่างเนี้ยก็มีกองทุนของญาติโยมและแม้แต่กองทุนในการเดินทางค่าที่พักค่าอาหารค่าเครื่องบินต่างๆเนี้ยโอ้วัดก็ช่วยเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็ต้องมีกองทุนจากญาติโยมเนี้ยมาช่วยกันเพื่อให้โครงการนี้เดินไปได้

สิบสองปัญญาเป็นต้นเนี่ยก็ใครจะมาร่วมปัจจัยหรือร่วมแรงมาช่วยงานกันทั้งภาษาทั้งโซเชียลก็ในที่นำบัตรที่อาจารย์ส่งให้เป็นนี้หรือในไลน์PM สุรัตน์นะฮะก็ส่งข้อความกันมาส่งข้อความทั้งประสบการณ์ที่ได้รับจากหลวงปู่ปากน้ำคุณอาจารย์หลวงพ่อธรรมโยที่เป็นเรื่องที่เป็นคุณวิเศษของท่านส่งมาหรือประสบการณ์ในการทำงานมาช่วยงานและอีกอันหนึ่งเดี๋ยวพระอาจารย์คงจะได้ออกในประวัตินี้บ้างรูปถ่ายในสมัยเป็นคารวะสมัยที่ช่วยงานวัดอุปถัมภ์หลวงพ่อเมื่อก็ได้เก็บไว้เลยใครมีภาพของพระอาจารย์ที่เคยถ่ายเอาไว้นะฮะ

หาสุรัตน์อัครตโนได้มาถ่ายทอดให้พวกเราฟังก็พบกันครั้งต่อไปนะก็ในเรื่องของคุณอาจารย์ผู้ทรงอภิญญาตอนที่สองนะก็ติดตามตอนต่อไปในที่สุดนี้ขอให้ความตั้งใจความทุ่มเทของญาติโยมทั้งหลายในการสร้างบุญสร้างบารมีตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเพื่อได้สร้างบารมีตามติดตามไปอย่างใกล้ชิดอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องและเราก็จะได้มีธรรมะมีคุณธรรมมีคุณพิเศษตามอย่างหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปด้วยกันให้ได้ศึกษาธรรมะวิทยาธรรมกายได้อย่างแตกฉานเข้าถึงพระธรรมกายที่ชาติสายสว่างมั่นคงสร้างบารมีตามติดตามท่านไปถึงที่สุดแห่งธรรมที่โดยง่ายเป็นอัศจรรย์จงทุกท่านทุกประการ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณและจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้มตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อน

ใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปในติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ลดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกันจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลย
โตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกไปในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งใจ

เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์

ซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกัน

ปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมิหรือกายอรูปภูมิก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กับหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: สะ
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระ

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรม

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ไ
1: อ้ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้

0: หลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุข

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: ธัมโมเมนาโถและธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวะ

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโทพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

0: ญาติทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนิวส์ประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันประมลชนะจรัสโชติพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปติดตามรับฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมเชโยบทที่ว่ากฐินสามัคคีกฐินจอยไม่ใช่กฐินจวกต้องไปแล้วหน้าม่วนไม่ใช่หน้ามุ่ยนะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมให้นั่งให้ดีก่อนจะไปทอดกฐินตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเหลือแต่นั่งธรรมะให้เห็นดวงเห็นองค์พระเห็นดวงเห็นองค์พระปุ๊บไปทอดเลยนั่งนอนยืนเดินให้เห็นดวงเห็นองค์พระให้ได้จะได้พร้อมไปทอดกฐินกันสำนักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีทำบุญประจำปีถวายสังฆทานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคลผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมณห้องประชุมชั้น6ตึก1อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงค่ะเมื่อเร็วๆนี้คณะผู้บริหารสำนักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายและพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ตลอดจนคณะเจ้าภาพและสาธุชน

ได้ร่วมทำบุญประจำปีสำนักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายโดยมีพระมหาสุธรรมสุรัตโนปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมเป็นประธานสงฆ์จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นคณะสงฆ์ให้ศีลก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บูรพาจารย์และผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วโดยคณะสงฆ์ได้เมตตาสวดบทธรรมนิยามและเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาอันงดงามเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญส่วนกุศลและมีความสุขในสัมปรายภพบรรยากาศภายในงานจึงเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นเปี่ยมด้วยบุญใหญ่จากนั้นท่านประธานสงฆ์คณะพระผู้บริหารและคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลและประกอบพิธีกล่าวคำถวายไทยธรรมโดยมีคุณแม่อุดมท้วมสมบูรณ์และคุณเบญจ

างโดยมีดร.ชนิดาจันทราศรีสไลด์และอาจารย์พรทิพย์ตับกลางนำกล่าวคำถวายก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมถวายทายธรรมและกระเป๋าเดินทางแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติค่ะพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาจับสลักพัดกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรช่วงท้ายเป็นพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคลพระมหาสุธรรมสุรัตโนปาเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักพัดปริยัติธรรมโดยในพิธีผู้แทนคณะสงฆ์ได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นผู้แทนสมาชิกสำนักและเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายพานดอกไม้ก่อนที่กัลยาณมิตรสุปานันท์ปิ่นศูนย์ได้ขับเสภาด้วยสุรเสียงอันไพเราะถวายมุทิตาแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้รับชมวีดิทัศน์ประมวลภาพประวัติการสร้างบารมีของท่านประธานสงฆ์เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญและถือเป็น

0: นอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์และยังเป็นการหลอมรวมดวงใจของคณะสงฆ์และสาธุชนให้ตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางการสร้างบารมีเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้จะพาไปชมภาพบรรยากาศความปลื้มปิติในโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกระถินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดณทุดงคสถานอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญค่ะงานนี้ผู้เข้าอบรมตั้งใจมาเติมความบริสุทธิ์กายใจเพื่อเตรียมความพร้อมลุยงานบุญใหญ่ในการเป็นตัวแทนทอดกระถินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งแต่ละท่านนะคะได้ถ่ายทอดความประทับใจและความรู้สึกเอาไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเราไปติดตามรับชมรายงานสัมภาษณ์นี้พร้อมทางร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดได้ทั่วประเทศแบบนี้ของหลวงพ่อท่านทำเป็นความภูมิใจมากๆในความรู้สึกแม่นะคะที่วัดน่ะบางทีเราไม่มีเจ้าภาพกฐินใช่ไหมคะ
2: เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่ชาวบ้านได้รับแล้วน้ำตาไหลนะคะ

0: ครงการที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าของแม่เนี่ยจะได้รับเป็นปีที่2แล้วทางชุมชนก็มีความพร้อมที่จะรับกฐินนี้และก็มีความดีใจมากๆคือยินดีที่จะรับกฐินทุกปีค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดได้ทั่วประเทศแบบนี้ของหลวงพ่อท่านทำเป็นความภูมิใจมากๆในความรู้สึกแม่นะคะที่วัดน่ะบางทีเราไม่มีเจ้าภาพกฐินใช่ไหมคะเราก็ไม่ค่อยมีทีนี้พอมีมันก็เป็นกฐินสามัคคีในชุมชนของเราเองจำนวนก็ไม่เยอะเราก็ทำตามประเพณีกันไปความคิดของแม่จะเป็นความคิดส่วนบุคคลการที่คนจะดี 100% ทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะคะพระสงฆ์เพิ่นก็เหมือนกันนะคะอยากให้แยกแยะว่าคนที่ดีก็มีเยอะแยะชาวบ้านเขาก็จะไม่อยากไปวัดเพราะว่าได้ยินข่าวพระสงฆ์ไม่ดีอย่างมีพระ 5-6 รูปมีอยู่รูปนึงที่ทำตัวไม่ถูกต้องบางคนก็ไม่อยากใส่บาตรแล้วอีก4รูปแล้วใครจะดูแลถ้าไม่ใช่ชาวพุทธของเรานะคะอันนี้อยากให้ชาวบ้านแยกแยะแบบนี้ค่ะกฐิน 30,000 วัดแบบนี้อยากให้มีไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆไม่น่าจะมีใครทำได้เหมือนหลวงพ่อที่ทำทุกๆปีนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่าจำนวนเงินมันไม่ใช่น้อย 30,000 วัดทั่วประเทศนะคะทุกๆปีอยากให้มีแบบนี้ค่ะ
1: เงินมันเป็นปัจจัยสำคัญความดีความงามความอะไรหลายๆอย่างที่เรามีพร้อมอยู่แล้วแต่ขาดเงินความคิดสร้างสรรค์ที่เราจะทำนุบำรุงศาสนาต่อไปนะมันทำได้ยากเมื่อมีกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยที่หลวงพ่อได้ให้ถ้าเป็นว่ามหัศจรรย์ไหมมหัศจรรย์มากเพราะว่ามันไม่คิดว่าจะมากมายขนาดนี้นะคะกว่าจะรวมเงินกันเข้าได้มาแต่ละหมื่นแต่ละแสนนี่เราต้องลำบากเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่ชาวบ้านได้รับแล้วน้ำตาไหลนะคะศาสนามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆกว่าจะมีพระพุทธเจ้ากว่าจะได้ตรัสรู้นะคะเนาะกว่าจะมีพระธรรมตรัสรู้เกิดขึ้นและกว่าจะมีพระสงฆ์ให้เราได้กราบได้ไหว้และพระสงฆ์เป็นผู้ที่ให้ที่ยิ่งใหญ่ทั่วไทยก็ถือว่าเราเป็นผู้มีบุญได้มีอยู่ใต้ร่มบุญของหลวงพ่อก็ต้องขอพระคุณหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งค่ะ

อำนาจเจริญกฐินประเภทหลักนั้นเนี่ย234วัดแล้วก็กฐินสมทบประเภทหมื่นนั้นเนี่ย180วัดรวมๆแล้วก็411วัดสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดภาพบรรยากาศคือการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่รุ่น1รุ่น2ที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าอเลิร์ตเบิกบานตั้งแต่รุ่น1เนี่ยเกือบ400ท่านเป็นตัวแทนอำเภอเมืองแล้วก็เป็นตัวแทนจากวัดที่เข้าโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทยประเภทหลักคือประเภท 100,000 บาทและที่สำคัญเองนั้นเนี่ยหลวงพ่อเจ้าวาดเมื่อท่านทราบว่ามีโครงการกฐินแล้ววัดท่านเนี่ยได้รับเลือกเข้าโครงการตามคุณสมบัติของโครงการท่านก็ปลื้มปิติแล้วก็ชักชวนอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วบางท่านก็เคยมาบางท่านก็บอกว่าโอ้ปีนี้เขาให้โควต้ามาแค่5ท่านแต่อยากมาเกินอย่างเงี้ย8 10หรืออะไรก็ตามแต่ที่แบบโครงการเนี่ยสนับสนุนแล้วก็อยากจะมาร่วมโครงการแล้วหลวงพ่อท่านเองท่านก็เมตตามาส่งเลยนะมาส่งที่ศูนย์อบรมทุดงคสถานมาเจริญเป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักแล้วก็มารุ่นที่2เนี่ยก็เป็นอำเภอพนาชานุมานอำเภอเสนางคณิคมรุ่นนี้ก็เกือบ400ท่านเหมือนกันก็เป็นบรรยากาศที่รู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกเนี่ยเข้ารับการอบรมบางท่านก็มาเจอทุดงคสถานอำนาจเจริญครั้งแรกแรกก็เอ๊ะสงสัยว่าไอ้ที่ทุดงคสถานอำนาจเจริญเนี่ยเป็นวัดเป็นที่พักสงฆ์หรือสถานปฏิบัติธรรมมาด้วยความสงสัยแต่กลับไปด้วยความเรื่มใสเพราะว่าแต่ละท่านมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าปลื้มปิติทั้งสถานที่แล้วก็อาหารแล้วก็บุคคลทุกสิ่งทุกอย่างมาถึงแล้วก็กลับไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความปลื้มที่สำคัญหลวงพ่อท่านก็มารับมาส่งนะเพราะว่าท่านให้ความสำคัญซึ่งรวมๆแล้วเนี่ย3รุ่นเนี่ย 1,000 กว่าคนในปีนี้หลักๆบรรยากาศเนี่ยที่ปลื้มจริงๆก็คือญาติโยมเนี่ยได้ฝึกสมาธิเรื่องของกายสบายใจสบายที่หลวงพี่เองมีโอกาสได้ไปติวธรรมะแล้วก็มาเล่าประสบการณ์แล้วก็แนะนำการปฏิบัติธรรมไม่เชื่อว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนไม่เคยได้นั่งสมาธิแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยรู้สึกว่ากายสบายใจสบายบางคนก็น้ำหูน้ำตาไหลเพราะว่าเขามีความสุขในเรื่องของการนั่งสมาธิแล้วกลับไปเนี่ยก็จะไปเป็นต้นบุญต้นแบบแล้วก็ชุมชนเนี่ยเขาเกิดกระแสที่อยากมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอบคุณสิ่งที่หลวงพ่อได้หยิบยื่นให้ชุมชนแล้วก็วัดแล้วเรื่องนี้เนี่ยส่งผลไปถึงเรื่องของการบวชพระด้วยปีนี้เนี่ยอำนาจเจริญเนี่ยกฐินหลัก234วัดแต่ละวัดเนี่ยภาวนาว่าจะชวนบวชวัดละอย่างน้อย1รูปแต่อำนาจเจริญเนี่ยปีนี้ชวนบวชนั้นเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้ที่368รูปเชื่อมั่นเชื่อมือเหลือเกินว่าอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วแล้วก็หลวงพ่อเจ้าวาดวัดต่างๆเนี่ยท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีบางวัดส่งใบสมัครแล้วเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดีส่งใบสมัครบวชแล้วก็ส่งชายแมนมาบวชหรือแม้กระทั่งอุบาสกแก้วเนี่ยมีประมาณ 4-5 คนที่จบโครงการแล้วเนี่ยเขียนใบสมัครแล้วบอกว่าผมจะบวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์รุ่น 3,000 รูปที่จะถึงนี้ท้ายที่สุดก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตานำกฐิน

ชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครพนมจัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ณโรงเรียนบ้านสำราญอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะสำหรับพิธีเปิดค่ายอบรมได้รับเกียรติจากนายอนันต์ภูมิดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงานโดยมีนายสราวุธบ้านกลางครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกกล่าวรายงานก่อนที่นักเรียนจะได้รับฟังโอวาทจากพระอธิการธนวัฒน์ยศวุฒโธเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีฝากตัวเป็นศิษย์พิธีอาราธนาศีล5และได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนอกจากนี้ภายในงานยังมีนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจสามารถมาให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกายและใจหลังจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระใบดีกาธีรพัฒน์ฐานวิโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีเทพประดิษฐารามได้แสดงธรรมในหัวข้อทานศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักธรรมพื้นฐานและเห็นแนวทางในการนำธรรมะไปใช้พัฒนาตนเองก่อนที่นักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรม UG5 และเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธเพื่อการสร้างนิสัยที่ดีผ่านการเรียนรู้ประกอบด้วยฐานที่1สมาธิฝึกใจให้สงบใจนิ่งคิดดีและสื่อสารที่สร้างสรรค์ฐานที่2จัดพับเก็บฝึกวินัยสร้างนิสัยดีเรียนรู้ภารกิจห้องเรียนต้นแบบเพื่อส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความรับผิดชอบต่อพื้นที่ส่วนรวมฐานที่3ปัดกวาดเช็ดถูสร้างความรับผิดชอบและฐานที่4ห้องน้ำฝึกนิสัยรักความสะอาดโดยยึดแนวคิดให้ผู้ที่มาใช้ต่อจากเรารู้สึกเป็นคนแรกเสมอเพื่อสร้างความรับผิดชอบและความใส่ใจต่อผู้อื่นจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระมหาสัสสิพงศ์สิริรัตโนหัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกชมรมพุทธศาสตร์สากลได้เทศนาเรื่อง5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยความดีสากล5ประการและความเป็นจริงของชีวิต7วันหลังความตายพร้อมนำสรุปบทเรียนจากฐานกิจกรรมและมอบของรางวัลให้กับกลุ่มนักเรียนที่มีความสามัคคีโดยตลอดการเข้าค่ายนักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมผ่านการลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การฝึกใจให้สงบการสร้างระเบียบวินัยการรักษาความสะอาดไปจนถึงการมีจิตอาสาเป็นการฝึกนิสัยที่ดีให้ติดตัวและสามารถนำไปใช้ได้ทั้งโรงเรียนที่บ้านและในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้จัดอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วชาวญี่ปุ่นท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สงบร่มรื่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาฝึกฝนตนเองตามหลักพุทธวิธีและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะโดยตลอดระยะเวลา10วันของการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าในการศึกษาธรรมะฝึกฝนตนเองและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวพุทธซึ่งในแต่ละวันทุกท่านได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ได้เรียนรู้หลักพื้นฐาน UG5 ของวัดพระธรรมกายตลอดจนการนำหลัก5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันตามวิถีชาวพุทธเพื่อฝึกความมีระเบียบวินัยความสะอาดความรับผิดชอบและการดำเนินชีวิตอย่างมีสตินอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ทุกเช้าทั้งยังได้ศึกษาธรรมะอีกหลากหลายหัวข้อโดยตลอดช่วงเวลาของการอบรมทุกท่านได้ตั้งใจฝึกฝนตนเองและรักษาศีล8ได้อย่างตลอดโครงการจนเกิดความเข้าใจ

และเห็นคุณค่าของการรักษาศีลมากยิ่งขึ้นสามารถนำหลักของศีล5และศีล8ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติให้ศีลกลายเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่สงบและมีสติพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาสอนสมาธิอธิบายถึงความสำคัญของการทำจิตใจให้หยุดนิ่งและให้แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้นซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมชาวญี่ปุ่นต่างมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีรับรู้ถึงอารมณ์ที่สบายใจหยุดนิ่งและได้รับความสุขสงบภายในจากการนั่งสมาธิภายใต้สภาพที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามของวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิค่ะซึ่งระหว่างการอบรมในครั้งนี้ทุกท่านไม่ใช้โทรศัพท์มือถือวางภารกิจและความกังวลจากชีวิตประจำวันไว้ชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองได้อยู่กับปัจจุบันเรียนรู้ธรรมะและฝึกฝนตนเองอย่างเต็มที่ภายหลังจากอบรมทุกท่านตั้งใจกลับไปจัดบ้านตามหลักยูจิ5และปวารณารักษาศีล5และศีล8ซึ่งบางท่านจะขอรักษาศีล8ไปตลอดชีวิตค่ะส่วนวัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นเพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะบรรยากาศภายในงานบุญท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกาย

ใจวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายรัตนบุพผามาลาบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีคุณแม่ทิติภาคุณพ่อจิรัตพรมั่นจีนกัลยาณมิตรนทนันมั่นจีนพร้อมด้วยร้านตุ๊กตุ๊ก98และกัลยาณมิตรชัยธนโชตทวิชานุรักษ์เป็นผู้นำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะน้อมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและประกอบพิธีถวายโคมประทีปบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นผู้นำกล่าวคำถวายในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์รวมถึงคณะเจ้าภาพทุกท่านได้รวมจุดประทีปบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายสำหรับงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในต่างแดนในการร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเผยแผ่สันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิให้แผ่ขยายออกไปสู่ใจของชาวโลกอย่างกว้างขวางต่อไปค่ะด้านวัดภาวนาซาดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเพื่อระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะสำหรับบรรยากาศงานบุญในภาคค่ำท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสาธุชนผู้มีบุญทุก

และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์พร้อมรองรับบุญใหญ่ร่วมกันจากนั้นเข้าสู่พิธีอันศักดิ์สิทธิ์คือพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยประธานสงฆ์ได้เมตตาจุดเทียนธูปและเปิดกรวยสักการะก่อนที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญจะได้ประกอบพิธีวางผ่านพุ่มสักการะนำโดยกัลยาณมิตรสมพรปารเคนและกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์ส่วนพิธีวางผ่านดอกไม้นำโดยกัลยาณมิตรอแมนดาแมคคราวกัลยาณมิตรลักษณาช่วงเปียและกัลยาณมิตรอัมพันธ์บุญพระวันต่อด้วยพิธีจุดประทีปบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยประธานเอกจุดประทีปได้แก่กัลยาณมิตรสมดีและกัลยาณมิตรสีมอนแก้วมหาวงศ์จากนั้นในเวลา 19:30 น.คณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน

งคลและปิดท้ายด้วยการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันท่ามกลางรอยยิ้มความปลื้มปิติและความอิ่มเอมใจในบุญของสาธุชนทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบารมีร่วมกันในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดหนองคายอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่4จังหวัดมหาสารคามอันดับที่5จังหวัดขอนแก่นอันดับที่6จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่7จังหวัดสกลนครอันดับที่8จังหวัดสุรินทร์อันดับที่9จังหวัดเลยอันดับที่10จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง3อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง16อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5แก้วภูธร8อันดับที่6นครหลวง6อันดับที่7นครหลวง9อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง7อันดับที่10นครหลวง1ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.frobytonworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้กับพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัตตาหเวชิตังเสยโยชนะตนนั่นแหละเป็นดีสำหรับวันนี้ดิฉันประมวลชนะจรัสโชติพัฒน์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

การเจริญสมาธิภาวนาทำใจหยุดใจนิ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะนั่นคือการเดินเข้าไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานทางที่จะเดินเข้าไปถึงได้ก็มีเพียงทางเดียวคือทางสายกลางภายในเข้ากลางของกลางไปเรื่อยๆไม่มีถอนถอยกันเลยทำกันอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเดินตามรอยของพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วเราก็จะรู้ว่าชีวิตเกิดมาทำไมมี

อะไรน่ะเป็นเป้าหมายที่แท้จริงแล้วก็จะได้มุ่งไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งธรรมสามารถปลดเปลื้องพันธนาการของชีวิตเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเยี่ยงพระอริยเจ้าทั้งหลายมีวาระแห่งภาษิตที่ปรากฏอยู่ในอัตถเจลกะเถราประทานความว่าเรานับเป็นคนเข็นใจสมควรจะได้รับความการุณอย่างยิ่งได้ถวายผ้าครึ่งท่อนแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวติสะครั้นถวายผ้าครึ่งท่อนนั้นแล้วได้บันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกับหนึ่งและเราได้ทำกุศลในกับทั้งหลายที่เหลือในกับที่92แต่กับนี้เนี่ยเราได้ถวายผ้าใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายผ้าเพียงครึ่งท่อนเท่านั้นพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายต่างก็ตระหนักและทราบซึ้งกันอย่างดีพระองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดาที่สมบูรณ์พร้อมในทุกๆเรื่องทรงเป็นเนื้อนาบุญที่ยอดเยี่ยมที่สุดในสากลโลกทรงมีพระเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดบุคคลใดที่ได้เกิดมาพบพระพุทธองค์นับว่าเป็นความโชคดีอย่างมหาศาลไม่มีสิ่งใดจะเปรียบปานดังความโชคดีของพระอรหันต์องค์นี้ซึ่งท่านมีนามว่าพระอัตเจลกเถระในอดีตท่านได้บำเพ็ญบุญกุศลในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาพอสมควรแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ในภพชาตินั้นๆถึงกระนั้นก็ตามท่านก็ยังมีหัวใจที่มุ่งตรงต่อพระนิพพานบุญที่ท่านได้สั่งสมเอาไว้ได้ตามส่งผลมาทุกภพทุกชาติคอยประคับประคองให้ชีวิตเข้าถึงความสุขพอสมควรในระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดในภพชาตินั้นๆจนกระทั่งมาถึงสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าติสสะซึ่งช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่คนอายุยืนถึง 100,000 ปีทีเดียวท่านก็ได้บังเกิดในเรือนของคนเข็นใจมีฐานะที่ยากจนนี้ก็เพราะสืบเนื่องมาจากบาปอกุศลที่เป็นผลของความตระหนี่ในอดีตชาติได้ตามมาให้ผลในชาตินั้นพอดีทำให้มีชีวิตที่ค่อนข้างลำบากยากแค้นหาเช้ากินค่ำหาค่ำกินกลางคืนแม้ถึงกระนั้นก็ตามมารดาบิดาก็ได้ฟูมฟักเลี้ยงดูท่านจนเติบใหญ่ถึงแม้ฐานะทางบ้านจะยากจนเกินจะเข็นแต่หัวใจเนี่ยไม่ได้อยากเข็นตามความจนเลยนะจ๊ะเป็นดวงใจที่มีศรัทธาเป็นสัมมาทิฏฐิเลี้ยงดูลูกน้อยจนเติบใหญ่มีอยู่วันหนึ่งบุตรชายได้เดินตามมหาชนไปยังวิหารทำให้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาในวันนั้นพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับอานิสงส์ของการให้ทาน

การรักษาศีลพรรณนาถึงสวรรค์โทษของกามและอานิสงส์ของเนกขัมมะกุลบุตรนั้นได้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าการที่เราเกิดมายากจนเข็นใจเช่นนี้เนี่ยก็เพราะความประมาทและความตระหนี่ไม่ได้ทำทานเอาไว้ทำให้ต้องอยู่อย่างยากลำบากเราจะขอลำบากเพียงแค่ชาตินี้เท่านั้นชาติต่อไปเราจะไม่ยอมลำบากอีกแล้วเพียงแค่คิดใจก็เต็มตื้นด้วยมหาปิติและความเลื่อมใสได้ตัดใจนำผ้าของตนเองที่มีเพียงครึ่งท่อนเท่านั้นน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทำจีวรเหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลให้ท่านเกิดมหาปิติและความสมนัสไปจนตลอดชีวิตทีเดียวเมื่อนึกถึงทีไรก็มีปีติแผ่ซ่านไปทั่วสรรพางกายพอละจากโลกบุญก็ส่งให้ไปบังเกิดในสวรรค์สมบูรณ์ไปด้วยทิพยสมบัติที่ละเอียดประณีตเวียนวนอยู่บนสวรรค์ทั้ง6ชั้นพอจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็ลงมาเสวยจักรพรรดิสมบัติอันเป็นสุดยอดแห่งมนุษยสมบัติในมนุษยโลกหลายชาติทีเดียวจนมาถึงสมัยพุทธกาลของเราท่านก็ได้ลงมาเกิดอีกครั้งหนึ่งท่านมาบังเกิดในสกุลมั่งคั่งสกุลหนึ่งได้เสวยสมบัติจนเติบใหญ่ขึ้นก็มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาทำให้เกิดความเลื่อมใสจึงออกบวชบำเพ็ญเพียรไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ต่อมาท่านก็ระลึกถึงบุพกรรมของตนทำให้เกิดความปีติสมนัสจึงกล่าวว่าเรานับเป็นคนจนเข็นใจได้รับความการุณอย่างยิ่งจากพระบรมศาสดาผู้เป็นเนื้อนาบุญได้ถวายผ้าครึ่งท่อนแด่พระองค์ด้วยอานิสงส์นั้นทำให้เราบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับและทำให้ได้มหาสมบัติใหญ่ไปทุกชาติเราได้ถวายผ้าใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่ได้รู้จักทุกขติเลยตลอด92กับในกับที่51แต่กับนี้เนี่ยได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่หลายครั้งแล้วก็มีพระนามว่าสมันตาโอทนะภพชาตินี้ก็สมบูรณ์ไปด้วยคุณวิเศษทั้งหลายนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายทานเพียงเล็กน้อยนี่ก็เป็นเรื่องราวประวัติของพระอัฏฐเจลกะเถระเจ้าที่ท่านเกิดความสมนัสถึงผลแห่งการถวายทานถูกเนื้อนาบุญแล้วก็ได้สมบัติใหญ่ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระวันนี้หลวงพ่อยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะจ๊ะที่อยากจะเล่าให้ลูกๆฟังถึงอานิสงส์พิเศษที่นักสร้างบารมีได้รับจากผลแห่งการทำความดีเป็นเรื่องราวคล้ายๆเรื่องก่อนๆที่หลวงพ่อเคยนำมาเล่าแต่เป็นคนละบุคคลกันแล้วก็เกิดคนละยุคสมัยแต่ได้บุญที่ทำคล้ายคลึงกันจึงทำให้ท่านได้รับผลบุญที่คล้ายคลึงกันพระเถระนี้มีชื่อว่าพระสุจิทายกเถระ
ย้อนไปในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีท่านได้เกิดในตระกูลของช่างทองเมื่อเจริญวัยขึ้นก็ได้ศึกษาเล่าเรียนความรู้ทั้งหลายที่เกี่ยวกับอาชีพของตระกูลจนมีฝีมือในเรื่องการทำทองเป็นรูปแบบต่างๆท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระศาสนามากแม้ว่าจะมีงานมากมายแค่ไหนก็ตามแต่ก็จะหาโอกาสปลีกตัวไปฟังธรรมอยู่เสมอๆวันหนึ่งได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาเกิดความปีติมีใจเลื่อมใสอย่างยิ่งปรารถนาอยากจะถวายทานแต่ตอนนั้นยังนึกไม่ออกว่าจะถวายอะไรในที่สุดก็ได้มองไปข้างหน้าเห็นพระบรมศาสดาซึ่งประทับนั่งมีพระรัศมีแผ่ออกจากพระวรกายที่ห่อหุ้มด้วยผ้ากาสายะก็คิดว่าจีวรของพระบรมศาสดานี้เป็นสิ่งที่ใช้ห่อหุ้มร่างกายเพื่อป้องกันอากาศหนาวและร้อนเกิดอันตรายต่างๆเราน่ะอยากจะมีส่วนบุญตรงนี้จึงถวายเข็มสำหรับเย็บจีวรแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยบุญกรรมนั้นทำให้ท่านเสวยที่ประโยชน์สมบัติอย่างยาวนานครั้นมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เสวยสมบัติจักรพรรดิมีสมบัติตักไม่พร่องและทุกครั้งที่เกิดมานะจ๊ะจะเป็นผู้ที่มีปัญญาหลักแหลมมีรู้ญาณที่แม่นยำในภพที่ตนเกิดอย่างน่าอัศจรรย์ใจทั้งหมดนี้ที่ท่านได้รับก็โดยอานิสงส์จากการถวายเข็มเย็บจีวรกับพระบรมศาสดานี่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่ง

สุดท้ายในพุทธกาลนี้ท่านได้กลับมาเกิดในตระกูลที่มีทรัพย์มากมีความศรัทธาในพระศาสนาอย่างยิ่งแล้วก็มีปัญญาหลักแหลมเกินกว่าคนทั่วไปมีอยู่วันหนึ่งท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาได้ส่งใจไปตามกระแสธรรมด้วยอำนาจบุญเก่าประกอบกับใจที่หยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์ทำให้สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์บนอาสนะที่ตนนั่งนั่นเองหลังจากบรรลุธรรมแล้วท่านก็ได้ระลึกชาติกลับไปดูบุพกรรมของตนเองก็พบว่าเมื่อพบชาติก่อนท่านเด็กเคยถวายเข็มแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้า

อะไรมาปิดบังญาณทัศนะของท่านและในกัปที่91แต่กัปนี้เนี่ยก็ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ7ครั้งทรงพระนามว่าวชิราสมะพบชาติสุดท้ายก็สมบูรณ์ไปด้วยคุณวิเศษทั้งหลายเห็นไหมจ๊ะว่าการได้สร้างบุญกับเนื้อนาบุญแม้เพียงเล็กน้อยช่างน่าอัศจรรย์ใจเหลือเกินในผลแห่งบุญที่จะบังเกิดขึ้นแม้เราจะทำน้อยในสายตาของคนทั่วไปแต่หากใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็จะได้ผลที่เกินควรเกินคาดเป็นอจินไตยทีเดียวนี้ก็เป็นหลักในการทำบุญที่ลูกๆทุกคนควรตระหนักและจดจำเอาไว้ว่าเราจะต้องทำด้วยใจที่เลื่อมใสมีมหาปิติที่เต็มเปี่ยมมันระลึกนึกถึงบุญที่ทำไปแล้วนั้นจนตลอดอายุไขให้มีมหาปิติในการประกอบเหตุแห่งบุญกุศลอย่างนี้กันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตน

0: ณพระเชตวันมหาวิหารในนครสาวัตถีสมัยนั้นพระพุทธศาสนาได้แผ่ขจรกระจายเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาจนมีชาวบ้านถวายตัวเป็นสาวกบวชเป็นพระภิกษุเป็นจำนวนมาก
1: เราไปถวายตัวเป็นศิษย์พระบรมศาสดากันดีกว่าค้นหาความสุขมานานแล้วแต่ไม่เจอสักที
2: ข้าก็เห็นเอาแต่กินกับนอนยังสุขไม่พออีกเหรอ
1: ข้าหมายถึงความสุขทางใจต่างหากอุ้ยข้าว่าเจ้าน่ะอย่ามัวแต่พูดอยู่เลยรีบออกเดินทางไปพระเชตวันกันดีกว่าเดี๋ยวจะสายเอา
0: ในการนั้นยังมีพระภิกษุชาวชนบทรูปหนึ่งเดินทางด้วยความตั้งใจว่าจะทำการอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเมื่อมาถึงท่าน้ำชายฝั่งแม่น้ำอจิรวดีก็ได้พบกับนายติตถวานิชซึ่งเป็นคนแจวเรือข้ามฟากนายติตถวานิชผู้นี้เขาเป็นคนโง่ไม่รู้อะไรไม่รู้แม้แต่คุณของพระรัตนตรัยแห่งองค์พระศาสดาเป็นต้นไม่รู้คุณของบุคคลอื่นๆด้วยเป็นคนดุร้ายหยาบคายหุนหันพลันแล่น
3: อุบาสกอาตมาเนี่ยประสงค์จะข้ามไปฟากทะโน้นขอโยมช่วยพายเรือพาอาตมาไปเถิด
1: โอ้ยตอนนี้เป็นเวลาพักผ่อนของข้าแล้วข้าคงพาท่านไปไม่ได้หรอกขอให้ท่านรออยู่บนฝั่งก่อนก็แล้วกัน
3: ดูก่อนอุบาสกท่านจะให้อาตมาอยู่ณที่แห่งใดเล่าขอจงรับอาตมาไปส่งด้วยเถอะนะ
1: เอ๊ะท่านได้พูดไม่รู้เรื่องหรืออย่างไรก็มันเป็นเวลาพักผ่อนของข้าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะเนี่ยเอ้ยอยากไปก็รอก่อนสิ
3: ดูก่อนเถิดอุบาสกผู้เจริญอาตมานี้น่ะมีความประสงค์จะอุปถัมภ์พระบรมศาสดาในวันนี้ช่วยไปส่งอาตมาด้วยเถอะนะ
1: นั่นมันก็เรื่องของท่านข้าไม่สนหรอก
3: ท่านอุบาสกผู้เจริญหากท่านไม่ส่งอาตมาข้ามฟากไปไม่เช่นนั้นอาตมาคงไปรับการอุปถัมภ์พระบรมศาสดาไม่ทันแน่ๆได้โปรดเถอะนะท่าน
0: นายติตถวานิชเมื่อได้ยินคำของภิกษุร้องขอก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นในใจบันดาลความโกรธเข้าจึงคิดแกล้งหลอกภิกษุให้เสียเวลาโดยไม่เคารพยำเกรงต่อเพศสมณะของภิกษุเลยแม้แต่น้อย
1: ก็ได้ก็ได้อุ้ยในเมื่อท่านขอร้องข้าถึงขนาดนี้แล้วข้าจะจัดให้เดี๋ยวจะหาว่าข้าแหลงน้ำใจมาตามข้ามาเดี๋ยวข้าจะพาไปส่ง
3: อาตมาต้องขอขอบใจอุบาสกมากนะ
1: อยากข้ามนักใช่ไหมเดี๋ยวก็ได้รู้นั่งดีๆนะท่านเดี๋ยวตกน้ำตกท่าไปจะหาว่าข้าไม่เตือนไม่ได้นะ
0: เมื่อภิกษุผู้นั้นลงเรือแทนที่นายติตถวานิชจะพายเรือข้ามไปส่งแต่กลับพายเรือไปข้างล่างทันใดนั้นเองเขาก็แกล้งทำให้เรือสายทำเรือโคลงไปเคลงมาทำให้บาทและจีวรของภิกษุท่านนั้นเปียกน้ำไปถึงฝั่งโดยลำบาก
3: อุบาสกบาทและจีวรของอาตมาชุ่มไปด้วยน้ำหมดเลย
1: ก็เตือนแล้วว่านั่งให้ดีๆเป็นไงล่ะท่านอยากให้เรามาส่งดีนะดีสมน้ำหน้า
3: แต่ถึงอย่างไรน่ะก็ขอขอบใจที่ส่งเราจนถึงฝั่งนะท่านอาตมาจะรีบไปแล้วนะ
1: ไม่เป็นไรหรอกท่านยังไงก็ไปไม่ทันหรอก
0: ต่อมาเมื่อภิกษุมาถึงยังพระเชตวันมหาวิหารก็ไม่ทันได้โอกาสอุปถากจากองค์พระศาสดาดังที่ตั้งใจไว
3: ้มาไม่ทันอุปถากซะแล้วหรือเรา
0: เช้าวันรุ่งขึ้นภิกษุจึงเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อขออุปถากพระองค์ตรัสถามว่าเธอมาถึงเมื่อไหร่หรือ
3: เมื่อวานนี้พระเจ้าค่ะ
0: แล้วเหตุไฉนเล่าจึงมาที่อุปถากในวันนี
3: ้ข้าแต่องค์พระศาสดาเดิมทีก็ตั้งใจจะรับการอุปถากตั้งแต่เมื่อวานพระเจ้าค่ะแต่ว่า
0: เมื่อภิกษุกราบทูลเล่าเหตุการณ์แด่องค์พระศาสดาทรงทราบเมื่อทรงสดับเรื่องราวทั้งหมดแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสแก่ภิกษุผู้นั้นว่าดูก่อนภิกษุไม่ใช่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนนายติตถวานิชผู้นี้ก็ดุร้ายหยาบคายเหมือนกันอันหนึ่งเขาไม่ได้ทำให้เธอลำบากแต่ในชาติปัจจุบันนี้แม้ในชาติก่อนก็ได้ทำให้บัณฑิตลำบากมาแล้วเหมือนกันพระพุทธองค์จึงทรงนำเอาเรื่องอาวาริยชาดกมาสาธกให้ฟังดังนี้ในอดีตกาลณ นครพาราณสี ครั้งที่พระเจ้า

0: ัดครองราชสมบัติอยู่นั้นมีพระโพธิสัตว์ซึ่งกำเนิดในสกุลพราหมณ์บวชเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์เป็นเวลาช้านานจึงคิดอยากจะเดินทางออกไปจาริกโปรดญาติโยมจึงเข้าไปภิกขาจารย์ในเมืองพาราณสี
1: เดินทางมาตั้งไกลช่างเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินที่นี่สงสัยจะเป็นเมืองพาราณสีแน่ๆเลย
0: พระฤาษีได้พร่ำสอนชาวเมืองจนเป็นที่เคารพอย่างยิ่ง
2: พระฤาษีผู้นี้นั่งบำเพ็ญเพียรอย่างสงบช่างน่าเลื่อมใสยิ่งนัก
3: ใช่พวกเราเข้าไปกราบนมัสการท่านกันเถอะ
0: รุ่งขึ้นพระฤาษีจึงเข้าไปสู่พระนครเพื่อภิกษาพระเจ้าพรหมทัตเห็นท่านในกิริยาสำรวมก็บังเกิดจิตศรัทธาเลื่อมใสในทันทีจึงส่งนิมนต์พระฤาษีให้จำพรรษาในสวนหลวงเพื่อถวายทาน
4: ข้าแต่พระคุณเจ้าข้าพระเจ้าขอนิมนต์ท่านไปจำพรรษาในอุทยานของเราเถิด
1: ขอให้จำเริญเถิดมหาบพิตร
0: พระราชาแห่งพาราณสีเสด็จไปฟังธรรมวันละครั้งพระฤาษีมักจะให้โอวาทแด่พระองค์เป็นประจำว่าม
1: หาบพิตรผู้เจริญพระองค์ทรงเป็นพระราชาผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินพระราชานั้นมิควรมีอคติ4อย่างด้วยกันพระองค์ควรเป็นผู้ไม่ประมาทสมบูรณ์ด้วยขันติมีเมตตากรุณาครองราชโดยธรรมที่สำคัญพระองค์อย่าทรงโกรธเป็นอันขาดไม่ว่าจะในที่ใดๆจะเป็นในบ้านในป่าหรือที่ลุ่มที่ดอนก็ตามหากทำได้พระองค์ก็จะทรงเป็นพระราชาอันเป็นที่รักของเหล่าถวยลาตลอดไปสาธุ
0: พระราชาทรงเลื่อมใสยิ่งพระองค์จึงถวายหมู่บ้านชั้นดีที่เก็บเงินส่วยภาษีได้ปีละ 100,000 กหาปณะให้แด่พระฤาษี1ตำบลแต่ฤาษีก็หาได้รับไม่เพราะถือเป็นกิเลสเวลาผ่านไปพระฤาษีออกภิกขาจารย์อยู่ในเมืองพาราณสีและจำพรรษาในอุทยานนานถึง12ปีต่อมาวันหนึ่งพระฤาษีจึงคิดจะภิกขาจารย์ออกเดินทางไปโปรดญาติโยมยังสถานที่อื่นบ้าง
1: นี่เราออกมาโปรดญาติโยมในเมืองพาราณสีนานถึง12ปีแล้วเนี่ยเห็นทีต้องเดินทางออกไปโปรดญาติโยมที่อื่นบ้างแล้วละ
0: เมื่อคิดได้ดังนั้นพระฤาษีออกเดินทางโดยไม่ได้เข้าเฝ้าทูลลาพระเจ้าพรหมทัตด้วยตนเองเพียงฝากกับคนเฝ้าสวนหลวงไปกราบทูลให้ทรงทราบ
1: บัดนี้อาตมาจะออกเดินทางไปโปรดญาติโยมที่อื่นอาตมาขอฝากโยมกราบทูลลาพระราชาและฝากกราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษที่มิได้กราบทูลด้วยตนเองนะโยมนะ
5: ได้ครับไม่ต้องเป็นห่วงผมจะกราบทูลให้พระคุณเจ้าเองขอให้พระคุณเจ้าเดินทางโดยสวัสดิภาพเถอะขอรับ
1: ขอบใจท่านมากอาตมาไปแล้วนะ
0: ขณะเดียวกันณท่าเรือข้ามฟากริมฝั่งแม่น้ำคงคามีนายแจวเรือนายหนึ่งนามว่านายอาวาริปิตานายแจวเรืออาวาริผู้นี้เป็นคนโง่เขลามีนิสัยดุร้ายชอบใช้กำลังนิสัยไม่ดีอีกอย่างหนึ่งของนายอาวาริปิตาก็คือมักไปส่งคนข้ามฟากแล้วค่อยคิดเงินค่าจ้างเอาตามใจชอบแต่ภายหลังเมื่อลูกค้าไม่ให้ก็มักจะมีเรื่องทะเลาะชกต่อยและขู่เอาเงินค่าจ้างจากผู้โดยสารอยู่เป็นประจำ
6: เอาเจ้านะถึงฝั่งแล้วเอาเงินมาเลย200จ่ายมาซะดี
7: ๆเฮ้ยพายเรือมาส่งแค่นี้คิดตั้ง200เลยหรือท่านอย่างนี้มันโกงกันนี่นะ
6: มาโกงอะไรกันเนี่ยก็ก่อนขึ้นเรือเจ้าไม่ได้ถามข้านี่นาว่าค่าจ้างเท่าไรช่วยไม่ได้ไม่อยากมีเรื่องก็จ่ายค่ามาซะดี
7: ๆไม่ข้าไม่จ่ายเจ้ามันขี้โกงราคานี่นา
6: ก็ร้อยไม่จ่ายใช่ไหมเดี๋ยวเจ้าไม้พายเข้าไปอ่ะรับรองเจ้าจ่ายแน่ๆไม่ให้ใช่ไหมนี
7: ่โอ๊ยอย่าจะพอแล้วอย่าทำอะไรข้าเลยเจ้าอยากได้เงินก็เอาไปเถอะโอ๊ยข้ากลัวแล้ว
6: โอ้ยให้ดีๆตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องเจ็บตัวแบบนี้สมน้ำหน้าโอ้ยได้ทุกคน
0: เมื่อพระฤาษีเดินทางมาถึงท่าน้ำเรือข้ามฟากก็ได้พบกับนายอาวาริปิตาจึงขอใช้บริการเรือจ้างของเขา
1: โยมอาตมาขอข้ามไปฝากโน้นหน่อยจะได้หรือไม่

0: อยู่หรอกท่านฤาษีว่าแต่ท่านน่ะจะให้ข้าจ้างเหลือข้าเท่าไหร่ล่ะ
1: โยมอาตมาจะให้ของดีที่ทำให้ร่ำรวยทรัพย์แก่ท่าน
0: เฮ้ยของดีที่จะทำให้ร่ำรวยทรัพย์นี่มันอะไรกันวะสงสัยจะเป็นของวิเศษแน่ๆเลยรวยแล้วเราก็ได้ท่านก็ได้ท่านเดี๋ยวข้าจะไปส่งนี่เห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงศีลหรอกนะไม่ได้เห็นแก่ของดองของดีอะไรเลยจริงๆไม่ได้โกหกเลยนะเนี่ย
2: นายแจวเรืออาวาริปิตาพาพระฤาษีข้ามฟากไปพอถึงฝั่งที่หมายแล้วจึงเอ่ยทวงถามของดีที่จะทำให้รวยทรัพย์ที่พระฤาษีใช้เป็นค่าจ้างซึ่งแท้ที่จริงของดีที่ว่าก็คือธรรมโอวาทนั่นเอง
0: ท่านฤาษีข้าพาท่านมาถึงฟังแล้วไหนล่ะของดีที่ท่านจะให้ข้า
1: โยมมักไปส่งคนข้ามฟากแล้วก็คิดเงินค่าจ้างเอาตามใจชอบแต่ภายหลังหากแต่โยมลองขอค่าจ้างกับคนที่ยังไม่ข้ามฟากไปฝั่งขนโน้นก่อนเพราะจิตใจของคนที่ข้ามฟากแล้วกับคนที่ยังไม่ได้ข้ามฟากต่างกันและอีกประการหนึ่งนะโยมขอให้ท่านจงอย่าคิดเคืองโกรธไม่ว่าจะในที่ใดๆทั้งในบ้านในป่าความร่ำรวยในทรัพย์ก็จะมีแก่โยมนี่แหละของดีที่อาตมาจะให
0: ้อะไรกันท่านฤาษีนี่หรือคือค่าจ้างเรือที่ท่านให้ผมน่ะ
1: ใช่แล้วล่ะโยม
0: ไม่ได้ข้าไม่ยอมเอาของดีของท่านน่ะเก็บไว้ใช้กับตัวเถิดค่าจ้างของข้าต้องเป็นเงินเพียงอย่างเดียวเอาเงินมาให้ข้าข้าต้องการเงินเท่านั้น
1: โยมนอกจากธรรมโอวาทนี้แล้วอาตมาไม่มีอย่างอื่นจะให้หรอกนะ
0: เมื่อท่านไม่มีเงินแล้วมาลงเรือข้าทำไมฮะถ้าไม่มีเงินแล้วก็ท่านเจ็บตัวแน่โอ้ย
2: ด้วยความโกรธนายอาวาริปิตาผลักพระฤาษีล้มลงแล้วลงไปนั่งทับอกพร้อมทั้งตบปากพระฤาษีอย่างดุร้ายไม่มีความยำเกรงต่อเพศสมณะแต่อย่างใด
0: ไม่ตายใช่ไหมไม่แน่โอ้ยไม่ตบตามนี้โอ้ยตบฤาษีเว้ยเก๋าเว้ยแตกเลย
1: อย่าทำอาตมาเลยโอ้ยอย่า
2: ในขณะนั้นเองภรรยาของเขาซึ่งกำลังท้องแก่ได้ถืออาหารมาส่งให้นายอาวาริปิตาพลันเมื่อเห็นพระฤาษีนางก็จำได้จึงร้องห้ามบอกสามีของตน
3: เอ๊ะนั่นท่านฤาษีที่ประจำอยู่ราชสำนักนี่ฮะหยุดนะพี่อย่าตีท่านฤาษีนะ
2: ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งความโกรธของเขาได้ด้วยแรงโทสะนายอาวาริปิตาจึงลุกขึ้นตบภรรยาอย่างแรงผ่านข้าวแตกกระจายพร้อมกับเสียงร้องอย่างเจ็บปวดของภรรยาที่ร่างเสถลาล้มลงกระแทกพื้นดินจนลูกน้อยในท้องทะลักออกมาทันที
3: โอ๊ยโอ๊ยลูกแม่โอ๊ย
2: ขณะเดียวกันชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นผ่านทางมาเห็นจึงช่วยกันจับตัวนายอาวาริปิตามัดเขาไว้เพราะนึกว่าเขาเป็นโจรฆ่าคนตาย
4: เฮ้ยเฮ้ยพวกเราช่วยกันจับไอ้ตัวโจร500เร็ว
5: คนอะไรใจดำอมหิตฆ่าได้กระทั่งหญิงท้องแก่ช่างโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มนาจริงๆช่วยกันจับไปส่งพระเจ้าพมทัตให้ลงโทษกันเร็ว
6: ๆเสร็จข้าล่ะเจ้าฆาตกรเอ๋ยคราวนี้แหละแกติดคุกขั่วโตแน่แกเฮ้ย
0: เฮ
6: ้
0: ยปล่อยข้าแล้วปล่อยข้าเอ้ยปล่อยเอ้ย
4: ข้าแต่พระราชาข้าพเจ้าอุ้มตัวฆาตกรใจโฉดมาให้พระองค์ทรงวินิจฉัยโทษมันพรุ่งนี้ต้องคดีฆ่าหญิงท้องแก่ตายใช่ไหมคะ
0: ฮะเจ้าช่างใจโฉดโหดเหี้ยมจริงทหารเอาตัวมันไปคุมขังตลอดชีวิต
7: พะยะค่ะ
0: หม่อมฉันปิดไปแล้วประธานอภัยโทษให้หม่อมฉันเถิด
8: มาม่ามานี่ไปกับข้าจะดิ้นไปทำไมขังลืมซะเลยไม่ต้องให้เห็นเดือนเห็นตะวันซะเลยเนี่ย
0: ปล่อยข้าเอ้ยปล่อยข้าข้าไม่ผิดตัวเอ้ยข้าไม่ผิดไป
2: พระพุทธองค์เมื่อตรัสอดีตนิทานอาวาริยชาดกจบแล้วได้ตรัสให้โอวาทภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายผู้จะให้โอวาทควรให้แก่คนที่เหมาะสมไม่ควรให้แก่คนที่ไม่เหมาะสมดังฤาษีให้โอวาทแก่พระราชาได้หมู่บ้านชั้นดีแต่ให้โอวาทแก่คนแจวเรือจ้างกลับถูกตบปากฉะนั้นในพุทธกาลต่อมานายแจวเรืออาวาริปิตากำเนิดเป็นคนแจวเรือติตถาวานิชพระเจ้าพรหมทัตกำเนิดเป็นพระอานนท์ พระฤาษีเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือตานิดหน่อยหลับตาสักคลอดลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือ

กล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะขัน

ันนี้แล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพัน

แค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราเอา

จ้าเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันเตลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธี

ที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคย

อย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืด

เริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆ นุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนเนี่ย

นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้ได้จ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรคังปันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสัสเนปรโลกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ผมเข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อปี2529อายุ14ปีโดยคุณน้าข้างบ้านชวนโยมแม่มาวัดเป็นเคสของพระเนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้มาวัดอีกเลยจนกระทั่งมาปี2533จึงมาวัดอีกครั้งหนึ่งโดยรุ่นพี่ที่ชมรมพุทธชวนมาช่วยรับบุญงานกฐินยายกฐินยายฝ่ายบุญญาสถานหลังจากนั้นผมก็ได้บวชพระธรรมทายาทรุ่นที่19

วิทยาลัยระหว่างเรียนก็ช่วยงานชมรมพุทธจุฬามาตลอดบริเวณจบก็ทำงานอีกปีกว่าจึงได้มาบวชเป็นพระในรุ่น52ปีพระราชภาวนาวิสุทธิ์แล้วก็ได้มีโอกาสไปจำพรรษาช่วยงานพระศาสนาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อปี2544และที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอเรวาประเทศนิวซีแลนด์เมื่อปี2548ปัจจุบันรับบุญจากกองอินเทอร์เน็ตแผนกเว็บไซต์ DMC ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมผมจะชอบใส่บาตรพระหน้าบ้านกับทั้งชอบอ่านและฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมนรกสวรรค์บุญบาปความดีความชั่วและอนุภาพการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากทุกครั้งที่ได้อ่านหรือได้ฟังจะรู้สึกสุขใจจนกระทั่งลืมเรื่องราวต่างๆในโลกนี้ไปชั่วขณะและบ่อยครั้งที่จะมีปีติจนน้ำตาซึมแม้ว่าจะได้อ่านหรือฟังเรื่องราวเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ตามโดยเฉพาะเรื่องราวการสร้างบารมีของพระสัมมา

คือฮีโร่ของผมผมยังใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะต้องไปเป็นอย่างท่านให้ได้ในอนาคตตอนที่ผมเรียนอยู่ชั้นม.2ช่วงปิดเทอมหลังจากช่วยงานที่บ้านกวาดบ้านถูบ้านเสร็จแล้วผมก็จะฝึกนั่งสมาธิเองบนห้องนอนชั้น2ของบ้านซึ่งในตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้จักพระธรรมกายจึงยังไม่ทราบวิธีการวางใจดังนั้นแรกๆผมก็นึกคิดไปเรื่อยๆแต่ภายหลังทำใจนิ่งๆไม่คิดอะไรทั้งนั้นแล้วก็กำหนดใจอยู่ภายในตัวของเรานั่งอยู่ประมาณเกือบเดือนก็ได้พบกับประสบการณ์ภายในจากสมาธิคือใจตกศูนย์แล้วก็เห็นแสงสว่างภายในมีปิติและความสุขมากเย็นซาบซ่านไปทั่วทุกขุมขนในร่างกายสุขดีที่หนึ่งเลยจากวันนั้นไม่นานผมก็ได้นอนหลับฝันไปว่าเห็นตัว

พียรต่อไปเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงที่ไพเราะดังกังวานมีอำนาจและก็มีเมตตากรุณากลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฟังแล้วเราจะเกิดความรู้สึกว่าทั้งเคารพรักศรัทธาเกรงใจแล้วก็อบอุ่นใจขณะนั้นผมกำลังนั่งคุกเข่ากราบฟังคำของท่านผู้นั้นอยู่พอท่านผู้จบแล้วก็หายแวบไปนั่นก็คือการฝันนะจ๊ะสักพักผมก็เห็นอะไรสิ่งหนึ่งที่ผมเองก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรตัวมันใหญ่เท่ากับก้อนเมฆขนาดมหึมามีสีดำที่ดำยิ่งกว่าท้องฟ้าที่มืดดำมีในตาสีดำดุดันแข็งกร้าวอาฆาตจองเว

ในความฝันก็ลืมตาขึ้นมาดูเห็นตัวเองกำลังมานั่งสมาธิอยู่ในห้องนอนเหมือนเดิมแต่ผมจริงๆยังคงนอนหลับอยู่แล้วรุ่งเช้าวันต่อมาผมก็มานึกทบทวนว่าไอ้สิ่งที่ผมฝันเห็นนั้นมันคืออะไรเป็นเรื่องจริงหรือไม่และทำไมมันชัดเจนมากแล้วก็จดจำได้จนถึงทุกวันนี้จากนั้นไม่นานผมก็ได้มาที่วัดพระธรรมกายจนกระทั่งมาบวชเป็นพระลูกชายของครูมิใหญ่ปีนี้เป็นพรรษาที่11แล้วครับผมต้องใช้เวลาอยู่นานเป็น10ปีจึงสามารถทำให้โยมแม่เข้าใจวัดแล้วก็ยินดีในการบวชของกระผมแบบหมดใจส่วนโยมพ่อยินดีในการบวชของผมมาตั้งแต่วันออกบวชปฏิบัติก็ติดตั้งจานดาธรรมมาได้1ปีเสร็จแล้วเจ้าช่วงที่บวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่ปี2539เป็นต้นมาในพรรษาแรกนั้นเนื่องจากผมมีความศรัทธาในวิชาธรรมกายอย่างมากล้นจะลืมเอาดวงปัญญานำหน้าจึงหลงไหลในเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาธรรมกายที่ละเอียดซึ่งเพื่อนสาธมิตรเป็นผู้นำมาให้อ่านหรือเล่าให้ฟังและโดยความรู้เท่าไม่ถึงการผมก็ถูกลวงให้ไปอยู่นอกวัดโดยสามเณรรูปหนึ่งซึ่งบัดนี้ได้ลาสิกขาไปจากวัดแล้วซึ่งอ้างตัวไปเห็นธรรมะละเอียดมักจะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิชาธรรมกายที่ละเอียดละเอียดมาเล่าให้หมู่คณะฟังเป็นตุเป็นตะแต่ผมก็หลงเชื่อเพราะตอนนั้นผมไม่เคยนึกคิดมาก่อนว่าปฏิบัติแล้วจะสามารถพูดโกหกได้อีกอย่างนะครับไม่รู้ไม่เห็นจริงแล้วก็จะเอาเรื่องราวต่างมาเล่าเราฟังได้อย่างไรแต่คงเป็นเพราะกรรมมาบังตาผมก็เลยต้องเสียค่าโง่ไปในครั้งนั้นแหละครับต่อมาภายหลังผมจึงทราบว่าสำเนินรูปนั้นได้จดจำเรื่องราวดังกล่าวมาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าพระมานบกกะผลการปฏิบัติธรรมที่ผิดเพี้ยนไม่ตรงไปตามความเป็นจริงตนมาประกอบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะที่ผมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพราะอยากให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจกับพระเนรุ่นน้องๆที่บวชมาใหม่จะได้หลงไปเป็นเหยื่อติดกับดักจากผู้ที่ชอบอ้างตัวเป็นธรรมละเอียดและชอบอ้างว่าหลวงปู่บอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้สั่งให้ทำอย่างนี้โดยไม่ได้ตรวจสอบจากท่านผู้รู้จริงโดยตรงซะก่อนตั้งแต่เล็กจนโตผมประสบอุบัติเหตุหลายหนทำให้ศีรษะแตกคางแตกตาตุ่มแตกขาหักกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทและเฉียดตายหลายครั้งผมขอแซมเปิ้ลทั้ง 2-3 เหตุการณ์นะครับครั้งแรกตอนอยู่ในครรภ์โยมแม่ได้9เดือนใกล้จะคลอดแล้วอยู่ในครรภ์มารดานะมีวัยรุ่นติดยาดมกาว2คนคนหนึ่งถือปืนอีกคนหนึ่งถือมีดหั่นสับปะรดได้กระชากสร้อยคอทองคำหนัก1บาทจากโยมแม่ไปโยมแม่ก็กระชากกลับคืนแล้วก็วิ่งหนีโมมันถือมีดวิ่งไล่มาทันเอามือข้างหนึ่งแตะที่ไหล่ของโยมแม่โยมแม่บอกเอาไปเถอะโดยท่านพูดว่าอยากได้ก็เอาไปเลยเห็นไหมจ๊ะโมมันได้สร้อยไปแล้วมันก็บายบายจากไปเลยเหตุการณ์ต่อมาเมื่อผมอายุ12ปีได้ขึ้นไปเล่นที่ชั้นเก็บของปรากฏว่าพลาดหัวทิ่มลงมาเลยดิ่งลงมาตรงที่ขั้นบันไดแต่โชคช่วยเราได้มีแรงอะไรไม่ทราบผลักหัวผมให้หันขึ้นแล้วก็ลงแทน บังเอิญแผงไม้กวาดบนชั้นเก็บของตกลงมารองรับตัวผมไว้ตอนที่ผมนั่งทับไม้กวาดอ่อนทั้งแผงอย่างมีความสุข สไลด์ลื่นเหมือนได้เล่นในสวนสนุกหรือขี่ไม้กวาดแบบเทพนิยายไปโน่นเลยถ้าไม่มีไม้กวาดอันนี้แล้วก็กระดูกหักกระดูกพิการหรือตายได้ตอนนั้นผมน่ะรู้สึกสองอย่างปนกันตกใจกับสนุกตื่นเต้นไปพร้อมๆกันต่อมาก็ได้ประสบอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถชนอีกหลายครั้งก็รอดมาอย่างบุดบิดจนกระทั่งได้มาบวชเป็นพระแล้วอุบัติเหตุเหล่านี้จึงค่อยๆลดน้อยลงไปในที่สุดไม่ค่อยได้ไปไหนก็เลยลดลง คำถามเรื่องราวความฝันที่ผมเห็นมนุษย์ที่มีกายเป็นแก้วสายสว่าง
และสิ่งมีชีวิตสีดำที่ดำยิ่งกว่าท้องฟ้าที่

มืดดำดังที่เล่ามาทั้งหมดในความฝันเป็นเพราะเหตุใดผมจึงฝันเรื่องดังกล่าวนี้เป็นความจริงหรือไม่อย่างไรและหมายถึงอะไรจัดเข้าในความฝันประเภทใดใน4อย่างครับวิบากกรรมใดผมจึงถูกลวงจากผู้มีความเห็นผิดจนได้ไปอยู่นอกวัดอยู่ช่วงหนึ่งเราจะรู้ได้หยาบๆที่เห็นได้ด้วยตามนุษย์อย่างไรว่าคนที่อ้างตัวเห็นธรรมละเอียดนั้นเขารู้เห็นตรงไปตามความเป็นจริงหรือไม่อ๋อคนเห็นจริงก็ไม่ค่อยจะพูดเท่าไหร่นะกรรมใดทำให้สามเณรรูปนั้นแม้มีโอกาสได้มาบวชแต่ทำไมจึงสำคัญตอนผิดไปทำเช่นนั้นได้ขอรับควรจะอธิษฐานจิตตั้งผังชีวิตอย่างไรเมื่อรู้เห็นธรรมะหรือได้มีโอกาสศึกษาธรรมะแล้วไม่เอาธรรมะที่ได้ไปทำให้เสียหายหรือผิดเพี้ยนไหมครับบุคคลประเภทที่ไม่รู้จริงแต่ชอบเอาธรรมะละเอียดมาอวดรู้นี้จะได้รับผลกรรมอย่างไรจะได้เขียนหนังสือปราบมารจะเป็นสายให้สามเณรนำไปใช้กล่าวอ้างคนหลงเชื่อนี้จะได้รับผลกรรมอย่างไรครับบุพกรรมใดผมยังมีโยมแม่ที่เข้าใจในการบวชของผมได้ช้าส่วนโยมพ่อเข้าใจและอนุโมทนาการในการบวชเร็วเวลาบุญจากการอนุโมทนาการบวชลูกชายส่งผลจะส่งผลให้โยมพ่อกับโยมแม่ต่างกันอย่างไรก็น่าศึกษาวิบากบาปบุญวิบากบาปบุญในท้ายผมต้องเฉียดตายหลายครั้งแต่ล่าตายมาทุกครั้งตอนโยมแม่ท้องผมได้9เดือนและถูกกระชากไส้เป็นกรรมของแม่หรือกรรมของผมครับเพราะถ้าแม่ล้มหรือจนทำร้ายแม่ผมก็อาจจะแท้งตายไปก็ได้อาการหน้าถามเหมือนกันโยมพ่อและโยมแม่ผมก็สร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรและผมก็ทั้งสองสร้างบุญกันมาอย่างไรจึงได้มาเป็นพ่อแม่ลูกกันผมและทีมงานทำเว็บไซต์ DMC รวม7คนและอาสาสมัครช่วยงานอีกกว่า10คนจะได้รับอานิสงส์จากการทุ่มเททำงานทำเว็บไซต์อย่างไรบ้างครับโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มก่อตั้งทำเว็บไซต์ DMC นี้จะได้บุญพิเศษอย่างไรบ้างเครื่องประดับและประติมากรรมบนสวรรค์ของชาวไอทีอย่างเราจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างและพวกเราเคยมาสร้างบารมีในยุคที่มีความทันสมัยไฮเทคโนโลยีอย่างนี้หรือมากกว่านี้หรือไม่ครับในพุทธนันท์ที่ผ่านมาผมได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรบ้างและในปัจจุบันในชาตินี้ผมมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมผมก่อนอธิษฐานจิตกับตนเองอย่างไรไปสอดคล้องและส่งเสริมกับหน้าที่อัธยาศัยและบุญบารมีของตนที่ได้สั่งสมมากับหมู่คณะหลับตาฝันมันตุวินตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากัญจาความฝันของลูกเกี่ยวกับการที่ได้เห็นมนุษย์ที่มีกายแก้วสายสว่างและสิ่งมีชีวิตที่มีสีดำกับท้องฟ้าที่มืดนั้นหมายถึงบุญบาปหรือกุศลกับอกุศลภายในตัวความขยันและขี้เกียจทำความเพียรในการบำเพ็ญสมณธรรมเป็นต้นจ้ะที่ฝันดังนี้เป็นการเป็นเพราะกรรมบันดาลคือจิตนิวรณ์ร่วมกับกุศลและอกุศลในตัวบันดาลในฝันไปจ้ะจิตนิวรณ์ผูกพันเรื่องนี้ด้วยกับกุศลอกุศลในตัวบรรดาในฝันโลกถูกลวงจากผู้มีความเห็นผิดจนไปอยู่นอกวัดอยู่ช่วงหนึ่งเพราะไม่ได้สั่งสมเรื่องปัญญาแต่สั่งสมความศรัทธามาในอดีตเพราะขาดการคบบัณฑิตกับเคยถูกลวงคล้ายๆดังนี้เกิดขึ้นมาในอดีตเรื่องมีอยู่ว่ากับที่ผ่านมาในชาตินั้นอดีตสามเณรรูปนี้ก็เคยบวชอยู่กับหมู่คณะพร้อมกับตัวลูกและเพื่อนสหธรรมิกรูปอื่นแต่สามเณรรูปนี้นะมีนิสัยอยากเด่นอยากดังอยากเป็นใหญ่จึงได้กุเรื่องหลอกตัวลูกและพระเพื่อนแบบชาตินี้เพื่อแยกออกไปอยู่กับตัวเขาผังนี้เนี่ยติดตัวมาจ้ะการที่เราจะสังเกตหยาบๆว่าคนที่อ้างตัวรู้เห็นธรรมะละเอียดนั้นก็ดูที่เขามักจะชอบอวดอ้างว่าตัวเองเห็นนั่นเห็นนี่เป็นนั่นเป็นนี่ตลอดเวลาพร่ำเพรื่อแตกต่างจากคนอื่นเพื่อให้คนอื่นหันมาชื่นชมยกย่องทั้งนั้นที่สิ่งที่พูดนั้นไม่ตรงกับความจริงเนื้อหาผิดเพี้ยนโดยไม่เลือกกาลเทศะ
เหมือนแท้งน้ำเปล่าที่ตีดังเลยจ้ะอันที่สามในรูปนั้นที่สำคัญตอนผิดเพราะมีเชื้อเพี้ยนแล้วก็อยากเด่นอยากดังให้ผู้อื่นยอมรับดังนี้น่ะมาหลายชาติแล้วผังนี้ก็ติดตัวมาจ้ะเพราะฉะนั้นลูกจะต้องอธิษฐานว่าให้ได้คบบัณฑิตนักปราชญ์ให้ได้เข้าถึงธรรมะรู้เห็นธรรมะไปตามความเป็นจริงอย่าได้ผิดเพี้ยนแล้วก็อย่าเป็นคนอยากเด่นอยากดังให้มุ่งแต่ปฏิบัติธรรมเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอสวะและสลัดตนพ้นจากกองทุกข์อย่างนี้บ่อยๆนะจ๊ะบุคคลประเภทที่ไม่รู้จริงและเอาธรรมะละเอียดมาอวดอ้างเช่นผู้ที่เขียนหนังสือปราบมารจนทำอดีตสมณเณรผู้อ่านหลงผิดนั้นจะทำให้มีวิบากกรรมคือจะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าจิตจะวิปลาสแปรปรวนถึงขั้นเป็นจิตประสาทเมื่อตายแล้วก็จะไปทันทีไปอยู่ในภพภูมิพิเศษที่ทุกข์ทรมานมากกว่าโลกันตนรกจ้ายอมแม่เข้าใจเรื่องการบวชของตัวลูกชายแต่ยอมพ่อเข้าใจได้เร็วกว่าเพราะยอมแม่มีบุญบวชและบุญสนับสนุนในการบวชมาน้อยกว่ายอมพ่อบวกกับความรักความหวงลูกชายในปัจจุบันมากจึงตัดใจสนับสนุนเรื่องการบวชพระลูกชายได้ช้ากว่าจ้าเมื่อบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญบวชลูกชายส่งผลนั้นก็จะทำให้โยมแม่ได้อานิสงส์ช้ากว่าโยมพ่อเช่นถ้าบุญบวชพระลูกชายส่งผลตอนตายแล้วก็จะทำให้โยมแม่มีศักยศอธิปไตยเป็นต้นน้อยกว่าโยมพ่อจ้ะน้อยกว่าแล้วถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์โยมแม่ก็อยู่ในตระกูลที่สนับสนุนให้อยู่ในทางพุทธศาสนาน้อยกว่าตระกูลโยมพ่อคือจะถูกห้ามค้านก่อนที่จะอนุญาตให้มาทำบุญไม่ว่าจะบวชหรือไม่บวชก็ตามจ้ะโยมแม่ก็จะไปเจอครอบครัวอย่างเนี้ยจะห้ามก่อนค้านก่อนที่จะอนุญาตให้มาทำบุญในภายหลังซึ่งเสียเวลาสร้างบารมีไปช่วงหนึ่งลูกเชียร์ตายมาหลายครั้งแต่รอดได้ทุกครั้งเพราะกรรมที่เคยเป็นทหารออกรบได้รอดทำร้ายข้าศึกมาส่งผลทำให้เชียร์ตายหลายครั้งแต่รอดตายได้เพราะบุญบวชและช่วยชีวิตสัตว์เป็นทานจ้ะตอนยมแม่ตั้งท้องลูก9เดือนยมแม่ได้ถูกโจรกระชากสร้อยนั้นก็เป็นกรรมของแม่ในอดีตแต่เป็นบุญของลูกโดยในอดีตบุญแม่ยมแม่ชอบไปขโมยพืชผักผลไม้ของเพื่อนบ้านกินในตอนเป็นเด็กอิบากรรมนี้มาส่งผลไม่ได้คิดว่าอินโนเซนต์แต่ไม่ล้มเพราะบุญที่ลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะนะบรรดาเอาไว้ปกป้องไว้อุ้มชูไว้บุญที่เคยบวชกับหมู่คณะแล้วจะต้องบวชเป็นกำลังเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายในชาตินี้มาช่วยไว้จ้ะบุญที่เคยบวชกับบุญที่จะต้องมาบวชเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายมาช่วยไว้โยมพ่อโยมแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองสิบเวียนทั้งคู่ประเภทตามอารมณ์นำไปสม่ำเสมอนักแต่นั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไปเจอกันมาเป็นพ่อแม่ลูกกันเพราะเคยเป็นพ่อแม่ลูกกันได้สร้างบุญร่วมกันเมื่อละมาเมื่อหลายกับแล้วเมื่อมาเจอกันชาตินี้บุญที่เคยทำร่วมกันก็เลยทำให้มาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันอีกจ้าลูกและทีมงานทำเว็บไซต์ DMC รวม7คนและอาสาสมัครช่วยงานอีกกว่า10คนอานิสงส์เยอะแยะมากแต่เอาโดยย่อก็แล้วกันนะจ๊ะคือจะเป็นผู้มีปัญญามีพรรคพวกบริวารมากจะได้ไปเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะมีคนคอยช่วยเหลือจะมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติและมีส่วนแห่งบุญกับทุกคนที่มาดู DMC และเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นในทางที่ดีขึ้นจ้าเครื่องประดับของชาวไอทีจะมีรูป

หลากหลายทำด้วยรัตนชาติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีรูปเป็นไอทีเสมอจ้ะใครเรามาสร้างบารมีในยุคไฮเทคแบบนี้ก็มียิ่งกว่านี้ก็มีจ้ะพุทธนรที่ผ่านมาตัวลูกเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาได้มีหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงดวงใสๆองค์พระใสๆตัวรักกลับดุสิตบุรีวงมันพิเศษได้ได้ลงมาสร้างบารมีสองรอบจ้ะนี่ขนาดถูกลวงนะนี่ส่วนเรื่องอธิษฐานตั้งผังชีวิตก็ต้องตั้งกรอบใหญ่ๆไว้ก่อนเช่นเวลาจะอธิษฐานเนี่ยนะจ๊ะไปทำบุญแล้วเนี่ยอย่าได้หลุดจากโมฆะเลยให้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทอุบัติแล้วขอให้เราจงตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมให้เราได้บรรลุธรรมอย่างถูกต้องล่องรอยตรงไปตามความจริงดังนี้เป็นต้นจ้ะชาติที่มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี
1: ้ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
2: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมา

ทศชาติชาดกเรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่3จากตอนที่แล้วพระศาสดาได้ตรัสถามเหล่าอุบาสกว่าพวกเธอน่ะมาวัดเพื่อรักษาอุโบสถศีลหรือพวกอุบาสกได้กราบทูลเรื่องราวที่พวกตนได้รักษาอุโบสถศีลอย่างเคร่งครัดพระพุทธองค์จึงตรัสชื่นชมว่าดีแล้วอุบาสกการที่พวกเธอได้พระพุทธเจ้าเช่นเราเป็นผู้ให้โอวาทแล้วจึงพากันรักษาอุโบสถศีลนั้นนับว่าพวกเธอได้กระทำกรรมอันดีงามแต่ก็ยังไม่น่าอัศจรรย์นักเพราะโบราณบัณฑิตในการก่อนแม้จะไม่มีใครคอยชี้แนะพร่ำสอนเป็นกัลยาณมิตรให้แต่กลับยอมสละชีวิตละจากยศอันยิ่งใหญ่มารักษาอุโบสถศีลได้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงนำภูริทัตตชาดกมาตรัสเล่าให้ฟังย้อนไปในครั้งอดีตกาลมีพระราชาพระนามว่าพระเจ้าพรหมทัตพระองค์ทรงมีพระราชโอรสอยู่พระองค์หนึ่งเมื่อพระราชโอรสทรงเจริญพระชันษาจึงพระราชทานตำแหน่งอุปราชให้พระกิตติศัพท์อันงามของพระราชโอรสนั้นได้เลื่องลือมาถึงพระกันของพระราชบิดาอยู่เสมอพระองค์ทรงดีพระทัยยิ่งนักตรัสชื่นชมพระโอรสด้วยพระหฤทัยอันชื่นบานแต่แล้วความชื่นชมในตัวพระราชโอรสก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความริษยาน้อยๆเพราะได้ทอดพระเนตรเห็นเหล่าข้าราชบริพารและกำลังไพร่พลของพระราชโอรสมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันความหวาดระแวงที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจของพระราชาพระองค์นี้ก็เริ่มก่อตัวขึ้นกระทั่งวันหนึ่งพระราชาทรงประทับอยู่บนปราสาทเพียงลำพังพระองค์เดียวขณะนั้นเองเสียงโห่ร้องป้องปากด้วยความยินดีของมหาชนก็ดังกระหึ่มขึ้นที่พระลานหลวงซึ่งเป็นสถานที่ตัดสินคดีความทรงพระเจริญทรงพระเจริญเป็นบุญยิ่งแล้วที่พวกเรานะมีพระอุปราชที่ทรงพระปรีชาสามารถเช่นนี้เป็นบุญของพวกเราโดยแท้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเถิดพระเจ้าค่ะเสียงอันเปรมปรีของประสบกนิกรเหล่านั้นประหนึ่งเปลวไฟที่เผาหล่นมหาทัยของพระราชาทรงดำริว่าหากปล่อยไว้อย่างนี้นะไม่วันใดก็วันหนึ่งโลกของเราเนี่ยคงทิ้งความจงรักภักดีที่มีต่อเราแล้วแหวงกลับมาชิงราชบัลลังก์จากเราเป็นแน่ถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะทำอย่างไรดีเราต้องรีบตัดไฟแต่ต้นลมก่อนที่ไฟจะลาไหม้ทุ่งเมื่ออำนาจฝ่ายต่ำได้หุ้มจิตใจจนหมดสิ้นในที่สุดพระราชาจึงมีรับสั่งให้พระราชโอรสมาเข้าเฝ้าอย่างรีบด่วนฝ่ายพระราชโอรสทรงสังเกตเห็นความผิดปกติในช่วงที่ผ่านมาก็ทรงรู้ว่าบัดนี้พระราชบิดาทรงหวาดระแวงในพระองค์แต่ไม่ทรงคิดว่าความหวาดระแวงนั้นจะทวีความรุนแรงขึ้นมากจนสุดจะเยียวยาได้ครั้นพระโอรสเสด็จมาเข้าเฝ้า
อยู่ณเบื้องพระพักของพระราชบิดาเพียงสบสายพระเนตรของพระราชบิดาเท่านั้นก็ทรงสัมผัสได้ว่าสายพระเนตรที่เคยเปี่ยมด้วยพระเมตตามาบัดนี้น่ะมีแต่ความหวั่นระแวงเคลือบแฝงอยู่ฝ่ายพระราชาไม่ปล่อยให้พระราชโอรสทรงรอนานจึงรีบตรัสขึ้นทันทีว่าลูกเอ๋ยนับแต่วันที่เจ้าได้เป็นอุปราชช่วยงานปกครองบ้านเมืองมาเจ้าทำให้พ่อเห็นแล้วว่าเจ้าน่ะเก่งกล้ามีความสามารถที่จะปกครองบ้านเมืองได้แม้แต่กำลังไพร่พลของเจ้านี่ก็นับวันจะแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นทุกวันแต่ลูกเอ๋ยกำลังพลของเจ้าทำให้พ่อนอนหลับไม่เป็นสุขพ่อไม่อาจวางใจได้เลยว่าเจ้าและพรรคพวกน่ะจะไม่คิดการใหญ่ยึดเอาราชสมบัติจากพ่อเจ้าจงเห็นแก่พ่อเถอะอย่าอยู่ในเมืองนี้อีกต่อไปเลยจงไปอยู่ซะที่อื่นก่อนเมื่อสิ้นพ่อแล้วเนี่ยถึงค่อยกลับมาปกครองเมืองนี้สืบราชวงศ์ของพวกเราต่อไปกระแสพระดำรัสทั้งขอร้องแกมบังคับของพระราชบิดาทำให้พระโอรสไม่อาจปฏิเสธได้ประกอบกับความจงรักภักดีต่อพระราชบิดาแม้พระองค์จะมีกองกำลังทหารที่แข็งกล้าสามารถยึดเอาราชสมบัติได้อย่างง่ายได้แต่พระองค์ไม่ทรงกระทำทรงดำริว่าหากจะทรงยืนกรานประทับอยู่ต่อไปก็รังแต่จะสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นแม้แต่ชีวิตของพระองค์ก็จะไม่ปลอดภัยเพราะเป็นธรรมดาของกษัตริย์ผู้หลงติดในอำนาจย่อมกำจัดทุกคนที่อาจเป็นภัยต่อพระราชบัลลังก์ให้สูญสิ้นแม้คนผู้นั้นจะเป็นถึงบุตรในอุทธรก็ตามเมื่อไม่เห็นหนทางอื่นใดและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดพระราชโอรสจึงให้ปฏิญญากับพระบิดาแล้วถวายบังคมกราบลาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจึงเสด็จออกจากพระนครไปด้วยพระหฤทัยที่เศร้าสลดพระราชโอรสเสด็จออกจากพระนครระเหเร่ร่อนไปเพียงลำพังพระองค์เดียวไม่มีผู้ติดตามเลยแม้แต่น้อยทรงเดินทางร้อนแรมผ่านป่าดงกระทั่งมาถึงริมฝั่งแม่น้ำยมุนาอันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ทอดยาวผ่านภูเขาไหลเรื่อยลงสู่ท้องทะเลมหาสมุทรพระราชโอรสทรงเดินเลียบเลาะไปตามริมฝั่งแม่น้ำยมุนากระทั่งมาถึงภูมิภาคที่สวยงามแห่งหนึ่งเป็นสถานที่น่ารื่นรมย์ยิ่งนักด้านหนึ่งเป็นภูเขาสูงตระหง่านอีกด้านหนึ่งติดกับริมฝั่งแม่น้ำยมุนาซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำกำลังไหลลงสู่ทะเลเมื่อเห็นเป็นที่เหมาะสมและห่างไกลเพียงพอที่จะไม่มีทหารติดตามพระองค์ได้พระโอรสจึงทรงสร้างบรรณศาลาขึ้นอย่างง่ายๆมุงหลังคาด้วยใบไม้ที่หาได้จากบริเวณแห่งนั้นทรงเปลื้องเครื่องอาภรณ์แล้วนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้ผูกมณฑล

ชดาทรงเพศเป็นดาบสอาศัยอยู่ในบรรณศาลานั้นเรื่อยมาแต่ละวันก็จะท่องเที่ยวไปหารากไม้และผลไม้บนภูเขาบ้างในป่าบ้างเพื่อนำมาเป็นภิกษาหารใกล้กับบรรณศาลาของพระราชโอรสนั่นเองลึกลงไปใต้บาดาลในห้วงมหาสมุทรใหญ่เป็นภพภูมิของเหล่าพญานาคมีนาคตระกูลต่างๆอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากครั้งนั้นมีนางนาคมารวิกาตนหนึ่งเป็นนางนาคบริวารที่อาศัยอยู่ใต้เมืองบาดาลเมืองหนึ่งในจำนวนหลายเมืองที่อยู่แถบมหาสมุทรแห่งนี้นางเป็นหญิงม่ายเพราะสามีนาคได้ตายจากไปนานแล้วนางต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเปลี่ยวเอกาเพียงลำพังเรื่อยมายามที่นางออกจากวิมานไปในท่ามกลางสมาคมของนาคมองไปทิศทางใดก็ไม่แคล้วที่จะเห็นนาคหนุ่มและมารวิกาสาวเคียงคู่เคล้าคลอกันบ้างก็ฉอเลาะหยอกเย้าตามประสาภรรยาสามีที่มีความรักหวานชื่นครั้นเมื่อนางกลายร่างคืนสู่ร่างของนาคแล้วออกจากเมืองบาดาลท่องไปในห้วงมหาสมุทรก็ไม่พ้นที่จะ

็นนาคหนุ่มสาวเที่ยวพาราสีแสดงความรักกันอย่างดูดดื่มนางเห็นภาพเหล่านั้นก็ปรารถนาอยากจะมีสามีไว้เคียงกายเช่นนั้นบ้างจึงตัดสินใจเที่ยวแสวงหานาคหนุ่มมาเป็นสามีส่วนว่าความปรารถนาของนางนาคจะประสบความสำเร็จหรือไม่แล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามต่อ

ยายจะคุมทุกตัวอักษรทุกตัวหนังสือยายจะคุมให้หมดเลยเพราะนั้นทุกตัวหนังสือเนี่ยจะเข้าไปโดนจิตโดนใจก็ได้อ่านแล้วทนไม่ได้เลยต้องมาเลยพอกลับไปจากดูที่ครั้งแรกคอยคำพูดชัดๆของหลวงพ่อแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะนั้นสมาชิกชุดที่เริ่มต้นชุดนี้ก็จะนั่งล้อมหลวงพ่อกับยายไว้ที่บ้านธรรมสิทธิ์นั่งล้อมก็มีการเสนอว่าเมื่อเราจะเริ่มต้นงานเราน่าจะมีสื่อก็คือการทำหนังสือเล่มแรกขึ้นเพื่อแจกจ่ายเผยแพร่ออกไปคำพูดของยายนุ่มๆ นิ่งๆเนี่ยนะแต่เด็ดขาดเลยนะให้ทุกคนเขียนมากันคนละเรื่องแม้กระทั่งหลวงพ่อธรรมะก็เขียนหนึ่งเรื่องทั้งเด็กด้วยแล้วยายจะเอาที่คุณเขียนมาเนี่ยยายจะเข้าไปซ้อนข้างในให้แล้วยายบอกว่ายายจะคุมทุกตัวอักษรทุกตัวหนังสือยายจะคุมให้หมดเลยเพราะนั้นทุกตัวหนังสือเนี่ยจะเข้าไปโดนจิตโดนใจก็ได้แล้วพวกท่านจะได้บุญเป็นหนังสือเดินไปสู่ความสุขเล่มแรกเมื่อเราจะเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยหนังสือเราจะออกไปแล้วเนี่ยแล้วจะให้เขาเรียกสถานที่ของเราว่าอะไรตอนนั้นหลวงพ่อธรรมะท่านฝึกยุวะชุดแรกขึ้นมาใหม่เอี่ยมเลยซิงซิงเลยอายุ8ขวบ7ขวบ6ขวบหลวงพ่อเอานั่งธรรมะเลยถามข้างในดูว่าสถานที่แห่งนี้จะให้ใช้ชื่อว่าอะไรเขานั่งกันอยู่สัก10นาที10กว่านาทีเขาก็ลืมตาแล้วคนตอบคือชื่อช้างเป็นลูกปวินให้ชื่อว่าศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมพอพูดออกมาก็มีคนถามต่อยนิดหนึ่งเขาคงสะกิดใจนิดๆเอ๊ะทำไมต้องมีคำว่าปฏิบัติธรรมด้วยหลวงพ่อธรรมะท่านก็ไม่ตอบอะไรเอ้านั่งอีกรอบแล้วก็ลืมตามายืนยันว่าให้ใช้คำว่าศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมเพราะนั้นชื่อนี้เป็นชื่อแรกที่เกิดขึ้นมาตอนที่เราเริ่มต้นสร้างดีใจว่ามีคนทักและมีการตรวจทานตรวจทานและยืนยันเป็นการยืนยันให้ได้ถึงปัจจุบันนี้ว่าวัดพระธรรมกายสร้างขึ้นมาเพื่อปฏิบัติธรรมจนกระทั่งพอมันต้องมาเป็นวัดแล้วก็เลยค่อยปรับชื่อแต่พื้นฐานปฏิบัติธรรมก็คืออันนี้ที่จะต้องอยู่คู่กันไปแจกไปเนี่ยห้องสมุดมหาลัยทุกแห่งแล้วก็วิทยาลัยทั้งหลายญาติโยมทั้งที่รู้จักและกำลังเริ่มรู้จักพื้นออกไปหลังจากหนังสือปีใหม่ออกถึงปีใหม่นะหลังจากปีใหม่ได้ไม่นานก็เห็นนิสิตหนุ่มชื่อจิตใจมันนั่งอยู่ต่อหน้ายายเอ้าจิตใจจิตใจก็งงๆนะรู้จักผมด้วยเหรอรู้จักก็เรียนด้วยกันเอ้าแล้วมาได้ไงอ่านหนังสือชิดชัยเนี่ยบอกว่าอ่านแล้วทนไม่ได้เลยต้องมาเลยชิดชัยมาเนี่ยตรงสาขางานที่หลวงพ่อต้องการเพราะว่าชิดชัยเรียนวิศวะแล้วชิดชัยพร้อมที่จะเข้าสู่งานเลยเนี่ยชิดชัยมหาชิโตเพราะนั้นหนังสือเวิร์กงานแล้วหลายๆคนก็จะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้แล้วตามคนที่จะต้องมาช่วยงานด้วยชิดชัยเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยอีกคนหนึ่งที่หนังสือตามคือสุธรรมโอวันหนึ่งก็เห็นเด็กหนุ่มโอ้ยอะไรวะผมยาวลูกศิษย์ยายมีด้วยแล้วเฮ้ยผมยาวแตะบ่าเดินขึ้นบ้านธรรมสิทธิ์บอกว่าจะมาหา

พ่อแต่มาเจอยายเพราะว่าวันนั้นหลวงพ่อไม่อยู่ยายก็ว่าคุณเดี๋ยวคุณไปนั่งธรรมะที่หอหลวงปู่แสดงว่ามาวันพฤหัสวันพฤหัสเขาจะเปิดเทปของหลวงปู่สอนธรรมะพอนั่งเสร็จก็มาหายายทีแล้วยายก็ค่อยๆแนะค่อยๆพูดเพราะสุธาโมอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตกำลังจะหาคนที่จะ

โยมแม่ของท่านเนี่ยคุณแม่เนี่ยเดินผ่านไปเห็นหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขาสำรองไว้เพื่อที่จะทำพับเป็นถุงใส่กล้วยแขกก็เห็นแล้วหยาบหยาบนี่คือสะดุดตาแต่ละเอียดข้างในนี่จริงๆเขาว่าไปว่ามีพระซ้อนเข้าไปข้างในเลยดลใจให้ขอแล้วเจ้าของร้านกล้วยแขกเนี่ยเขาก็ให้โยมแม่ก็ถือหนังสือเล่มนี้เข้าไปในบ้านแล้ววางไว้บนโต๊ะส่วนสุธรรมโอตามหลังมาเข้ามาผ่านตรงโต๊ะปั๊บเห็นหนังสือปั๊บว่ากันว่าพระเข้าดลใจทีนึงพวกให้สุธรรมโอเนี่ยสนใจแล้วก็หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาดู

คุณยายท่านมาเรื่องนี้เลยคุณพี่ๆเขาแบ่งงานกันแล้วนะแล้วท่านก็ต่อด้วยประโยคว่าแต่มีงานหนึ่งที่ไม่มีใครเอาเลยโอ้งานที่ไม่มีใครเอาเลยนี่นะคงเจ๋งมากหรืออะไรไม่ทราบนะงานอะไรเหรอยายงานบัญชีแล้วก็ช่วยดูแลเงินยายผมเรียนเกษตรนะยายผมไม่ได้เรียนบัญชีแล้วยายตอบไงยายรู้ว่าคุณเรียนเกษตรแล้วยายก็ว่ายายก็รู้ว่าคุณเป็นคนฉลาดคุณได้อ่านหนังสือสักหน่อยคุณก็จะเข้าใจเสร็จแล้วท่านก็เอี้ยวตัวไปหยิบหนังสือเก่าๆอยู่เล่มหนึ่งเนี่ยยายไปยืมเข้ามาไปยืมหนังสือเล่มนี้มาให้ความพร้อมของยายนะโอ้ยังไงลูกศิษย์คนนี้รักมากเลยนะอุตส่าห์ยืมหนังสือมาเฮ้ยหลวงพ่อธรรมะขอพบตัวเพราะท่านก็รู้ว่าเราเรียนเกษตรท่านก็เอ๊ะพร้อมหรือวะคงอย่างนั้นนะทำเอานั้นนะอยู่กันสามคนนะมีหลวงพ่อมียายมีฉันแล้วหลวงพ่อก็ถามมีนโยบายทำบัญชียังไงบ้างแสดงว่าท่านหนักใจแทนเราเนี่ยเราก็รู้ตัวบัญชีอะไรต่างๆเราก็ไม่รู้เรื่องหลักการอะไรต่างๆเราก็ไม่รู้เรื่องแต่แวบนั้นเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้พัวขึ้นมาเลยนึกวุ้ดหลวงพ่อใช้มากไม่ว่านะครับแต่ขอให้รับมากกว่าจ่ายต่อไปแค่นี้หลวงพ่อนิ่งเลยรับโดยดุษฎีเพราะนั้นตลอดเวลาที่ตอนดูอยู่นะไม่ยอมเป็นหนี้เพราะรับมากกว่าจ่ายไม่มีคำว่าหนี้คำว่าเดือดร้อนเพราะหนี้ไม่มีในการสร้างวัดใหม่แล้วอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้หลวงพ่อต้องเหนื่อยมากขึ้นคนที่บอกว่าจะใช้เรื่องไหนก็หลวงพ่อนั่นแหละรายรับมันก็ต้องมากกว่ารายจ่ายพอฉันจบปริญญาตรีก็เรียนต่อปริญญาโทงานสร้างมันยังไม่ค่อยมีเพราะงานแรกๆมันถมดินก็เลยเรียนต่อปริญญาโทเรียนต่อปริญญาโทเนี่ยเรียน2ปีไปที่เชียงใหม่นั่นก็เลยบอกยายไว้ต้องขออนุญาตไปทำวิทยานิพนธ์ที่เชียงใหม่ได้เราก็ไปทำเพลินจนกระทั่งที่เขาทำงานกันอยู่เนี่ยชักคิดถึงที่ว่ายายให้หลวงพ่อไปตามเนี่ยทีนี้ตอนที่ไปทำวิทยานิพนธ์เนี่ยสถานที่ทำวิทยานิพนธ์คือสถานีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อยู่หลังตำหนักภูพิงตั้งตำหนักภูพิงมีสถานที่เที่ยวแห่งหนึ่งคือผาดำแล้วพอเจอหลวงพ่อแล้วอะไรแล้วเนี่ยถึงได้บอกว่า

พอจบปริญญาโททำเยี่ยมเลยควรจบวันหนึ่งไปกราบปั๊บเงยหน้าขึ้นมายายไม่ทักหนึ่งอื่นเลยท่านบอกคุณพี่เขากำลังจะบวชกันเขานัดวันบวชกันแล้วคุณจะบวชไหมบวชยายบวชมีความเชื่อว่าวันนั้นไปเนี่ยเตรียมคำตอบว่าบวชเนี่ยติดตัวไปเลยนะพอยายถามนะบอกไปเลยบวชครับแล้วก็พอดีเลยโยมยายอามากำลังป่วยแล้วก็สบายเลยบอกทุกคนเลยนี่จะบวชนะจะบวชให้อามาไม่มีเสียงค้านไม่มีใครเอะเลยดีใจว่าไอ้หลานคนนี้บวชให้อามาเพราะนั้นงานบวชราบรื่นบรรยากาศมันบวชสี่องค์ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ16มิถุนายน2517ปีที่2ปั๊บพอดีโยมพ่อป่วยโอ้ยปี2ยังไม่สึกอ่ะจะบวชให้โยมพ่อเพราะนั้นทางบ้านก็ตามใจพอปีที่3ไม่มีใครถามไม่มีใครอะไรเลยเราก็เขาไม่ถามเลยวะคงไม่ค่อยมีใครอยากจะถามว่าจะบวชให้ใครก็บวชให้กับมาก็กลับบ้านบวชให้โยมพ่อก็กลับบ้านแต่ท่านก็ได้บุญตอนก่อนกลับนึกออกไหมเราก็ได้ทดแทนบุญคุณท่านเราเหมือนเริ่มต้นจากศูนย์แต่ท่านตัดสินใจเดินหน้าก็ต้องเดินหน้าแล้วหลวงพ่อเป็นคนที่ไปบอกยายเองขอยายไปด้วยกันนะมีคำเดียวที่ยายจะตอบหลวงพ่อคือคำว่า

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่วูนนิวส์ประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันประมลชนะจรัสโชติพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมวูนนิวส์ได้ทาง Facebook วูนนิวส์ YouTube ช่องข่าววูนนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปติดตามรับฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่ากฐินสามัคคีกฐินจอยไม่ใช่กฐินจวกต้องไปแล้วหน้าม่วนไม่ใช่หน้ามุ้ยนะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมให้นั่งให้ดีก่อนจะไปทอดกฐินตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเหลือแต่นั่งธรรมะให้เห็นดวงเห็นองค์พระเห็นดวงเห็นองค์พระปุ๊บไปทอดเลยนั่งนอนยืนเดินให้เห็นดวงเห็นองค์พระให้ได้จะได้พร้อมไปทอดกฐินกันสำนักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีทำบุญประจำปีถวายสังฆทานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคลผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมณห้องประชุมชั้น6ตึก1อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงค่ะเมื่อเร็วๆนี้คณะผู้บริหารสำนักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายและพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ตลอดจนคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมทำบุญประจำปีสำนักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายโดยมีพระมหาสุธรรมสุรัตโนประเรียนธรรม9ประ

ริยธรรมเป็นประธานสงฆ์จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นคณะสงฆ์ให้ศีลก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บูรพาจารย์และผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วโดยคณะสงฆ์ได้เมตตาสวดบทธรรมนิยามและเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาอันงดงามเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญส่วนกุศลและมีความสุขในสัมปรายภพบรรยากาศภายในงานจึงเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นเปี่ยมด้วยบุญใหญ่จากนั้นท่านประธานสงฆ์คณะพระผู้บริหารและคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลและประกอบพิธีกล่าวคำถวายไทยธรรมโดยมีคุณแม่อุดมท้วมสมบูรณ์และคุณเบญจมาศดวงเดือนเป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกระเป๋าเดินทางโดยมีด็อกเตอร์ชนิดาจันทราศีสไลและอาจารย์พรทิพย์ตับกลางนำกล่าวคำถวายก่อนที่คณะเจ้าภาพ

0: พระมหาสุธรรมสุรัตโนปาเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมโดยในพิธีผู้แทนคณะสงฆ์ได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นผู้แทนสมาชิกสำนักและเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายพานดอกไม้ก่อนที่กัลยาณมิตรสุปานันท์ปิ่นศูนย์ได้ขับเสภาด้วยสุรเสียงอันไพเราะถวายมุทิตาแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้รับชมวีดิทัศน์ประมวลภาพประวัติการสร้างบารมีของท่านประธานสงฆ์เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญและถือเป็นต้นแบบอันงดงามในการสร้างบารมีต่อไปค่ะสำหรับพิธีทำบุญประจำปีสำนักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายและมุทิตาอายุวัฒนมงคลในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์และยังเป็นการหลอมรวมดวงใจของคณะสงฆ์และสาธุชนให้ตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางการสร้างบารมีเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้จะพาไปชมภาพบรรยากาศความปลื้มปิติในโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกระถินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดณทุดงคสถานอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญค่ะงานนี้ผู้เข้าอบรมตั้งใจมาเติมความบริสุทธิ์กายใจเพื่อเตรียมความพร้อมลุยงานบุญใหญ่ในการเป็นตัวแทนทอดกระถินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งแต่ละท่านนะคะได้ถ่ายทอดความประทับใจและความรู้สึกเอาไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเราไปติดตามรับชมรายงานสัมภาษณ์นี้พร้อมทางร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดได้ทั่วประเทศแบบนี้ของหลวงพ่อท่านทำเป็นความภูมิใจมากๆในความรู้สึกแม่นะคะที่วัดน่ะบางทีเราไม่มีเจ้าภาพกฐินใช่ไหมคะ
2: เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่ชาวบ้านได้รับแล้วน้ำตาไหลนะคะ

โครงการที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าของแม่เนี่ยจะได้รับเป็นปีที่2แล้วทางชุมชนก็มีความพร้อมที่จะรับกฐินนี้และก็มีความดีใจมากๆคือยินดีที่จะรับกฐินทุกปีค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดได้ทั่วประเทศแบบนี้ของหลวงพ่อท่านทำเป็นความภูมิใจมากๆในความรู้สึกแม่นะคะที่วัดน่ะบางทีเราไม่มีเจ้าภาพกฐินใช่ไหมคะเราก็ไม่ค่อยมีทีนี้พอมีมันก็เป็นกฐินสามัคคีในชุมชนของเราเองจำนวนก็ไม่เยอะเราก็ทำตามประเพณีกันไปความคิดของแม่จะเป็นความคิดส่วนบุคคลการที่คนจะดี 100% ทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะคะพระสงฆ์เพิ่นก็เหมือนกันนะคะอยากให้แยกแยะว่าคนที่ดีก็มีเยอะแยะชาวบ้านเขาก็จะไม่อยากไปวัดเพราะว่าได้ยินข่าวพระสงฆ์ไม่ดีอย่างมีพระ 5-6 รูปมีอยู่รูปนึงที่ทำตัวไม่ถูกต้องบางคนก็ไม่อยากใส่บาตรแล้วอีก4รูปแล้วใครจะดูแลถ้าไม่ใช่ชาวพุทธของเรานะคะอันนี้อยากให้ชาวบ้านแยกแยะแบบนี้ค่ะกฐิน 30,000 บาทแบบนี้อยากให้มีไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆไม่น่าจะมีใครทำได้เหมือนหลวงพ่อที่ทำทุกๆปีนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่าจำนวนเงินมันไม่ใช่น้อย 30,000 บาททั่วประเทศนะคะทุกๆปีอยากให้มีแบบนี้ค่ะ

เงินมันเป็นปัจจัยสำคัญความดีความงามความอะไรหลายๆอย่างที่เรามีพร้อมอยู่แล้วแต่ขาดเงินความคิดสร้างสรรค์ที่เราจะทำนุบำรุงศาสนาต่อไปนะมันทำได้ยากเมื่อมีกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยที่หลวงพ่อได้ให้ถ้าเป็นว่ามหัศจรรย์มั้ยมหัศจรรย์มากเพราะว่ามันไม่คิดว่าจะมากมายขนาดนี้นะคะกว่าจะรวมเงินกันเข้าได้มาแต่ละหมื่นแต่ละแสนนี่เราต้องลำบากเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่ชาวบ้านได้รับแล้วน้ำตาไหลนะคะศาสนามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ

ได้กว่าจะมีพระพุทธเจ้ากว่าจะได้ตรัสรู้นะคะเนาะกว่าจะมีพระธรรมตรัสรู้เกิดขึ้นและกว่าจะมีพระสงฆ์ให้เราได้กราบได้ไหว้และพระสงฆ์เป็นผู้ที่ให้ที่ยิ่งใหญ่ทั่วไทยก็ถือว่าเราเป็นผู้มีบุญได้มีอยู่ใต้ร่มบุญของหลวงพ่อก็ต้องขอขอบพระคุณหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งค่ะ

อำนาจเจริญกฐินประเภทหลักนั้นเนี่ย234วัดแล้วก็กฐินสมทบประเภทหมื่นนั้นเนี่ย180วัดรวมๆแล้วก็411วัดสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดภาพบรรยากาศคือการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่รุ่น1รุ่น2ที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าอเลิร์ตเบิกบานตั้งแต่รุ่น1น่ะเกือบ400ท่านเป็นตัวแทนอำเภอเมืองแล้วก็เป็นตัวแทนจากวัดที่เข้าโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทยประเภทหลักคือประเภท 100,000 บาทและที่สำคัญเองนั้นเนี่ยหลวงพ่อเจ้าอาวาสเมื่อท่านทราบว่ามีโครงการกฐินแล้ววัดท่านเนี่ยได้รับเลือกเข้าโครงการตามคุณสมบัติของโครงการท่านก็ปลื้มปิติแล้วก็ชักชวนอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วบางท่านก็เคยมาบางท่านก็บอกว่าโอ้ปีนี้เขาให้โควต้ามาแค่5ท่านแต่อยากมาเกินอย่างเงี้ย8 10หรืออะไรก็ตามแต่ที่แบบโครงการเนี่ยสนับสนุนแล้วก็อยากจะมาร่วมโครงการแล้วหลวงพ่อท่านเองท่านก็เมตตามาส่งเลยนะมาส่งที่ศูนย์อบรมทุดงคัสถานมาเจริญเป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักแล้วก็มารุ่นที่2เนี่ยก็เป็นอำเภอพนาชานุมานอำเภอเสนางคณิคมรุ่นนี้ก็เกือบ400ท่านเหมือนกันก็เป็นบรรยากาศที่รู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกเนี่ยเข้ารับการอบรมบางท่านก็มาเจอทุดงคัสถานอำนาจเจริญครั้งแรกแรกๆก็เอ๊ะสงสัยว่าไอ้ที่ทุดงคัสถานอำนาจเจริญเนี่ยเป็นวัดเป็นที่พักสงฆ์หรือสถานปฏิบัติธรรมมาด้วยความสงสัยแต่กลับไปด้วยความเรื่มใสเพราะว่าแต่ละท่านมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าปลื้มปิติทั้งสถานที่แล้วก็อาหารแล้วก็บุคคลทุกสิ่งทุกอย่างมาถึงแล้วก็กลับไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความปลื้มที่สำคัญหลวงพ่อท่านก็มารับมาส่งนะเพราะว่าท่านให้ความสำคัญซึ่งรวมๆแล้วเนี่ย3รุ่นเนี่ย 1,000 กว่าคนในปีนี้หลักๆบรรยากาศเนี่ยที่ปลื้มจริงๆก็คือญาติโยมเนี่ยได้ฝึกสมาธิเรื่องของกายสบายใจสบายที่หลวงพี่เองมีโอกาสได้ไปติวธรรมะแล้วก็มาเล่าประสบการณ์แล้วก็แนะนำการปฏิบัติธรรมไม่เชื่อว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนไม่เคยได้นั่งสมาธิแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยรู้สึกว่ากายสบายใจสบายบางคนก็น้ำหูน้ำตาไหลเพราะว่าเขามีความสุขในเรื่องของการนั่งสมาธิแล้วกลับไปเนี่ยก็จะไปเป็นต้นบุญต้นแบบแล้วก็ชุมชนเนี่ยเขาเกิดกระแสที่อยากมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอบคุณสิ่งที่หลวงพ่อได้หยิบยื่นให้ชุมชนแล้วก็วัดแล้วเรื่องนี้เนี่ยส่งผลไปถึงเรื่องของการบวชพระด้วยปีนี้เนี่ยอำนาจเจริญเนี่ยกฐินหลัก234วัดแต่ละวัดเนี่ยภาวนาว่าจะชวนบวชวัดละอย่างน้อย1รูปแต่อำนาจเจริญเนี่ยปีนี้ชวนบวชนั้นเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้ที่368รูปเชื่อมั่นเชื่อมือเหลือเกินว่าอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วแล้วก็หลวงพ่อเจ้าวาดวัดต่างๆเนี่ยท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีบางวัดส่งใบสมัครแล้วเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดีส่งใบสมัครบวชแล้วก็ส่งชายแมนมาบวชหรือแม้กระทั่งอุบาสกแก้วเนี่ย

บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์รุ่น 3,000 รูปที่จะถึงนี้ท้ายที่สุดก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตานำกฐินมาทอดถวายที่ทุดงค์ข้าราชการอำนาจเจริญแล้วก็วัดกัลยาณมิตรในจังหวัดอำนาจเจริญเป็นปีที่6จำนวนถึง411วัดแล้วก็กราบขอบพระคุณวัดพระธรรมกายที่เมตตานำโครงการดีๆทั้งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วชวนบวชพระบวชเดนให้ได้มีบรรยากาศในการฟื้นฟูศีลธรรมในจังหวัดอำนาจเจริญกราบขอบพระคุณและก็ขอโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะ

ชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครพนมจัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ณโรงเรียนบ้านสำราญอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะสำหรับพิธีเปิดค่ายอบรมได้รับเกียรติจากนายอนันต์ภูมิดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงานโดยมีนายสราวุธบ้านกลางครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกกล่าวรายงานก่อนที่นักเรียนจะได้รับฟังโอวาทจากพระอธิการธนวัฒน์ยศวุฒโธเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีฝากตัวเป็นศิษย์พิธีอาราธนาศีล5และได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนอกจากนี้ภายในงานยังมีนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจสามารถมาให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกายและใจหลังจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระใบดีกาธีรพัฒน์ฐานวิโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีเทพประดิษฐารามได้แสดงธรรมในหัวข้อทานศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักธรรมพื้นฐานและเห็นแนวทางในการนำธรรมะไปใช้พัฒนาตนเองก่อนที่นักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรม UG5 และเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธเพื่อการสร้างนิสัยที่ดีผ่านการเรียนรู้ประกอบด้วยฐานที่1สมาธิฝึกใจให้สงบใจนิ่งคิดดีและสื่อสารที่สร้างสรรค์ฐานที่2จัดพับเก็บฝึกวินัยสร้างนิสัยดีเรียนรู้ภารกิจห้องเรียนต้นแบบเพื่อส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความรับผิดชอบต่อพื้นที่ส่วนรวมฐานที่3ปัดกวาดเช็ดถูสร้างความรับผิดชอบและฐานที่4ห้องน้ำฝึกนิสัยรักความสะอาดโดยยึดแนวคิดให้ผู้ที่มาใช้ต่อจากเรารู้สึกเป็นคนแรกเสมอเพื่อสร้างความรับผิดชอบและความใส่ใจต่อผู้อื่นจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระมหาสัสสิพงศ์สิริรัตโนหัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกชมรมพุทธศาสตร์สากลได้เทศนาเรื่อง5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยความดีสากล5ประการและความเป็นจริงของชีวิต7วันหลังความตายพร้อมนำสรุปบทเรียนจากฐานกิจกรรมและมอบของรางวัลให้กับกลุ่มนักเรียนที่มีความสามัคคีโดยตลอดการเข้าค่ายนักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมผ่านการลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การฝึกใจให้สงบการสร้างระเบียบวินัยการรักษาความสะอาดไปจนถึงการมีจิตอาสาเป็นการฝึกนิสัยที่ดีให้ติดตัวและสามารถนำไปใช้ได้ทั้งโรงเรียนที่บ้านและในชีวิต

ดยวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้จัดอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วชาวญี่ปุ่นท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สงบร่มรื่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาฝึกฝนตนเองตามหลักพุทธวิธีและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะโดยตลอดระยะเวลา10วันของการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าในการศึกษาธรรมะฝึกฝนตนเองและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวพุทธซึ่งในแต่ละวันทุกท่านได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ได้เรียนรู้หลักพื้นฐานยูจิฟายของวัดพระธรรมกายตลอดจนการนำหลัก5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันตามวิถีชาวพุทธเพื่อฝึกความมีระเบียบวินัยความสะอาดความรับผิดชอบและการดำเนินชีวิตอย่างมีสตินอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ทุกเช้าทั้งยังได้ศึกษาธรรมะอีกหลากหลายหัวข้อโดยตลอดช่วงเวลาของการอบรมทุกท่านได้ตั้งใจฝึกฝนตนเองและรักษาศีล8ได้อย่างตลอดโครงการจนเกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการรักษาศีลมากยิ่งขึ้นสามารถนำหลักของศีล5และศีล8ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติให้ศีลกลายเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่สงบและมีสติพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาสอนสมาธิอธิบายถึงความสำคัญของการทำจิตใจให้หยุดนิ่งและให้แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้นซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมชาวญี่ปุ่นต่างมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีรับรู้ถึงอารมณ์ที่สบายใจหยุดนิ่งและได้รับความสุขสงบภายในจากการนั่งสมาธิภายใต้สภาพที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามของวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิค่ะซึ่งระหว่างการอบรมในครั้งนี้ทุกท่านไม่ใช้โทรศัพท์มือถือวางภารกิจและความกังวลจากชีวิตประจำวันไว้ชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองได้อยู่กับปัจจุบันเรียนรู้ธรรมะและฝึกฝนตนเองอย่างเต็มที่ภายหลังจากอบรมทุกท่านตั้งใจกลับไปจัดบ้านตามหลักยูจิ5และปวารณารักษาศีล5และศีล8ซึ่งบางท่านจะขอรักษาศีล8ไปตลอดชีวิตค่ะส่วนวัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นเพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะบรรยากาศภายในงานบุญท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายรัตนบุพผามาลาบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีคุณแม่ทิติภาคุณพ่อจิรัตพรมั่นจีนกัลยาณมิตรนฏฐนันท์มั่นจีนพร้อมด้วยร้านตุ๊กตุ๊ก98และกัลยาณมิตรชัยธนโชติทวิชานุรักษ์เป็นผู้นำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะน้อมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและประกอบพิธีถวายโคมประทีปบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นผู้นำกล่าวคำถวายในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์รวมถึงคณะเจ้าภาพทุกท่านได้ร่วมจุดประทีปบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายสำหรับงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในต่างแดนในการร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเผยแผ่สันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิให้แผ่ขยายออกไปสู่ใจของชาวโลกอย่างกว้างขวางต่อไปค่ะด้านวัดภาวนาซาดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเพื่อระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย

โดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะสำหรับบรรยากาศงานบุญในภาคค่ำท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งประกอบพิธีอาราธนาศีล5และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์พร้อมรองรับบุญใหญ่ร่วมกันจากนั้นเข้าสู่พิธีอันศักดิ์สิทธิ์คือพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยประธานสงฆ์ได้เมตตาจุดเทียนธูปและเปิดกลวยสักการะก่อนที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญจะได้ประกอบพิธีวางผ่านพุ่มสักการะนำโดยกัลยาณมิตรสมพรปารเคนและกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์ส่วนพิธีวางผ่านดอกไม้นำโดยกัลยาณมิตรอแมนดาแมคคราวกัลยาณมิตรลักษณาช่วงเปียและกัลยาณมิตรอัมพันธ์บุญพระวันต่อด้วยพิธีจุดประทีปบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยประธานเอกจุดประทีปได้แก่กัลยาณมิตรสมดีและกัลยาณมิตรสีมอนแก้วมหาวงศ์จากนั้นในเวลา 19:30 นาทีคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้เข้าร่วมพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN พร้อมทั้งได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในการนี้คณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลและปิดท้ายด้วยการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันท่ามกลางรอยยิ้มความปลื้มปิติและความอิ่มเอมใจในบุญของสาธุชนทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบารมีร่วมกันในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดหนองคายอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่4จังหวัดมหาสารคามอันดับที่5จังหวัดขอนแก่นอันดับที่6จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่7จังหวัดสกลนครอันดับที่8จังหวัดสุรินทร์อันดับที่9จังหวัดเลยอันดับที่10จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง3อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง16อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5แก้วภูธร8อันดับที่6นครหลวง6อันดับที่7นครหลวง9อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง7อันดับที่10นครหลวง1ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.frobitonworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้กับพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัตตาหเวชิตังเสยโยชนะตนนั่นแหละเป็นดีสำหรับวันนี้ดิฉันประมวลชนะจรัสโชติพัฒน์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมสักการะบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเหนือเศียรเกล้าขอนอบน้อมสักการะบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกายด้วยความเคารพยิ่งเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกโลกทุกท่านนะเราก็พบกันทุกๆเดือนเดือนละหนึ่งครั้งโดยประมาณต่อจากนี้ไปขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ซึ่งเป็นจดหมายจากลูกหลวงพ่อที่รักหลวงพ่อสุดหัวใจขอเชิญรับชมกันณบัดนี
1: ้ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ย
1: ิ้
2: มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลก
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากถาโดยกถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072ไม่มีมันมีมันมีไม่มีมันมีมันมีไม่มีมันมีมันมี
0: มาอย่าง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวยจงรวยจงรวยวันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ก็ทำอย่างนี้

ยนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: หนวันนี้ใครได้ทำหน้าที่แจ้งข่าวบุญกฐินคุณยายแล้วบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: โอ้ถ้าไม่มีคุณยายก็จะไม่มีองค์นี
1: ้
0: ไม่มีหลวงพ่อไม่มีวัดพระธรรมกายให้หมู่คณะเราได้มาสร้างบารมีกันจ้ะเหมือนอย่างทุกวันนี้เลยคุณยายท่านเป็นเสมือนผู้จุดประทีปในที่มืดและบอกทางแก่คนหลงทำให้เราได้พบแสงสว่างในชีวิตท่านเป็นสุดยอดกัลยาณมิตรที่คอยประคับประคองหลวงพ่อและหมู่คณะวัดพระธรรมกายมาตั้งแต่ต้นเลยนะจ๊ะคุณยายท่านเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านพาให้เราได้สร้างบารมีจนกระทั่งท่านสร้างวัดให้อยู่และยังวางระบบระเบียบวัฒนธรรมชาวพุทธที่เข้มแข็งแต่เรียบง่ายเอาไว้ให้ใช้รักษาวัดต่อไปด้วยท่านจึงเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างทั้งศาสนบุคคลศาสนวัตถุและศาสนสถานของวัดพระธรรมกายมาตลอดชีวิตของท่านเลยนะจ๊ะถ้าไม่มีคุณยายก็จะหาผู้ทำลายความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายของชีวิตชีวิตหลังความตายเรื่องนรกสวรรค์เรื่องกฎแห่งกรรมไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะยังไม่เคยมีใครให้ความกระจ่างได้มากเท่ากับคุณยายของเราเลยนี่เป็นเรื่องจริงเลยจ้ะเนี่ยที่ผ่านมาทั้งที่ท่านก็ไม่ได้รู้หนังสือไม่ได้อ่านหนังสือแต่น่าอัศจรรย์นะแม้แต่ผู้ที่มีการศึกษาสูงทุกชั้นยังต้องไปกราบไปขอเรียนธรรมะกับท่านนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์ซึ่งครูวิญญาณก็เห็นมาตลอดแล้วพวกเราก็คงได้เห็นแล้วด้วยเนี่ยหรือมาขอคำปรึกษาจากท่านโดยถามในสิ่งที่ต่อให้ใครจะมีความรู้สูงสุดในโลกนี้แค่ไหนก็ให้คำตอบอย่างคุณยายไม่ได้เลยนี่จะบางอย่างมันเป็นอย่างนั้นคุณยายมักจะสอนหลวงพ่อด้วยการเล่าเรื่องย้อนหลังย้อนไปไกลไกลไกลถึงหมดชาตินี้กับไปชาตินั้นชาตินั้นชาติโน้นโน้นโน้นโน้นไปเรื่อยๆนี่แต่ละชาติเคยเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้สร้างบุญอย่างนั้นอย่างนี้นี่ทำบุญอย่างนั้นจึงได้เป็นอย่างนี้แต่สอนละเอียดสอนหมดเลยทั้งย้อนหน้าย้อนหลังเช่นถ้าประกอบเหตุชาตินี้อย่างนี้ผลต่อไปจะเป็นอย่างนั้นสอนแต่ละครั้งก็เป็นเรื่องข้ามภพข้ามชาติเลยนี่คือคุณยายนี่จ้ะหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ยินคุณยายใช้คำว่าระลึกชาติปัจจุบันอยู่เรื่อยๆหลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจมากนะว่าเคยได้ยินแต่ระลึกชาติในอดีตแล้วพอถามคุณยายว่าระลึกชาติปัจจุบันมันเป็นอย่างไรอยากทราบไหมคุณยายก็บอกว่าเราก็ดูสิดูตั้งแต่เราเกิดมาจำความได้เรียนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เรามีข้อบกพร่องอะไรบ้าง

0: ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจสิ่งรอบตัวทั้งครอบครัวอะไรต่างๆสารพัดดูสิมีอะไรบกพร่องบ้างถ้ามีข้อบกพร่องเราก็สร้างบุญนี่มันเยอะๆแล้วก็อธิษฐานล้อมข้อว่าพบชาติต่อไปขอให้เราจะได้เป็นอย่างนี
1: ้
0: คือไม่บกพร่องเหมือนชาตินี
1: ้
0: ให้เต็มบริบูรณ
1: ์
0: ดีไหม
1: ดีค่ะ
0: นี่จ้ะอธิษฐานยาวถึงทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเลย อย่าให้บกพร่องมีใครละเคยสอนเราอย่างนี้
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีจ้ะนี่สำคัญทีเดียวจ้ะ
1: คร
0: ับใครที่เคยได้ยินก็ได้ยินวันนี้แล้ว
1: จ้ะ
0: แต่เป็นคำสอนของคุณยาย
1: คร
0: ับ นี่จ้ะที่ท่านต้องการให้เราไม่มีความบกพร่องในภพชาติต่อไป
1: คร
0: ับ ดีไหม
1: ดีค่ะ
0: เนี่ยเราจะได้ไม่กระพร่องกระแพงอะไรอย่างงี้นะ
1: ใช่
0: ครับแล้วพ่อเคยถามคุณยายต่อว่าแล้วสิ่งที่ยายอธิษฐานเนี่ยมันจะเป็นไปได้หร
1: อ
0: ท่านก็ตอบอย่างเรียบเรียบง่าย
1: ๆ
0: เป็นไปได้สิเรื่องบุญนี่เป็นเรื่องสำคัญทีเดียว บุญเป็นธาตุสำเร็จเราอธิษฐานอะไรมันก็จะเป็นอธิษฐานบารมีแต่ต้องสร้างบุญเนี่ยนะแล้วคำอธิษฐานเราก็จะสมปรารถนาท่านจะย้ำอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมจ๊ะต้องมีเหตุมีผลอย่างนี้นะถ้าอธิษฐานเฉยๆแล้วไม่สร้างบุญก็คงไม่สำเร็จหรอกนะจ๊ะอธิษฐานแล้วก็ต้องสร้างบุญไปด้วยเพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความและความสำเร็จ
1: ในชีวิตของเรา
0: ต้องสร้างบุญแล้วก็ทำบ่อยๆสร้างบ่อยๆอธิษฐานบ่อยๆก็จะได้เป็นอธิษฐานบารมีล้อมคอกเราไว
1: ้
0: นี่ล้อมตัวเราไว้นี่จ้ะดีไหม
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: เวลาที่คุณยายท่านทำบุญท่านจะอธิษฐานเอาเสียงดังๆให้หลวงพ่อได้ยินได้ฟังได้ฟังท่านด้วยคืออยากจะถ่ายทอดนะอยากฟังไหมอ
1: ยากฟัง
0: เอาฟังก็รู้สิ
1: อยากรู้
0: พบชาติเบื้องหน้ายายจะขอเกิดเป็นชายได้บวชเป็นพระและมีบุญมากๆหรือให้ได้สร้างความดีให้ได้ตลอดรอดฟังเป็นต้นท่านก็อธิษฐานอะไรอย่างเนี้ยอย่างน้อยอย่างนี
1: ้
0: แต่จริงมีมากกว่านี้เยอะอยากรู้ไปถามท่านเอาเน
1: า
0: ะการที่เด็กก็จะเป็นแบบอย่างหลวงพ่อจึงได้อัธยาศัยนี้ติดตัวมาเวลาท่านสอนอะไรแต่ละครั้งหลวงพ่อจะพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ทำตามไปเรื่อยๆคุณยายบอกว่าพบชาติต่อไปยายเกิดมาเนี่ยยายจะต้องปฏิบัติธรรมเห็นธรรมตั้งแต่เกิดมาเลยบางทีท่านก็บอกว่าพบชาติต่อไปยายต้องเป็นผู้ชายจะได้บวชยายจะได้สมบัติมาอย่างเย็น
1: ๆ
0: นี่จ้ะยายจะได้ทำวิชาดีดีไหม
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: จะได้ไปรู้ไปเห็นใครจะมาปิดมาบังอะไรยายไม่ได้เลยไม่ว่าในนิพพานภพสามโลกาหรือที่ไหนจะมาบังญาณทัศนะยายไม่ได้เลยยายจะไปรู้ไปเห็นหมดเลยเพราะชาตินี้ยายบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจทั้งการสร้างบุญสร้างบารมีทุกอย่างเลยนี่ท่านสร้างบารมีด้วยความบริสุทธิ์กายวาจาใจของท่านเพราะฉะนั้นอะไรจะมาปิดบังยันทัศนะของท่านไม่ได้เลยดีไหมอย่างนี้เวลาอธิษฐานจิตคุณยายจะมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมแล้วมุ่งไปปราบพยามารเป็นหลักส่วนที่นอกเนี่ยจะนี่ก็เป็นการอธิษฐานเบ็ดเสร็จใจของยายจะมีแต่เรื่องเหล่านี้เท่านั้นหากวันใดที่ลูกๆก็ถึงวิชาธรรมกายเราจะยิ่งทราบซึ่งในตัวท่านเราจะกระจายท่านในแจ่มแจ้งทราบซึ่งมากกว่านี
1: ้
0: นี่นะจ๊ะดังนั้นเราอย่าพลาดที่จะไปเชื่อมสายบุญกับท่านอยากพลาดไหม
1: ไม่อยากพลาด
0: จ ข้าพเจ้าสายบุญของท่านจะเป็นทางมาแห่งบุญของเราด้วยและเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ตอนนี้ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นเรามาบุญกับคุณยายกันในวันทอดกฐินคุณยายที่เยอะถึงเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้เลยมาบุญกับยายนะ

0: หญิงนักบูผู้ไม่กลัวตาย
1: โอ้
0: สุขุนพลแก้วภูธร5เปิดรายการด้วยเพลงนี้มัด

0: กราบรัชกันหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงโดยชื่อบริกาจินดาสุรนันทวงอุบาสิการุ่นหนึ่งโอ้ทำไมหน้าไม่เหมือนเดิม
1: ม
0: ัน
1: ผ่านการเวลา
0: ปัจจุบันรับบุญเป็นหัวหน้ากองแก้บทอน5คือภาคใต้ไหนยกมือสิจ๊ะนี่ลูกวัติกาจินสุระนันทวงศ์นี่จ้าถ้าจะให้ปริยายชีวิตในวัยเด็กของลูกสักประโยคขนาดประโยคเดียวนะคงต้องบอกว่าจะมีประโยคนี้ตลอดสนไม่ยั้งอะไรดูเรียบร้อยนะไม่เชื่อเราก็สนโลกก็ชอบปีนต้นไม้เล่นกีฬาแทบทุกชนิดจนวันหนึ่งเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะแอบไปเล่นน้ำจนเกือบจมน้ำตายตายไหม
1: ไม่ตาย
0: ไม่ตายแล้วโชคดีเพื่อนบ้านช่วยขึ้นฝั่งได้ทันตั้งแต่วันนั้นลูกตั้งปณิธานเล็กๆในใจว่าจะว่ายน้ำให้เป็นให้ได้
1: ที่ว่าจะไม่เล่นน้ำอีกแล้ว
0: ไม่เข็ดเลยนะน่าเกือบจมน้ำตายจะว่ายได้แล้วก็แอบคุณแม่ไปฝึกจนว่ายเป็นจริงๆเดี๋ยวต้องแอบไปบอกคุณแม่แล้วเนี่ยที่บ้านลูกคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกด้วยอุปกรณ์พิเศษไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งแต่เลี้ยงด้วยไม้เนี่ยทำให้สวยเรียวเรียวเรียกว่าไม้เรียวใครทำผิดโดยเฉพาะผิดศีลข้อ2คืออะไร
1: ขโมย
0: ขโมยและข้อ4ขี้ฮกจะโดนตีเลยตีไปสอนไปพวกอย่าไปทำอย่างนั้นอย่างนี้นะนี่เนาะทำให้ลูกถือศีล5มาตั้งแต่ยังเด็กๆนี่ตอนนี้เพิ่มศีลมาอีกแล้ว8โอ้โหคุณพ่อเห็นลูกแข็งแรงดีแล้วตอนลูกอายุได้10ขวบท่านเห็นว่าแข็งแรงดีทั้งนั้นเลยขอลาจากโลกนี้ไปนี่ลูกเห็นคุณแม่ร้องไห้จนใจจะขาดลูกก็บอกตัวเองว่าดูนะเด็ก10ขวบบอกตัวเองอย่างนี้จ้ะเห็นคุณแม่ร้องไห้เพราะคิดถึงคุณพ่อที่ละโลกไปจนใจจะขาดเนี่ยบอกกับตัวเองเลย10ขวบจะบอกอย่างนี้ได้ยังไงอย่าไปรัก

0: ายขนาดนั้นเลยเดี๋ยวต้องมานั่งร้องไห้แบบนี้มันก็ต้องมีกรณีพิเศษคือท่านมาเพื่อเป็นคุณพ่อเราอีกท่านมาเพื่อเป็นคุณแม่เราทั้งสองท่านก็ต้องรักกันมากๆนี่เนาะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อจากไปเนี่ยอีกท่านหนึ่งก็ตั้งใจแทบขาดคุณแม่ก็กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกคนเดียวอะไรนะมันค้านกันเนี่ยเลี้ยงลูกคนเดียวมากถึง10คนอ้าวนึกก็เลี้ยงลูกคนเดียวนึกก็เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวแต่มีลูกมากถึง10คน
1: ใช่
0: 10คนโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดานัดแนะกันมาเกิดเยอะจังนี่โดยมีพี่สาว2คนทำอาชีพค้าขายเป็นเสาหลักของครอบครัวลูกจึงตั้งใจว่าจะไม่ทำแม่ต้องเป็นห่วง oh. และลูกจะไม่ตายแม่ต้องน้ำตาตกเด็ดขาด
1: oh.
0: นี่จ้ะ yeah. เป็นแม่เป็นแม่เลี้ยงเดียวทุ่มเทเลี้ยงดูลูกๆด้วยความรัก yeah. และมีพี่สาวเป็นเสาหลักสำคัญของครอบครัว นี่จ้ะภาพเป็นความทรงจำของลูกกับเพื่อนๆโอ้ทำเป็นเรียบร้อยรู้ว่าจะต้องโชว์ตัวโอ้วางมาดเรียบร้อยอย่าไปเชื่อนี่ลูกจินดานี่โอ้โหมีอยู่ช่วงหนึ่งลูกกับวิชัยนั่งสมาธิลูกก็อยากลองนั่งบ้างตอนนั้นลูกยังไม่รู้จักวัดแต่นั้นมีแต่คนทรงเจ้าแม่กวนอิมลูกจะไปถามก็ว่านั่งสมาธิทำยังไงเขาไปถามเจ้าแม่กวนอิมเนาะเจ้าแม่กวนอิมตอบกลับมาว่าไม่รู้จักแล้วทำไงอ่ะแล้วไม่ได้เรียนเลย
2: ก็ไปอ่านหนังสือโลกทิพย์ค่ะ
0: อ๋อ

0: แล้วก็ฝึกท่องพระคาถานี
1: ่
0: มีสระตัวเดียวมันจำง่ายนะมะพะทะนะมะพะทะไปเรื่อยๆนะมะพะทะนะมะพะทะเนี่ยจนวันหนึ่งเห็นดวงสว่างจ้าลอยขึ้นที่หน้าผากแต่ลูกตกใจจนต้องเลิกฝึกไปเลยมาโถยนี่โลกทิพย์เนาะยุคนั้นน่ะ2018นี่

0: ตอนลูกเรียนปีหนึ่งมหาลัยเพื่อนสนิทของลูกเสียชีวิตด้วยวัยเพียง19ลูกคิดในใจทันทีว่าเพื่อนอายุแค่นี้ยังตายเลยแล้วเราอ่ะเป็นไงตายเหมือนกันก็ชีวิตมันก็
1: เป็นอย่างน
0: ี้

0: มิตรทันทีบอกว่าพระที่นี่สอนดีเราฟังแล้วก็ไม่รอช้ารีบพอเข้ามาเองจากบ้านมุ่งหน้าเดินทางมาวัดพระธรรมกายทันทีในปี2523รูปวัดครั้งแรกก็ได้เจอพระรูปหนึ่งสอนนั่งสมาธิพระรูปนี้ท่านดูแปลก
1: ๆทำไมแปลกล่ะครับ
0: เดี๋ยวต้องถามว่าดู
2: เห็นหลวงพ่อมีความสว่างค่ะแล้วก
0: ็พระองค์นี้เหรอ
2: ใช่ค่ะแล้วก็สอนธรรมะแบบเสียงไพเราะค่ะ
0: ดีกองเชียร์ลูกนั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อจนรู้สึกงงแล้วคือลูกก็ยังงงว่าฐานที่เจ็ดมันอยู่ตรงไหนพอกลับไปบ้านลูกก็ไปนั่งสมาธิต่อหน้าหิ้งพระนั่งนึกในใจว่าฐานที่เจ็ดอยู่ตรงไหนหนอพอหลับตาลงแค่นึกว่าฐานที่เจ็ดอยู่ตรงไหนนะจ๊ะดวงสว่างก็ผุดขึ้นกลางท้องทันทีโอ้เหมือนจะผุดมาบอกว่าฐานที่เจ็ดอยู่ตรงนี้โอ้มีบุญมากเนาะและยังอยู่เนี่ยยังอยู่ด้วยยิ่งพอได้ฟังหลวงพ่อเทศถึงมโนบริทานจะได้ใส่ขนสัตว์แล้วก็เข้านิพพานคนสุดท้ายกลางท้องก็มีเสียงผุดขึ้นมาเองว่าเจอแล้วทันทีคือเจอดวงแล้วเรื่องไง
2: เจอหลวงพ่อที่แสวงหามานาน
0: ค่ะ อะไรขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับเรียนจบคณะเศรษฐศาสตร์ม.รามคำแหงไปในเวลาเพียง3ปีครึ่งโอ้โหเรียนเก่งเนาะเก่งเนาะลูกก็เข้ามาสร้างบารมีเต็มตัวเลยนี่จ้ะอ๋อว่าในความภาคภูมิใจพิธีรับปริญญาเนาะดูเดี๋ยวช่วยกันดูว่าเหมือนไม่เหมือนแต่ครูไม่ใหญ่ว่าไม่เหมือนเนี่ย
1: เศร้า
0: โอ้โหเรียนจบเศรษฐศาสตร์มอรามคำแหงไปใน3ปีครึ่งเนาะเข้ามาสร้างบารมีเต็มตัวเลยเริ่มจากช่วยงานแผนกเฮลิยิกทุกวันอาทิตย์ส่วนจันทร์ถึงเสาร์จะช่วยรับบุญฝ่ายทะเบียนแผนกธรรมโคตรซึ่งมีออฟฟิศอยู่ที่บ้านของกนิษฐ์สุพรสุวรรณมณีแดงโดยทำหน้าที่คอยโทรตามคนมาวัดอ๋อนี่เนาะช่วงนั้นลูกตั้งตารางชีวิตแบบเข้มข้นคือเข้านอน2ทุ่มโอ้นอนเร็วนะ
1: 2ทุ่มมานอนเลย
0: แต่ตื่น3นั่งสมาธิถึง6โมงเช้าโอ้สาธุแล้วก็ทำภารกิจอื่นต่อสุดยอดนะแต่ลูกก็จะตรึกองค์พระเกือบตลอดทำแบบนี้ทุกวันจนเห็นองค์พระขยายเองอัตโนมัติแล้วตอนนี้ยังอยู่ป่ะจ๊ะอยู่ค่ะปลายปี2528พระกระจรกรุณาจารโรขณะนั้นยังเป็นวาสกได้ขอยืมตัวลูกช่วยงานประสานกัลยาณมิตรที่สำนักงานขออยู่ฮะดินแดงจากที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานที่ไหนมาก่อนลูกก็ถูกฝึกให้ทำบัญชีการเงินแผนกวารสารกัลยาณมิตรโอ้เก่งเนาะเทพบุตรขจรเหรอ
1: ใช่คร
0: ับ ลูกช่วยงานสำนักงานเขาอยู่ฮะดินแดงไปจัดทำวารสารกัลยาณมิตร

ใจลูกเริ่มแสวงหาอยากศึกษาธรรมะวิชาที่เคยมาวัดพระธรรมกายจึงเริ่มทำหน้าที่กัลยาณ

0: อยู่ตั้งแต่ในยุคนั้นเลยเนาะยุคนั้นทีมงานต้องอดหลับอดนอนกันตลอดคอยพิสูจน์อักษรวรสารกัลยาณมิตรกันจนบางคนหลับคาต้นฉบับกันเลยทีเดียวเก่งเนาะหลับคาต้นฉบับเลยวันนี้ขณะที่ทีมงานกำลังพิสูจน์อักษรอยู่นั้นหลวงพ่อก็มาที่ออฟฟิศและสอนลูกไว้ว่าทุกตัวอักษรล้วนเป็นองค์พระทำให้ทุกครั้งที่ตรวจตัวอักษรลูกจะต้องนึกถึงองค์พระไปด้วยทุกตัวอักษรเลยเรื่องหนึ่งที่ลูกภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการได้มีส่วนช่วยหลวงพี่ขจรได้บวชตลอดชีวิตสมใจปรารถนาท่านเป็นอุบาสกใจบุญที่ใครขอแล้วก็จัดให้ได้หมดท่านอยากบวชมากแต่ยังติดค้างค่าพิมพ์วารสารก็ยังไม่จุจำนวนหนึ่งจึงยังลาบวชไม่ได้สักทีเพิ่งรู้ความลับเนี่ยลูกกับเลขาท่านก็เลยวางแผนช่วยกันทยอยเก็บเงินไปเรื่อยๆอย่างเงียบๆจนวันที่ท่านล้มป่วยเงินในบัญชีก็ครบพอดีลูกก็รีบวิ่งไปประกาศข่าวดีทันทีว่าตอนนี้จ่ายค่าพิมพ์วารสารครบหมดแล้วนะหลวงพี่กระจรจึงได้บวชสมใจปรารถนาในช่วงบั้นปลายชีวิตลูกปลื้มมากๆเลยมีพระครูสมุวิษณุพระมหามนตรีพระครูธรรมดอนอารักษ์ด้วยนี่จ้าพศ2535วัดปรับโครงสร้างเป็นระบบสำนักกองแผนกลูกถูกเลือกไปอยู่กองประวัติศาสตร์เป็นลูกน้องเพียงคนเดียวของพระอาจารย์หัวหน้ากองท่านบอกเหตุผลที่เลือกลูกไว้ให้มาอยู่กองประวัติศาสตร์เพราะว่าหน้าลูกโบราณที่สุดเหมาะกับกองนี้แล้วโอ้ออกก็ดูกันอย่างนี้เนาะอยู่กองประวัติศาสตร์ต้องดูเอาหน้าโบราณเนาะโดยมีหลวงพ่อตาตาชีโวเมตตาเป็นผู้ฝึกสอนให้จดบันทึกปัญหางานบุญต่างๆและวิธีแก้ไขทำให้แต่ละงานเห็นข้อบกพร่องและรู้ทางแก้ไขที่ชัดเจนขึ้นงานต่อไปจึงทำได้ดีขึ้นและเสร็จเลยขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้ลูกยังได้ไปบันทึกเรื่องราวสำคัญอีกหลายชิ้นทั้งบ้านเกิดหลวงปู่ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดหลวงปู่และจุดที่หลวงปู่เคยนั่งสมาธิที่วัดโบสถ์บนบางคูเวียงตอนนี้อยู่กองประวัติศาสตร์เนาะต่อมาลูกได้มาอยู่ทีมแก้ประสานใจช่วงกำลังแจ้งข่าวบุญสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์พร้อมเป็นพี่เลี้ยงดูแลเจ้าภาพที่ขึ้นไปปฏิบัติธรรมและช่วยเปิดศูนย์กมิตรแห่งใหม่ย่านสุขุมวิทมีเจ้าภาพท่านหนึ่งที่ลูกชวนมาช่วยงานบ่อยๆวันหนึ่งเขาถามลูกว่าพี่อยู่วัดแล้วเวลาแก่ตัวพี่ทำยังไง ถามลูกเหรอ ลูกก็ตอบไปว่าเราอยู่ในบุญหล่อเลี้ยงเราเองเขาฟังแล้วไม่ทราบเขาปลื้มหรือไม่ปลื้มนะกลับไปตัดสินใจขายกิจการเลยบริจาคทั้งปัจจัยและรถที่มีและออกบวชไปจนถึงทุกวันนี้เจ้าภาพท่านนั้นบวชครบ30พรรษาเป็นพระเหรอปัจจุบันรับบุญอยู่ที่กองวิหารหลวงปู่อยู่ไว้อยู่ในห้องนี้ไหม
1: ท่านไปติวบาลีค่ะ
0: แล้วไปแต่ดูหน้ากันหน่อยเนาะดีไหม

0: รู้จักไหมหลังจากนั้นพระก็เปลี่ยนมาเป็นระบบภาคพระอาจารย์ประโมทชวนลูกไปช่วยงานศูนย์ตรังอยู่หลายครั้งซึ่งว่าการภาคที่ยาวเป็นเหมือนด้ามขวานการเดินทางจากวัดหลวงพ่อตาจึงค่อนข้างใช้เวลานานเพื่อความสะดวกในการรับบุญโลกจึงตัดสินใจย้ายลงไปอยู่ภาคใต้กับน้องๆผู้ประสานงานตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้เลยอ้าวแล้วทำไม อยู่ตรงนี้อ๋อแต่ตัวจริงอยู่ภาคใต้นี่จ้าอ๋อตอนนี้อยู่ภาคใต้จ้ะ
1: คุณประสานงานภาคใต้ค่ะ
0: ความท้าทายงานภาคใต้ไม่ได้มีแค่เรื่องระยะทางแต่ยังมีสถานการณ์ความไม่สงบใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยครั้งหนึ่งระหว่างจัดงานสักการะพระบรมสารีริกธาตุณวัดนพวงศารามจังหวัดปัตตานีนะโลกได้ยินเสียงบึ้มดังสนั่นไกลๆที่จัดงานซึ่งทุกคนที่อยู่ในที่นั้นคิดว่าคงเป็นเสียงประทัดฉลองรับปริญญานี่นะของเด็กอนุบาลกันเนาะจนน้องก็ออกไปซื้อของถึงได้เห็นทหารนอนหมอบถือปืนอยู่เต็มพื้นที่เลยแต่ทีมงานลูกไม่หวั่นไหวยังคงทำใจนิ่งๆอยู่ในบุญและตั้งใจต้อนรับเจ้าภาพต่อไปจนงานดำเนินไปเสร็จสมบูรณ์เลยโอ้โหแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ใต้เหรอ
1: ไปมาค่ะ
0: อ๋อฟังเพลงนี้ไปก่อนนะ

0: มีครั้งหนึ่งขณะที่กำลังรับบุญจัดทอดประปา323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ลูกเคยแอบถามในใจว่าหลวงพ่อจัดงาน323วัดไปถึงเมื่อไหร่กันนะวันลูกขึ้นลูกก็ถึงบางอ้อเพราะอยู่ๆหลวงพ่อพูดผ่านอาจารย์ดาวธรรมว่าหลวงพ่อจะช่วยพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้จนกว่าแผ่นดินจะสงบ
1: สาธ
0: ุแต่วันนั้นลูกก็ไม่มีคำถามใดๆในใจเลยนี
1: ่
0: มีเหตุการณ์หนึ่งที่ลูกเรียกว่าบุญหล่นทับแบบไม่ทันตั้งตัวคือวันที่หลวงพ่อประกาศผ่านทางเรือดิวานฝันในฝันว่าเหลือ2จังหวัดสุดท้ายที่ยังไม่ได้จัดตักบาตรล้านรูป

ทั่วไทยหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดพังงาตอนนั้นลูกนั่งรถบัสกำลังกลับวัดใหญ่พอได้รับแจ้งข่าวก็ตัดสินใจลงรถกลางทางทันทีมุ่งหน้าเข้าไปในจังหวัดพังงาซึ่งเป็นจังหวัดที่ลูกไม่เคยไปมาก่อนเลยรู้จักผู้นำบุญเพียงคนเดียวใจลูกตอนนั้นมีคำว่าต้องทำให้สำเร็จให้ได้เพราะเชื่อสุดใจว่าลูกไปกับมหาปูชนียาจารย์ท่านต้องช่วยเราแน่นอนสุดท้ายงานตักบาตรพระหนึ่งวันลูกที่ตะกั่วป่าก็สำเร็จล่วงดีๆในวันที่26ธันวาคม2552นี่ปิดโปรเจกต์ตักบาตรล้านลูกทั่วไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบลื่มใจสุดๆนี่จะสำเร็จเนาะพังงาเป็นจังหวัดสุดท้ายตักบาตรล้านลูกทั่วไทยนี่ชิตังเมสาธุจ้ะช่วงโควิดระบาดหนักลูกและทีมงานก็ไม่เคยทอดทิ้งจะภาพภูมิบุญเราจัดสวดมนต์ธรรมเช้าเย็นฟังธรรมแจ้งข่าวสว่างผ่านทางซูมตั้งแต่ 4:30 ยัน 3:00 นลูกและทีมงานปลื้มมากๆเลยแจ้งข่าวสว่างผ่านซูมส่งธรรมะถึงบ้านเตรียมใจผู้มีบุญให้ได้สวดมนต์ฟังธรรมและสร้างบุญร่วมกันแม้อยู่ห่างไกลกันนี่จ้าม ีเจ้าภาพหลายท่านที่ลูกทราบซึ่งในน้ำใจไม่รู้ลืมจึงกระมิดเขมิกาวจีวรสิทธิ์ที่ทุ่มทำบุญกฐินวัดพระธรรมกายและสนับสนุนงานวิชาธรรมกายอย่างเต็มที่เต็มกำลังกระมิดปาริชาลิมกังวานมงคลท่านกระทุ่มเทสนับสนุนงานบุญในพื้นที่ปัตตานีอย่างสุดกำลังกรมิธีรธรรมกรมิตรกนกวันและครอบครัววงโพธิพันธ์รวมถึงดร.สิริคุณวิสุทธิ์เมธังคูลเจ้าภาพเหล่านี้ทุ่มเทเต็มที่ร่วมบุญทุกโครงการวัดมาตลอดโดยเฉพาะบุญกฐินที่ทำอย่างเต็มกำลังสุดๆเช่นกันฟังเพลง

0: จะพอถึงทุ่มเทสร้างเลยไม่ได้หัวใจเกินร้อยนี่จ้ะสาธุลูกมีพี่ชายตาบอดทั้งสองข้างอยู่ที่บ้านลูกช่วยพี่ชายสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันแล้วบอกว่าเทวดาชอบเสียงสวดมนต์จะได้ดูแลบ้านในสว่างแต่วันนี้พี่ชายตื่นตีสี่ครึ่งมาสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นอีกทั้งยังสวดธรรมจักรมากกว่า20ปีไม่เคยขาดเลย
1: สา
0: ธุแล้ววาระสุดท้ายของคุณแม่ลูกก็เชิญชวนทุกคนในบ้านคุยกันแต่เรื่องบุญกุศลจนกระทั่งวันที่หมอจะขอถอดเครื่องช่วยหายใจเราจึงนิมนต์พระก้าลูกมารับสังฆทานที่บ้านเพื่อแม่ได้ทำบุญครั้งสุดท้ายขณะที่พระกำลังสวดลูกก็จับมือแม่ไว้แน่นให้แม่นึกถึงบุญกุศลพร้อมขอบารมีมหาปุจฉาจารย์ช่วยแม่ไม่ทรมานแล้วปฏิหารก็เกิดขึ้นคุณแม่กลับมาหายใจได้เองและมีชีวิตต่อไปได้อีก6เดือนก่อนจะจากไปอย่างสงบตลอด42ปีผ่านมาสิ่งที่ลูกจดจำได้ไม่รู้ลืมเลยคือภาพที่หลวงพ่อไปเยี่ยมลูกๆที่สำนักกระยิมิตรตอนนั้นหลวงพ่ออาพาธอยู่แต่ยังมาหาลูกๆมาคุยงานจนลูกๆแทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ความอดทนของหลวงพ่อกลายเป็นแบบอย่างที่ทำให้ลูกไม่กล้าที่จะสังเงาะสังแงะเลยแม้แต่น้อยหลวงพ่อสอนเสมอว่าการอยู่ร่วมกันนักสร้างบารมีที่มาจากต่างครอบครัวกันย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยโกรธกันได้แต่อย่าให้ข้ามคืนวันรุ่งขึ้นก็แหนมาสบตากันและยิ้มให้กันเหมือนเดิมเนาะส่วนกลางคืนจะแอบโกรธอย่างนี้ก็

เราทุกคนล้วนมีความตั้งใจดีให้มันแก้ไขเข้าบกพร่องตัวเองในใจมีแค่เรื่องงานบุญกับธรรม

ข้าน้ำนี่แหละนี่สมัยยังมีสำนักงานกัลยาณมิตรจ้ะนี่ภาพเก่าๆเดี๋ยวให้จินดาก็ฟังเพลงนี้

สุดท้ายนี้ลูกขอกราบเท้าท่านหลวงพ่อที่ชี้ทางสว่างชีวิตลูกถ่ายลูกไปที่พึ่งที่แท้จริงในใจลูกขอเป็นพลังมดเล็กๆที่มุ่งมั่นเดินหน้าสร้างบารมีเคียงข้างหลวงพ่อและหมู่คณะไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมแต่ลูกขอกลายเป็นชายที่ได้บวชตั้งแต่ยังเยาว์วัยติดตามหลวงพ่อไปทุกภพทุกชาตินี่หนอโลกยินดีขอกราบเรียนหลวงพ่อด้วยบทเพลงนี้

สาธุโอ้ปลื้มนะพี่ปัจจิกาที่ทุ่มเทสร้างบารมีก็หลวงพ่อก็นำประวัติมาเล่าสู่กันฟังเป็นตัวอย่างเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีของพวกเราที่ตามๆกันมาเรามาสู่ของเรามั่งแล้วก็มีบุญมาฝากนะบุญมาฝากของ AEC นะแล้วก็มีเริ่มต้นที่เปิดห้องนั่งสมาธินะที่คอ30ที่มหาลัตนวิหารโคตร30ห้องกลางใจใสสว่างนะเปิดนั่งสมาธิทุกวันสำหรับชาวนานาชาติและชาวไทยนะทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ร่วมนั่งสมาธิเจริญภาวนาเพื่อชีวิตที่สดใสทำภายในที่ใสสว่าง

เนชั่นรูมนะฮะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์9โมงเช้าถึง10โมงครึ่งแล้วก็บ่ายโมงถึง4โมงเย็นก็มาเอาบุญด้วยกันนะฮะใครที่แวะเวียนมาที่น่าจะดีก็แวะมานั่งสมาธิด้วยกันได้นะฮะต่อไปนะก็ TikTok TikTok ของพระอาจารย์พระมหาสุรัตน์ก็ได้พาญาติโยมมาเวียนทักษิณนะทุกเช้านะตอนนี้ทุกเช้าเลย 7:30 นถึง 8:15 ก็คือถ้าไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะก็จะพาญาติโยมมาเวียนพระทักษิณโดยเฉพาะยิ่งช่วงเช้าเนี่ยช่วง 7:30 นถึง 8:15 เนี่ยนะหรือท่านใดมาไม่สะดวกก็ส่งใจเข้ามาใน TikTok นี้นะฮะนะถ้ามาที่ตรงนี้ก็มาร่วมเวียนด้วยกันนะก็มาเอาบุญด้วยกันเพราะหลวงพ่อบอกว่าที่สว่างที่สุดคือที่เจดีย์นี่แหละนะพอมีพระประธานพระพุทธรูปถึง1ล้านพระองค์และสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่มีบุคคลทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิกันเขาถึงทำกันมากมายโอ้โหเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบกันต่อไปก็มีบุญฝากอีกนะฮะที่ผ่านมาก็มีการอบรมนะของกองเอซีและทีมงานอาสาสมัครทั้งหลายเนี่ยของการอบรมสู่การเป็นต้นแบบยูทีฟายนะตอนนี้ทางประเทศต่างๆขอให้ทีมงานไปช่วยอบรมยูทีฟายนะก็ให้นะมีการมาอบรมสัมมนามาทบทวนกันนะเหมือนยูโรใส่ดำกลับมาต้องทบทวนยูใส่ดำยูโรใส่ดำกันใหม่นะฮะนี่ก็ต้องมาทบทวนเพื่อให้มั่นใจแล้วก็ให้เป็นหนึ่งเดียวกันมีพระมหาสุทธิชัยหรือว่าพระครูปรัชญ์สุทธิชัยสุทธิโยผู้ช่วยเจ้าวาดพระบริการสำนักสารธิบาลนำทีมนะแล้วก็ชุดทีมพระอาจารย์ต่อชัยก็มานำทีมนะมาช่วยแนะนำเรื่องการอบรมยูทีฟนะก็ที่ผ่านมาก็ทำให้ทีมงานตื่นตัวกันมากคนที่รู้เรื่องกับเกี่ยวกับยูทีฟก็ได้มาทบทวนคนยังรู้ไม่แน่นก็ได้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเนี่ยนะก็อาจจะเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับกองอื่นๆหน่วยงานอื่นได้มาทบทวนมาอบรมกันเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็จะได้เดินหน้าไปพร้อมๆกันนะขยายไปต่างประเทศพร้อมๆกันนะก็ที่ผ่านมาก็มีการอบรมนะพระมหาสุทธิชัยหรือพระอาจารย์พระครูปรัชญ์สุทธิชัยสุทธิโยเนี่ยกันก็มาแนะนำการหลักการจัดงานพิธีกรรมของวัดพระธรรมกายนะก็พิธีกรรมที่ผ่านมานี่ก็ท่านได้ผ่านประสบการณ์มาหลาย20กว่าปีก็แนะนำให้ทีมงานกองอีซีได้รู้หลักการในการจัดงานแล้วก็มีระบบแบบแผนแบบเดียวกันก็พยายามฝึกทีมงานให้ไปด้วยกันแล้วก็ที่จะถึงนี้นะต่อไปที่ถึงนี้ก็จะมีการนำแกนนำประเทศต่างๆที่จะลงพื้นที่ถวายกฐินสมทบหน้าเทศกาลกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยก็จะมีกฐินทั่วโลกด้วยนะฮะก็เป็นเรียกว่ากฐินสมทบกองไม่ใหญ่เท่ากับเมืองไทยแต่ว่าเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะคอนดมบรีของครูไม่ใหญ่ที่จะร่วมบุญกับวัดต่างๆทั่วโลกนะก็วัดใหญ่ๆวัดพระผู้ใหญ่ก็ถวายแล้วก็ลดหลั่นลงมาสมทบไปในวัดต่างๆทีนี้ทีมงานจะต้องไปถวายเป็นตัวแทนไปเป็นตัวแทนหลวงพ่อไปถวายแล้วก็เชิญชวนเจ้าภาพมาร่วมสมทบด้วยนะเพราะว่าเราพอร่วมส่วนหนึ่งแล้วก็พวกเราก็สมทบอีกส่วนหนึ่งนะหลวงพ่อก็ตั้งกองทุนเอาไว้นะก็เกิดจากการที่ญาติโยมร่วมบุญกันนั่นแหละนะทำเป็นกองทุนเอาไว้ก็ถวายในแต่ละวัดแล้วก็ญาติโยมไปร่วมสมทบกันต่อในแต่ละวัดนะก็ทำรายงานกลับเข้าไปนะรายงานว่าวัดไหนมีการร่วมบุญยังไงกันบ้างเนี้ยก็สามารถที่จะร่วมบุญกันไปถวายกันไปนะก็ในส่วนของบัญชีของทางวัดพระธรรมกายนะก็ร่วมบุญกับทางหลวงพ่อทางพระผู้ใหญ่ของวัดนะแล้วก็จะมาทางที่ของเอทีตัวมาด้วยก็ยิ่ง

ได้สมทบกับคุณครูไม่ใหญ่ไปในวัดต่างๆด้วยก็มีการอบรมอุปสมบทอุปสิกขาแก้วเนี่ยโครงการประดิษฐ์ธรรมและสัมมนาอุปสมบทอุปสิกขาแก้วเพื่อถวายเป็นสมทบ AEC นะตามการ์ดที่ให้มาก่อนหน้านี้นะฮะวันที่4ถึง9ก็จะไปอบรมกันที่ศูนย์ธรรมเขาใหญ่นะก็เฉพาะทีมงานลงพื้นที่ถวายเป็นสมทบนี่นะก็รวม100คนทีเดียวนะเนี่ยวันที่4ตอนเย็นก็ไปกันละนะก็ก่อนไปก็มีการทอดกฐินนะเอ้ยไม่ใช่ทอดพระป่าเพื่อสมทบกฐินนะกฐินสมทบนี่แหละทอดพระป่าเพื่อต่อยอดกฐินสมทบ AEC 200กว่าวัดก็ที่คอ30นะช่วงบ่าย 3:30 นวันที่4ถ้าใครได้ข่าวนี้ก็อ่ะไปร่วมบุญกันก็ได้นะฮะมาร่วมบุญกันเพื่อจะได้มาต่อยอดกฐินสมทบด้วยกันนะแล้วก็จะสรุประบุไปวัดไหนในประเทศไหนก็บอกมาหรือจะกระจายไปเฉลี่ยไปก็ได้นะก็ได้ร่วมบุญกับคุณครูไม่ใหญ่ไปถวายตามวัดต่างๆโดยมาทอดพระป่าต่อยอดกฐินสมทบ AEC ที่มหาวิทยาลัยวิหารคต30วันอาทิตย์ที่4นี้เวลาบ่าย 3:30 นะก็มาร่วมทอดพระป่ากันนะก็มีพี่น้องชาวลาวก็จะมาร่วมสัมมนากันนี่แหละแล้วก็ได้ญาติโยมเป็นกำลังใจคนไทยเป็นกำลังใจไปช่วยต่อยอดกันด้วยนะฮะเอาละต่อไปก็โครงการบวชพระ AEC นะจะใกล้เข้าสู่โครงการบวชพระธรรมยัตราของ AEC ก็จัดบวชเช่นเดียวกันร่วมกับ WAB โครงการนี้ก็เปิดเป็นรุ่นที่11แล้ววันที่25พฤศจิกายนถึงวันที่22ธันวาคมนี้นะที่บ้านแก้วนานาชาตินะอยู่บ้านแก้วนานาชาติติดกับอาคารปลูกศรัทธาเนี่ยนะที่สถาบันเก่าตรงนี้แหละนะก็มีการจัดบวชใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักภาษาไทยควบด้วยนะเพราะอาจารย์บางท่านก็เทศน์เป็นภาษาไทยแล้วก็มีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษนะรับสมัครชาวลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามอินเดียเนปาลบังกลาเทศศรีลังกาและประเทศอื่นๆนะประเทศยุโรปอเมริการับได้หมดนะฮะถ้าภาษาไหนมีจำนวนมากก็ใช้หูฟังแปลเป็นภาษานั้นๆแต่ใช้แปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักหรือพระอาจารย์บางท่านก็เทศภาษาอังกฤษด้วยนะก็ถ้าเป็นคนไทยก็ขอเป็นสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะเป็นนักเรียนนอกหรือว่าที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องนะก็แจ้งข่าวสารกันมานี่นะฮะก็ในช่วงปลายปีก็มีการจัดไปทำพระมหาเถระและแกนนำ AEC คือพระเถระที่มารับถวายสังฆทานช่วงวันเกิดคุณครูไม่วันคุณครูไม่เล็กหลวงพ่อทัตตาชิโววันที่21ธันวาคมก็มีถวายสังฆทานแล้วก็นิมนต์ท่านไปจะทำที่โบพีก็แกนนำด้วยมาช่วงนี้ก็เชิญไปทำด้วยกัน7วันอันนี้ก็เป็นนิมิตที่ดีว่าพระผู้ใหญ่ประเทศต่างๆก็มาวัดแล้วก็นิมนต์ไปศึกษาธรรมะปฏิธรรมกันที่เขาใหญ่นะต่อไปก็สู่เรื่องของพระอาจารย์ที่วันนี้จะนำเรื่องมาฝากวันนี้ก็คงจะเกินนำแล้วก็เข้าเรื่องส่วนหนึ่งแล้วก็ค่อยเพิ่มเติมเข้าไปอีกในตอนต่อไปนะชื่อเรื่องครูอาจารย์ผู้ทรงอภิญญาตอนที่หนึ่งนะก็ต้องเกินนำนะก็เท่าความถึงครูอาจารย์ก่อนเพราะว่าอาจจะมีท่านที่มาใหม่ๆก็มีหรือว่าเป็นการตอกย้ำซ้ำเดิมลูกศิษย์ลูกหาของวัดพระธรรมกายด้วยนะว่าคุณอาจารย์นี่ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยศิษย์เอกฝ่ายคณะวาดของหลวงปู่พระปากน้ำเป็นบุคคลสำคัญในการสืบทอดวิชาธรรมกายมาถึงหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็เป็นผู้ก่อกำเนิดวัดพระธรรมกายหรือให้กำเนิดวัดพระธรรมกายนั่นเองถ้าไม่มีคุณอาจารย์ก็ไม่มีหลวงพ่อธรรมชโยไม่มีหลวงพ่อธรรมชโยก็ไม่มีวัดพระธรรมกายไม่มีวัดธรรมกายก็ไม่มีพวกเรานะมันตกทอดเป็นช่วงๆอย่างนี้นี่เองเพราะนั้นคุณอาจารย์ถึงเป็นบุคคลสำคัญทีเดียวทำไมถึงสำคัญน่าทึ่งนะบุคคลท่านนี้สำคัญน่าทึ่งอย่างไรเอามาดูต่อไปน่าทึ่งน่าสะใจยิ่งคิดยิ่งแปลกเหลือเชื่อแปลกแต่จริงคืออะไรฮะท่านเป็นลูกชาวนาลูกชาวบ้านธรรมดาเป็นผู้หญิงด้วยแถมยังอ่านหนังสือไม่ออกเพราะไม่ได้เรียนหนังสือนะเขียนไม่ได้อ่านออกหายไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วก็มีความคิดที่จะไปหาพ่อที่ละโลกไปแล้วเพราะมีจุดหนึ่งที่พ่อแม่ทะเลาะกันแล้วท่านก็พยายามป

ป้องคุณแม่เราบอกพ่อเนี่ยแม่เขาไม่ได้ว่าพ่อหรอกพ่อโกรธจัดเลยบอกเองไม่ได้ยินเหรอเต้เองไม่ได้ยินให้เองหัวหนวก500ชาตินะกลัวนะก็เลยคิดอยากจะไปหาพ่อที่พ่อแล้วพ่อแล้วโลกไปแล้วไม่ทันได้ขอเข้ามาตั้งใจจะไปขอเข้ามาท่านก็เลยสืบเสาะหาแล้วก็มีที่น่าสัจจันว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีข่าวว่ามีพระมหาเถระคือหลวงปู่ปากน้ำเนี่ยสละชีวิตเป็นเดิมพันเข้าถึงวิชาธรรมกายไปในโลกไปสวรรค์ได้มันประจวบกันว่าดีมานด์ซัพพลายตรงกันพอดีนะคือต้องการหาเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ก็ได้ข่าวนี้พอดีที่อาจจะมีครูบาอาจารย์พระมหาเถระท่านอื่นแต่ก็มาตรงสเปคองค์นี้เพราะมหาเถระองค์นี้แต่ว่าจะไปหาได้ต้องยอมตนนะยอมตนไปเป็นคนรับใช้เขาแล้วจนกระทั่งเป็นคนรับใช้ผู้มีอันจะกินเศรษฐีที่เขาเข้าวัดมาทำบุญที่วัดปากน้ำเข้าวดีที่มาเข้ามาทำบุญที่วัดปากน้ำไปเป็นคนรับใช้เขาเพื่อได้มาศึกษาวิชาธรรมกายได้นะแล้วท่านเข้าถึงวิชาธรรมกายไปช่วยโยมพ่อให้พ้นจากนรกได้นี่นี่มีใครพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วอยากจะช่วยท่านมาศึกษาตรงนี้ว่าจะช่วยได้อย่างไรนะหรือตอนนี้ท่านมีชีวิตอยู่ก็ทำไงให้ไม่ท่านตกนรกเนี่ยก็มีคำว่าลูกหลานเนี่ยลูกหญิงลูกชายทั้งหลายเนี่ยจะทดแทนพระคุณพ่อแม่ต่อให้เลี้ยงดูท่านบนไหล่ซ้ายไหล่ขวาป้อนข้าวป้อนน้ำให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนไหล่ของเราต่อให้เรามีอายุ100ปีทดแทนคุณท่านตลอดก็ยังทดแทนคุณท่านไม่หมดหรือจะแต่งตั้งท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะแต่งตั้งพ่อคุณพ่อเป็นเจ้าจักรพรรดิแต่งตั้งคุณแม่เป็นจักรพรรดีเสวยราชสมบัติโอ้ยิ่งใหญ่ทั้งโลกเนี่ยนะก็ยังไม่สามารถที่จะทดแทนคุณท่านได้หมดเลี้ยงดูท่านยกย่องท่านยังไงก็ยังทดแทนท่านไม่หมดมีทางที่พระสมณเจ้าได้สอนเอาไว้ว่าการทดแทนคุณพระคุณท่านให้มากที่สุดก็คือการทำให้ท่านมีศรัทธารู้จักบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาในพระพุทธศาสนานั่นเองเป็นการปิดนรกสวรรค์ให้ท่านนี่ตรงนี้สำคัญที่สุดนะนี่ท่านคุณอาจารย์ได้ไปช่วยให้คุณพ่อพ้นจากนรกได้และมีคำหนึ่งที่ว่าเองมันมาช้าไปเองมาช้าไปก็คือว่ามาถึงหลวงปู่หลวงปู่รู้ในที่แล้วว่านี่ศิษย์เอกมาแล้วมาช้าไปหน่อยนะเองมาช้าไปแต่เมื่อมานั่งสมาธิประธรรมทำวิชาทำละเอียดแล้วอ๋อรู้ว่านี่คือท่านรู้อยู่แล้วแต่ยกย่องทำกลางศิษย์ทุกคนที่ทำวิชาว่าลูกจันทร์นี้เป็นหนึ่งไม่มีสองแหมคุณยายธรรมดาไหมล่ะไม่ได้อ่านเรียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทำละเอียดทำวิชาเข้าถึงวิชาธรรมกายที่ละเอียดลึกซึ้งมากๆนะสามารถที่จะแก้ทุกมนุษย์และขนาดมีคนเห็นในสมัยสงครามโลกเห็นมีร่างแม่ชีเหาะขึ้นไปกลางอากาศปัดลูกระเบิดเห็นเป็นภาพอย่างนั้นจนกระทั่งหลวงพ่อธรรมชโยสมัยที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยากจะไปหาคุณยายว่าคุณยายอาจารย์คุณแม่ลูกจันทร์นี้อยู่ที่ไหนเนี่ยอยากจะศึกษาธรรมะจังเลยเนี่ยโอ้อัศจรรย์มากปัดลูกระเบิดได้แต่อย่าไปบางคนเสี่ยมนะมีอันนี้ขอแถมหน่อยเสี่ยมว่าเนี่ยมันปัดลูกระเบิดลูกปรมาณูลูกระเบิดปรมาณูไปลงญี่ปุ่นให้คนญี่ปุ่นตายเยอะแยะมากมายมันคนละเรื่องกันนะปัดลูกระเบิดให้พ้นจากประเทศไทยนะส่วนจะไปลงที่ไหนก็เป็นเรื่องของวิบากกรรมนะอย่างนั้นนะวิบากกรรมมันหนีกันไม่พ้นนะก็อันนี้เป็นคนละเรื่องกันนะอย่าไปบางคนมันจะเสี่ยมให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งหรือการเข้าใจผิดได้นะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะแล้วก็คุณยาอาจารย์นี่เองเนี่ยรอผู้สืบทอดจนกระทั่งมาถึงหลวงพ่อธรรมชโยนี่ไงผู้สืบทอดมาถึงแล้วแล้วก็คุณยาอาจารย์นี่นะสามารถเอาลูกศิษย์อยู่ได้นะปริญญาโทปริญญาเอกปริญญาตรีเนี่ยจบปริญญากี่ใบกี่ใบยอมทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรเพราะท่านมีคุณธรรมคุณวิเศษซึ่งจะได้เล่าต่อไปท่านสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างวัดที่มีพระมีโยมเข้าวัดมากที่สุดในโลกน
นะนะมรรคสุนิโรธไหมเออนะแล้วตั้งเป็นฐานสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีนี่ไงถึงได้มีวัดให้เราได้มาสร้างให้เราได้มาสร้างบุญมีพระโอ้ห้าหกพันรูปทั้งในวัดทั้งสาขาในต่างจังหวัดสาขาต่างประเทศเยอะแยะโอ้แล้วก็ต้องกัดกรองให้ดีแล้วก็รักษาให้ดีนะไม่ให้พระของเราเป็นข่าวเนี่ยนะก็ต้องไม่ใช่ว่าปิดข่าวต้องไม่ทำตัวเป็นข่าวก็ถึงต้องอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในพระธรรมวินัยนั่นแหละนะว่าถึงมีชื่อเสียงนะไม่ใช่ชื่อเสียงนะชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกถึงทุกวันนี้นะถึงแม้จะมีใครมาทำให้เสียชื่อยังไงก็ไม่สามารถจะกลบได้ทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟอย่างนี้เอามาถึงปฏิปทาคุณธรรมเด่นๆนะถ้าที่นึกออกช่วงนี้นะมีมากมายคุณธรรมท่านนะฮะสะอาดระเบียบนี่นะเป็นต้นแบบของยูทิฟายนะนะสะอาดระเบียบที่ท่านสะอาดระเบียบขนาดไหนทำความสะอาดใต้บันไดใต้โต๊ะมีไหมมีใครทำขนาดนั้นบ้างคงมีนะแต่น้อยคนนะขัดก้นหม้อก้นกระทะที่มันเป็นดำๆขมเหลาเนี่ยบางคนล้างกระทะล้างหม้อขมเหลาก้นกระทะก้นหม้อขัดเงินขัดพอให้มันสะอาดอ่านขึ้นมาแต่นี่เอาให้เกลี้ยง

แล้วก็ทักทายก่อนนะแล้วก็ไม่ถือเนื้อถือตัวนะอย่างที่บอกอดทนนี่นะเป็นคนเข้าใจท่านผิดมาว่าท่านด่าท่านถ้าบอกเธอด่าด่าฉันด่าไปฉันจะนั่งเขาที่ฟังไอ้คนด่าด่าสักพักหมดอารมณ์ด่าแล้วใครด่ามาเราด่าตอบไหมฮะเอาคืนให้มากกว่าที่เขาด่ามาใช่ไหมฮะนี่ท่านไม่ตัวตอบนะอดทนด้วยนะเอาน้ำถ่อมตนนะใครด่ามาก็ไม่ตัวตอบเคารพครูบาอาจารย์เป็นที่สุดนะเคารพหลวงปู่มากเชื่อฟังมากนะยอมทุกอย่างอุทิศชีวิตเพื่อศาสนาเพื่อวิชาธรรมกายและเพื่อที่นำธรรมะของหลวงปู่เนี่ยมาถ่ายทอดกับบุคคลที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราคือหลวงพ่อธรรมชโยนี่ไงแล้วก็มาขยายมาเป็นพระธรรมกายนี่ไงนะอันนี้ก็เป็นส่วนย่อๆว่าปฏิปทาและคุณธรรมที่เด่นๆของท่านต่อไปเป็นเรื่องของยังไม่หมดนะฮะเรื่องวางตนเรียบง่ายสุภาพไหว้คนก่อนมีเมตตาเสียสละอุทิศกายกำลังกายกำลังใจเนี่ยเพื่อพระศาสนาเอาบุญที่ตั้งยายกลัวจะได้บุญน้อยโอเอาบุญหมดนะยอมนะอุทิศตนเองสร้างบุญสร้างบารมีทุกอย่างเพราะยายกลัวยายจะบุญน้อยนะแล้วก็เอาบุญกฐินตั้งแต่ปี31ขอหลวงพ่อธรรมโยเป็นประธานกฐินนะจึงช่วยกอบกู้สถานการณ์ของวัดได้นะเพราะคุณยายท่านมีธรรมะที่ละเอียดมากๆเราไปถึงไหนไปชวนใครก็ยอมรับนับถือว่าเออนี่ขนาดเป็นคารวาสเป็นแม่ชีนะธรรมะอย่างขนาดนี้นะและลูกศิษย์ลูกหาที่ท่านได้สร้างขึ้นมาจะขนาดไหนซึ่งเป็นพระเห็นไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นคุณธรรมคุณวิเศษระดับหนึ่งของท่านแล้วนะฮะทีนี้จะมาเทียบเรื่องของอภิญญา6นะซึ่งจริงๆก็เอาเป็นว่าเราก็เทียบกันเองก็ได้นะว่ามันเทียบเท่ากับอะไรบ้างนะฮะอภิญญา6มีอะไรบ้างนะให้รู้เป็นข้อมูลเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าจะนำธรรมะคุณธรรมคุณวิเศษของท่านเนี่ยรวบรวมจากที่เจอด้วยตนเองด้วยจากที่หลวงพ่อทั้งสองหลวงพ่อธรรมะหลวงพ่อตาเล่าจากพระอาจารย์แต่ละรูปนะเล่ามาเนี่ยนะวันนี้ก็เอามาขยายความก่อนว่าอภิญญา6นะของรู้ยิ่ง6ประการชละภิญญานะความสามารถพิเศษทางจิตที่เกิดจากการฝึกสมาธิและเจริญปัญญาในพุทธศาสนาได้แก่อะไรบ้างอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้ความรู้ความสามารถในการแสดงฤทธิ์ทำสิ่งที่เกินวิสัยนะฮะทิพย์จักโสตคือหูทิพย์นะโอนี่คุณยายมีอะไรมีเรื่องเล่าเนี่ยนะแสดงฤทธิ์ได้หูทิพย์ของมีมีที่จะมีเรื่องเล่าในคราวหน้าบทที่ตามภาค2นะฮะหูทิพย์ฟังยินเสียงใครว่าต่างๆนี้ถ้าไม่อยู่ตรงนั้นแหละแต่ท่านรู้ว่าพูดถึงท่านยังไงคนที่พูดถึงอึ้งเลยนะฮะเจโตปริยญาณรู้ใจผู้อื่นรู้ละจิตอันนี้พระอาจารย์เจอมาด้วยตนเองเนี่ยนะเดี๋ยวมีโอกาสจะได้เล่านะต่อไปบุพเพนิพพานนุสสิญาณก็คือลึกชาติของตนเองได้นะท่านก็ถอนหญ้าไปพรวนดินไปลึกชาติของตัวเองไปลึกชาติของพระเจ้าแต่ละพระองค์แล้วก็ลึกชาติของตนเองไปเทียบกับพระเจ้าว่าเอออะไรที่ยังบกพร่องบ้างจะได้สั่งสมบารมีให้ยิ่งขึ้นไปตามอย่างพระเจ้านะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องหน้าต่อไปที่พระจักขุหรือจตุปปาตยานนิตาทิพย์นะนี่ก็มีเรื่องที่ท่านมี

พระอาจารย์มาเล่าถึงเรื่องที่พระเจ้าคุของท่านของท่านนะฮะอันที่6นี่คืออาสกยญาณคือเรื่องของญาณที่ทำให้หมดกิเลสคือโมฆะของเรานี่นะยังทำให้กิเลสลดน้อยลงไปแต่ยังไม่ทำให้กิเลสหมดสิ้นไปพอหมดสิ้นไปก็ชาติต่อไปก็ไม่มาเกิดแล้วเราต้องนำพาโมฆะของเราอีกมากมายให้ไปสู่ที่สุดธรรมหรือว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านง่ายก็คือว่าบรรลุมรรคผลนิพพานกันให้หมดเกลี้ยงเสี้ยงบ้องทุกภพทุกภูมิทุกจักรวาลทุกโลกหมดให้หมดนะโอ้โหนี่ใครจะคิดอย่างนี้แค่คิดก็กระโหลกบางเสด็จเฟื่องแล้วแต่คิดจะทำตามอย่างหลวงปู่บุญน้ำหลวงพ่อธรรมชโยเช่นเดียวกันนะก็คือมหาวิจารณ์ทั้งสามหลวงปู่คุณอาจารย์หลวงปู่บุญน้ำคุณอาจารย์มหาและท่านบาติกาอาจารย์กนุกยุงหลวงพ่อธรรมชโยมีมโนมิทานอันแน่วแน่มุ่งมั่นที่จะลื้อสัตว์ขนสัตว์นำพาสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใดอยู่จักรวาลใดไปถึงที่สุดแห่งธรรมให้หมดถ้าภาษาชาวบ้านก็คือทำให้หมดกิเลสให้หมดเลยเนี่ยนะไปดูที่สาเหตุของการมีไหวใจเกิดเป็นอย่างไรอ๋อเขาส่งกระแสของกิเลสความโลภความโกรธความหลงมาสู่จิตใจมนุษย์แม้จะมีพระเจ้าตรัสรู้ธรรมไปมากน้อยเพียงใดก็ตามจะมากมายมากกว่ามนุษย์ในท้องมหาสมุทรซะอีกแต่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ยังมีกิเลสเพราะกระแสกิเลสมีอยู่ตลอดนะทำยังไงถึงจะไปดับไม่ให้มนุษย์มีกระแสกิเลสเหล่านั้นมาห่อหุ้มมาสอดแทรกในจิตใจได้นี่หลวงปู่บางน้ำหลวงพ่อธรรมชโยคุณอาจารย์สั่งสมบัติมีมามากมายนับไม่ถ้วนแล้วก็ยังไม่ขอเข้าพระนิพพานอย่างดังปณิธานที่หลวงพ่อธรรมชโยให้เอาไว้ว่าตราบใดสัตว์โลกยังเข้านิพพานไม่หมดข้าจะขออยู่เยี่ยงนี้เพื่อย่ำธรรมภิริโปรดสารโลกต่อไปและขอเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายนี่ไงเพราะนั้นเนี่ยทั้งหลวงปู่คุณอาจารย์ทั้งหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งมีคุณธรรมคุณวิเศษอันเลือดทีเดียวคราวหน้าเรามารับชมรับฟังคุณวิเศษของคุณอาจารย์กันซึ่งจะได้ไปค้นนะส่วนหนึ่งเจอด้วยตนเองส่วนหนึ่งได้ไปค้นคว้าไปรวบรวมแล้วเราจะมาเทียบกับอภิญญาข้อไหนยกเว้นข้อสุดท้ายอวัคสวัคยานคือยานที่ทำให้หมดกิเลสนะอย่างไม่หมดกิเลสอภิญญาห้าก่อนนะตรงไหนบ้างนะจริงๆทั้งหลวงปู่ทั้งหลวงพ่อธรรมชโยคุณอาจารย์นะมีอภิญญาห้านี่เยอะแยะหลายต่อหลายตอนมากมายนะส่วนใครเจอประสบอะไรต่างๆตรงนี้นะช่วยมาเล่าด้วยก็ยิ่งดีนะช่วยมาเล่าให้พระอาจารย์ส่งข้อมูลมาเพื่อจะได้นำมาเป็นหมวดเป็นหมู่ในคราวหน้าแล้วไม่หมดตอนที่3ต่อไม่หมดตอนที่4มาจากใครช่วย reference มาด้วยว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะได้ยินได้ฟังหรือเจอเหตุการณ์นี้เมื่อไหร่นะถ้าเป็นไปได้เผื่อจะรวบรวมเป็นหนังสือรวบรวมเป็นอีบุ๊กอย่างงี้นะหรือว่ารวบรวมเป็นเรื่องเทศที่อาจารย์จะได้นำมาเทศในตอนต่อไปสำคัญนะบางท่านก็เจอมาแล้วมาได้เล่าให้ใครฟังก็ไปพร้อมกับตัวเองเราละโลกก็ไปพร้อมกับตัวเองหรือลูกหลานได้ยินได้ฟังก็ได้ฟังในวงจำกัดอ่ะมาถ่ายทอดมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังเผื่อคราวหน้าจะได้มาเทศให้ญาติโยมได้ฟังกันดีไหมฮะเชื่อเหลือเกินว่ามีคนได้เคยได้ยินได้ประสบเคยได้ฟังเรื่องต่างๆที่เกิดจากหลวงปู่ใครเกิดทันยุคหลวงปู่หรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ยินมาจากหลวงปู่เอามาเล่าให้ฟังจากหลวงพ่อจากคุณยายอาจารย์นะตอนนี้มาไม่ทันหรือมาทันเนี่ยเจอประสบการณ์ที่ได้ยินได้ฟังหรือประสบการณ์คุณอาจารย์ตรงหรือจากหลวงพ่อธรรมชโยมาเล่าสู่กันฟังมาที่พระมหาสุรัตน์นี่นะฮะไลน์ ADPM สุรัตน์นี่นะฮะมาเล่าสู่กันฟังแล้วเราจะได้เอามาเล่าเอามาถ่ายทอดเป็นประวัติเป็นเรื่องที่ได้นำเชิดชูครูบาอาจารย์มาบูชาอาจารย์ไว้เหนือเสียงก้าวทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ถ่ายทอดในครั้งต่อไปต่อไปนะฮะก็เชิญชวนว่าญาติโยมทั้งหลายใครที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นใดนะฮะเผื่อจะมาช่วยพระอาจารย์ทำโซเชียลเป็นด้านภาษาอย่างเดียวก็ได้นะมาช่วยเป็นล่าม

มาช่วยกันแปลหนังสือและบางท่านเป็นคนไทยเก่งโซเชียลหรือเป็นคนจากต่างประเทศคนเก่งโซเชียลมาช่วยทำโซเชียลภาษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ์ดวิดีโอคลิป PowerPoint นะฮะเดี๋ยวจะไปออกพื้นที่ในการทอดกฐินสมทบทั้งที่ลาวเมียนมาเวียดนามส่วนกัมพูชาเดี๋ยวให้หลวงพี่มหาวิชัยที่เป็นชาวกัมพูชาไปลงที่เองนะฮะอาจารย์ยังไม่ได้ไปเอาคนประเทศเดียวกันไปก่อนนะฮะคนเชื้อสายถ้าเป็นคนไทยเชื้อสายกัมพูชาพูดกัมพูชาได้ก็ไปลงพื้นที่ส่วนเมียนมาลาวและเวียดนามนะ

รวมแล้วก็คือ200กว่าวัดเนี่ยเดี๋ยวก็แบ่งกำลังกันไปลงเพราะว่ามีแค่30วัน30วัน30วัน200กว่าวัดหนองหานดูสิวันนี้กี่วัดก็ต้องมีญาติโยมไปช่วยกันลงพื้นที่ด้วยแล้วก็ทำวิดีโอทำคลิปส่งรายงานใครคนหนึ่งนะให้ท่านปลื้มแล้วก็ใครไปทอดกฐินส่งรูปมาหรือใครร่วมบุญไปทอดกฐินบ้างมีรูปมีปัจจัยร่วมบุญกับท่านในวัดต่างๆนะเราคงไม่ได้ถวายทุกวัดที่ไปทอดก็ถวายสมทบบางวัดที่ดูแล้วอ่ะวัดท่านกำลังสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาการเรียนหรือมีนักเรียนโรงเรียนประหยัดมากอ่ะสมทบเพิ่มเข้าไปอย่างเนี้ยก็มีกองทุนของญาติโยมและแม้แต่กองทุนในการเดินทางค่าที่พักค่าอาหารค่าเครื่องบินต่างๆเนี้ยโอ้วัดก็ช่วยเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็ต้องมีกองทุนจากญาติโยมเนี้ยมาช่วยกันเพื่อให้โครงการนี้เดินไปได้โครงการถวายกฐินสมทบ AEC 200กว่าวัดนะก็นอกจาก4ประเทศก็มีประเทศที่5คือจีนลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามและจีนตอนใต้นะแถว12ปันนาเป็นต้นนะฮะก็ใครจะมาร่วมปัจจัยหรือร่วมแรงมาช่วยงานกันทั้งภาษาทั้งโซเชียลก็ในที่นำบัตรที่อาจารย์ส่งให้วันนี้หรือใน LINE PM สุรัตน์นะฮะก็ส่งข้อความกันมาส่งข้อความทั้งประสบการณ์ที่ได้รับหลวงปู่ปากน้ำกุญญาอาจารย์หลวงพ่อธรรมโยที่เป็นเรื่องที่เป็นคุณวิเศษของท่านส่งมาหรือประสบการณ์ในการทำงานมาช่วยงานและอีกอันหนึ่งเดี๋ยวพระอาจารย์คงจะได้ออกในประวัตินี้บ้างรูปถ่ายในสมัยเป็นคารวะสมัยที่ช่วยงานวัดอุปถัมภ์หลวงพ่อไม่ก็ได้เก็บไว้เลยใครมีภาพของพระอาจารย์ที่เคยถ่ายเอาไว้นะฮะมีภาพติดๆลงๆไปก็ช่วยส่งมาให้ดูบ้างเพื่อจะได้เอามาออกรายการกับเขาบ้างนะฮะก็ภาพในอดีตเราก็เป็นตากล้องด้วยก็เลยถ่ายแต่คนอื่นตัวเองไม่ได้ถ่ายก็ใครมีภาพของพระอาจารย์ก็ช่วยส่งมาให้ด้วยก็ยิ่งดีนะทั้งหมดนี้เป็นรายการที่พระมหาสุรัตน์อัครรัตโนได้มาถ่ายทอดให้พวกเราฟังก็พบกันครั้งต่อไปนะก็ในเรื่องของคุณอาจารย์ผู้ทรงอภิญญาตอนที่2นะก็ติดตามตอนต่อไปในที่สุดนี้ขอให้ความตั้งใจความทุ่มเทของญาติโยมทั้งหลายในการสร้างบุญสร้างบารมีตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเพื่อได้สร้างบารมีตามติดตามท่านไปอย่างใกล้ชิดอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องและเราก็จะได้มีธรรมะมีคุณธรรมมีคุณพิเศษตามอย่างหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปด้วยกันให้ได้ศึกษาธรรมะวิชาธรรมกายได้อย่างแตกฉานเข้าถึงพระธรรมกายที่ชัดใสสว่างมั่นคงสร้างลุยตามติดตามท่านไปถึงที่สุดแห่งธรรมที่โดยง่ายเป็นอัศจรรย์จงทุกท่านทุกประการเทอญ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรองหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้มือข้างขวาจดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะคือหลับตาพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนเปลือกตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายร่างกายต้องผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเราจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ทางนี้เนี่ยก็เรื่องแต่ไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรพอท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มี

เว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นน่ะบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิแต่ไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลา

จะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเนี่ยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ่อนกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ่อนกันเป็นชั้นๆกันไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นก็คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษคือเหลือแต่กายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาทิพยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้ง3

วนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆจากชีวิตในสังสารวัฏมีภัยพระพยามารเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากเข้านิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุข

ายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาลอกาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นคลังแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังขรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราเองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตามบอกก็ควักรูดตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเป็นต้นให้มันเพลินกลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะว่าฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7ว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจแล้วว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใส

หรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการกล่าวถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธัสสะสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

ำความดีให้สุดชีวิตเมื่อเราเข้าวัดก็มุ่งหวังอย่างเดียวคือเพื่อมาสร้างความดีให้มากๆมาเอาบุญนั่นเองมาเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองแท้ๆฉะนั้นต้องตั้งใจทีเดียวว่าเราจะต้องทำความดีให้สุดชีวิตเพราะว่าเราได้เสียสละเวลาสละโอกาสทุ่มเททุกอย่างมาแล้วก็ให้ตักตวงบุญกุศลให้เต็มที่

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายๆไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะ

ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะทำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะเพราะนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจาก

ที่มีมลทินไม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นลูกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่จะตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอยู่ที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นจิตใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสรภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเจอจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสใสเย็นเย็นตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วถัดจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนเงินอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ่อนดวงแก้วซ่อนเงินแล้วก็จะเห็นกายในกายซ่อนเงินตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมก็ตั้งถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญสำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุข

จากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละฉะนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆเพื่อดึงใจกลับมาหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเพชรใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรานะกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นมากแค่นึกนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาเบาสบายสบายและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเอง

เหลือแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสหรือน้ำแข็งใสใสหรือกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าอาจสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญ

ที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกาย

นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพ

็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติพิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต